0: เอาไว้มาตลอดว่าจะแก้ปัญหาช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าแต่การใช้โครงการคนละครึ่งใหม่60 40 30ล้านคนคือการหว่านแหเป็นการหว่านแหซึ่งแสดงให้เห็นว่าการคิดแพ็กเกจมุ่งเป้าคะแนนนิยมทางการเมืองก่อนความเดือดร้อนของประชาชนยิ่งเฉพาะการที่ต้องมาลงทะเบียนมันก็ยิ่งไม่เข้ากับที่รัฐบาลประกาศเอาไว้ว่ามุ่งเป้าเพราะนี่กลายเป็นการเยียวยาแบบสุ่ม
1: ทำไมถึงต้องกู้ถึง400,000 ล้าน200,000 ล้านเนี่ยเป็นการเยียวยาผลกระทบอันนี้เราไม่ติดใจนะคะจำเป็นแต่อีก200,000 ล้านนะคะมันเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาว
0: ใช่ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องออกพรกเงินกู้จริงๆเนี่ยแค่200,000 ล้านนะคะที่เข้าเกณฑ์ตามมาตรา172แห่งรัฐธรรมนูญปี2560นะคะว่าถ้าจะออกเป็นพรกต้องจำเป็นรีบด่วนและไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้
1: สำหรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาวดิฉันคิดว่าโอเคมันก็ควรทำแต่มันไม่ได้เร่งด่วนขนาดต้องออกเป็นพรก.
0: รัฐบาลเขาบอกมันจะได้เร่งทำไปทีเดียวทำเหมือนโมเดลโควิดอ่ะเขาอธิบายอย่างนั้นนะฟังได้ไหม
1: วิกฤตแต่ละครั้งนี่มันไม่เหมือนกันวิกฤตโควิดก็ไม่เหมือนวิกฤตพลังงานเช่นเดียวกันซึ่งจะนำไปสู่ข้อกังวลว่าเรากำลังจะใช้คนละครึ่งในการเยียวยาผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนทีนี้มาดูว่าคนละครึ่งเนี่ยมันใช้ยากขนาดไหนเนี่ยมันก็คือต้องใช้กับร้านค้าขนาดเล็กขนาดย่อมนะคะต้องใช้

0: เงินในคลังเนี่ยมันไม่เหลือแล้วนะคะดังนั้นเนี่ย200,000 ล้านเนี่ยถ้าจะต้องกู้เนี่ยดิฉันเข้าใจในเหตุผลนะคะแต่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยตอนที่เข้าสภานี่อีกเรื่องนึงนะคะแต่อีก200,000 ล้านเนี่ยไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละนะคะไม่ควรที่จะมาลักไก่กันแบบนี้นะคะจำเป็นที่จะต้องมีขั้นตอนที่มันถูกต้องตามรัฐธรรมนูญด้วยก็คือต้องออกเป็นพรบเท่านั้นนะคะสำหรับอีก200,000 ล้านที่จะปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
1: เวลา4 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยใหม่วิตาเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตยางดันหลบบูเลสปอนทีจีสุนทรียภาพแห่งการขับขี่เพื่อรถยนต์สันดาปและ EV ดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกิน Perfecting the Air สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
3: อยากดูแล้วร้องเพลงไปนานๆแต่ถ้าป่วยหนักเงินหมดก็อดดูสิ
4: งั้นต้องดูแลสุขภาพให้ดีและมี Ocean Life Enjoy Health Extra ประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่จ่ายค่าห้องค่ารักษาตามจริงจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
5: หิวเวอร์
6: ต้องเจอนี่
7: เจ้าสัวเข้าตันหน้าล้นโอเวอร์โหลดใหม่และหมูหยองล้นแล้วล้นอีกพร้อมเลย
8: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glowแสงแดดทำร้ายผิวให้แก่ก่อนวัยช่วยป้องกันแสงแดดด้วยใหม่เซรั่มกันแดดวาสลีนกลูต้าไฮยา SPF 50ผสานพลัง70เท่าโปรคอลลาเจนแฟทไทผิวดูอ่อนยาวช่วยป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดพิเศษ159 บาทวันนี้ถึง20 พฤษภาคม 2569
9: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
10: ปีกุนไซอารีเป็นอะไรกับผู้กองคะ
11: คนที่รักตัวเองอย่างเธอเนี่ยไม่รู้จักรักไม่รู้จักเป็นห่วง
10: นายของฉันฝากการมาให้ค่ะ
11: คุณ
10: พูดปกติ
12: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้20:30 น
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12 ชั่วโมงยาสีฟันเจเด่นยาสีฟันเจเด่นช่วยฟันดูขาวมั่นใจทุกวันยาสีฟันเจเด่น
15: และหลอดชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือ
14: เจเด่นเจเด่นเจเด่น
16: ภาพจากครัวจริงที่ใช้กระดองอร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม่หอมกว่าเดิมด้วยกระเทียมพริกไทย
17: โอ้ยเป็นยัง
18: หอมเตะจมูก
19: อร่อยชัวร์ครับ
6: อร่อยจริง
16: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม่
2: เข้มข้นถึงรสสองเท่า
0: อร่อยชัว
8: ร์จะอยากจะทอดต้องน้ำจิ้มไก่แม่

0: เรตินอลที่เจี๊ยบเคยใช้ทำผิวเคืองต้องดูโทจิน่าสูตรเรตินอลด้วยเทียเรตินอลและคอมฟอร์ตคอมเพล็กซ์อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษแลกซื้อจุลสารถึง20พฤษภาคมนี้
1: 7นาฬิกา8นาทีเรื่องเล่าเช้านี้นะครับท่านผู้ชมแจ้งมาจากมันนี่เอ็กซ์โป2026แบงคอกวารสารการเงินการธนาคารจัดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่26มันนี่เอ็กซ์โป2026แบงคอกระหว่างวันที่7ถึง10พฤษภาคมนะครับก็คือพรุ่งนี้เป็นต้นไปถึงวันที่10ที่ Challenger 12 Impact เมืองทองธานีนี่ฮะท่านผู้ชมภายใต้ธีม AI Wealth Creation
2: งานเดียวที่รวมทุกคำตอบของการสร้าง Wealth ไว้อย่างครบถ้วนค่ะพร้อมผลิตภัณฑ์ทางการเงินและนวัตกรรมการลงทุนใหม่ๆที่จะเปลี่ยนวิธีคิดและยกระดับการลงทุนเพิ่มความมั่งคั่ง
1: มี6โซนบริการนะครับ
2: โซนตลาดเงินโซนตลาดทุนโซนประกันโซนไลฟ์สไตล์โซนแฮปปี้ไลฟ์เติมเต็มความสุขของชีวิตด้วยศิลปะดนตรีและหนังสือแล้วก็มีโซน Health and Wellness Expo ค่ะพร้อมดีลดีที่สุดแห่งปีนะคะ
1: ยกตัวอย่างได้ไหม
2: ยกตัวอย่างเช่นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ113วันรับดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุด 9.99%
1: มุมสินเชื่อบ้าน
2: สินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนแรกค่ะ
1: มีทรัพย์สินรอการขาย NPA ลดสูงสุดถึง 50%
2: ดอกเบี้ย 0% นาน2ปี
1: และยังมีสินเชื่อ SME ดอกเบี้ยต่ำ
2: เริ่มต้น 3% นาน2ปีกู้สูงสุด20ล้านบาท
1: สินเชื่อบุคคล
2: ดอกเบี้ยเริ่มต้น 9.99% ต่อปีค่ะ
1: รวมนี่ไว้ที่เดียวก็มีโปรเจกต์นี
2: ้ดอกเบี้ยต่ำ 3-5% ต่อปีนะคะ
1: และแน่นอน
2: ต่อยอดความมั่งคั่งด้วยการลงทุนหุ้นทองและกองทุนทั่วโลกค่ะในงานยังมีเวทีสัมมนาด้วยนะคะโดยวิทยากรชั้นนำอินฟลูเอนเซอร์ด้านการเงินหัวข้อยกตัวอย่างนะคะ Money Survival Mastery ตั้งหลักการเงินให้รอดในวิกฤตโดย Money Coach ดามใช้ AI ยังไงจริงๆคือเปิดหมดเบื้องหลังแอปลงทุน4ล้านดาวน์โหลด
1: แล้วก็ยังมีสงครามเขย่าโลกอันนี้ต้องฟังเลย
2: ทองไปทางไหน
1: พอผันผวนแบบโลกไม่เคยเจอ
2: ค่ะ
1: งงอ่ะท่านผู้ชมในช่วงที่ผ่านมาต้องไปฟังดู
2: ค่ะ
1: สงครามเขย่าโลกทองไปทางไหนพูดทำธุรกรรมในงานเนี่ย
2: รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ในกิจกรรมธุรกรรมนำโชคค่ะเมื่อมียอดธุรกรรมในงานตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปนะคะลุ้นรับเครื่องใช้ไฟฟ้าไมโครเวฟ iPhone 17และอื่นๆอีกมากมาย
1: เข้าชมฟรีแต
2: ่อย่าลืมพกบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านใบรับรองเงินเดือนจะได้รับบริการในงานได้เลยทันทีนะคะ
1: อ
2: ้
1: าวเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับ Money Expo 2026 Bangkok
2: รายละเอียดเพิ่มเติมคุณผู้ชมเข้าไปดูที่เว็บไซต์และ Facebook Money Expo ค่ะ
1: หรือจะสมัครทำธุรกรรมก็ได้เลยที่เว็บไซต์นี
2: ้ค่ะ
1: แต่งานเนี่ย Challenger 12 Impact 7 ถึง 10 พฤษภาคม
2: ค่ะ
1: อ้าวท่านผู้ชมก็แน่นอนแม้จะเป็นไปตามความคาดหมายแต่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความเร่งด่วนไหมรวมถึงวิธีการนอกจากพรรคประชาชนก็ยังมีพรรคประชาธิปัตย์ขณะที่เมื่อวานนี้คุณเด่นนิติก็เปิดวงแถลงใหญ่เลยในนามกระทรวงการคลังพร้อมกับรณรงค์ลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะคุณจินดารัตน์วิริยะทวีกุลและผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2: คุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะ
1: คุณเด่นทิติไล่เรียนนะครับว่ามติครม. 400,000 ล้านพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อเข้ามาแก้วิกฤตพลังงาน 1. 2. ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดมากขึ้นหัวใจเริ่มจากวัตถุประสงค์เอามาช่วยประชาชน 1. 2.

0: ดูทุกวิถีทางดูทุกก็ประมาณแล้วงบ69เหลืออยู่ไม่ถึง 50,000 ล้านขนาดไม่เพียงพอแน่ๆ2งบกลาง
1: เหลืออยู่ 20,000 ล้านค่ะก็ไม่เพียงพอเช่นกันในการดูแลประชาชน
0: ถ้าจะรอข้อที่3คือรองบประมาณปี70รออีก5เดือนไม่ทันถ้ารออีก5เดือนประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการจะกระทบหนักและเข้าสู่วิกฤตรอบที่5ก็คือวิกฤตกำลังซื้อหดแน่นอนคนจะตกงานเราปล่อยเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นไม่ได้ส่วนความคุ้มค่ากับการกู้เงิน 400,000 ล้านรัฐมนตรีคลังอธิบายว่าเรามีเสถียรภาพการกู้เงินก็กู้ในประเทศต้นทุนต่ำในประเทศสภาพคล่องส่วนเกินเยอะที่ตัดสินใจที่กู้เพราะว่าต้นทุนต่ำแต่ก็ต้องเอามาใช้อย่างคุ้มค่าในการช่วยประชาชนได้ไปประชุมที่ IMF เขาก็บอกว่าไม่ได้ห่วงที่เราจะกู
1: ้แต่กู้มาทำอะไร
0: ก็ย้ำอีกทีว่ากู้มาช่วยประชาชนช่วยกลุ่มเปราะบางและช่วยเยียวยารวมถึง
1: เปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดค่ะ
0: เพราะประเทศไทยพึ่งพาน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติสูงมากถ้ารบกันไม่จบมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆหมายถึงน้ำมันเศรษฐกิจจะหดตัววันนี้จึงต้องตัดวงจรเลือกแก้ปัญหาเอาเงินกู้มาใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วก็ไล่เรียงขั้นตอนนะครับท่านผู้ชมจากนี้เป็นต้นไปเมื่อประกาศว่าจิตจาก็บังคับใช้ทันทีเพราะเป็นพระกำหนดแล้วค่อยเข้าสภาเพื่อเห็นชอบเท่านั้นเนี่ยวันที่14พฤษภาคมแต่จะมีคณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้แต่ละโครงการปลัดคลังเป็นประธานยึดหลัก5ทีคือทาร์เก็ตใช้เงินให้ตรงจุดกลุ่มเป้าหมายชัดผู้ได้รับผลกระทบทรานซิชั่นเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านTransformation
1: ยกระดับการเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง
0: Transparency
1: ความโปร่งใสก็คือมีระบบติดตามทดสอบ
0: และสุดท้ายทีที่5
1: Together ค่ะความร่วมมือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการปรับตัวในวงกว้าง
2: ทำไมจำเป็นต้องทำความจำเป็นที่1คือมันคือวิกฤตของโลกไม่ใช่ประเทศไทยกระทบคนเดียวและไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศอันดับต้นๆของโลกที่พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสูงอันดับต้นๆของโลกเลยเพราะฉะนั้นเราถึงถูกกระทบรุนแรงและเป็นระลอกพอราคาน้ำมันสูงวิกฤตราคานำมาสู่4คือวิกฤตต้นทุนจะนำไปสู่ของราคาแพงขึ้นถ้าหยุดวงจรนี้ไม่ได้จะนำมาสู่วิกฤตที่5กำลังซื้อหดเศรษฐกิจจะตกต่ำเป็นความเสี่ยง

0: เงินนะว่าถ้ากู้เงินเขาทำแบบจำลองว่าถ้า300,000 ล้านมันจะดัน GDP ปีนี้โตได้จริง 0.5 ถึง 20.7 แต่พอโตปีนี้พอปีหน้าไม่มีมาตรการหรือมาตรการลดปีต่อมันลดลงฮวบเลย
1: ลด 0.5% เลยค่ะ
0: เพราะฐานมันสูง
1: ค่ะ
0: กลายเป็นว่าเกิดความเสี่ยงของการลดลงใน GDP ปีถัดไปคุณเอกนิติก็ชี้แจงว่าให้ไปดูรายงาน World Bank ล่าสุดเป็นเหตุผลเบื้องหลังว่าทำไมถึงทำแผน200,000 ล้านเพื่อเยียวยากับ200,000 ล้านเพื่อ transition รายงาน World Bank ระบุชัดว่าถ้าใช้เงินในการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพลาพลังงานฟอสซิลมาเป็นกรีนช่วยเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจไทยมากขึ้นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานเพราะเราต้องการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจระยะยาวและนี่เป็นการใช้เงินกู้ให้คุ้มค่าที่สุดผลวิจัยธนาคารโลกเขาระบุชัดว่าวันนี้ประเทศไทยโครงสร้างอ่อนแอมาก
1: พึ่งพาการนำเข้าพลังงานสูงมาก
0: ไอ้200,000 ล้านหลังเนี่ยการมุ่งสู่ Green Transition
1: จะทำให้ศักยภาพและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวของประเทศไทยดีขึ้นค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นคำถามประเด็นเรื่องเร่งด่วนขอยืนยันปลัดคลังว่าด่วนทั้งคู
1: ่
0: ไม่ว่าจะเป็นเงิน200,000 ล้านแรกเยียวยาและเงิน200,000 ล้านหลังเพื่อจะทรานซิชันเปลี่ยนผ่านพลังงานจากฟอสซิลไปเป็นพลังงานกรีนด่วนทั้งคู่เพราะเราต้องการเปลี่ยนผ่านระดับทั้งประเทศไม่ใช่ค่อยๆทำแบบนั้นอาจจะต้องใช้เวลาเป็น10 ปี
1: แต่ว่าเราอยากเห็นการเปลี่ยนผ่านภายใน1 ปีค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไม่ทำแบบนี้คนก็จะถามมาว่ากู้เงินมาแจกไม่เห็นทำอะไรไม่เห็นได้อะไรไม่เห็นแก้ปัญหานี่จึงเกิด2 แผนคู่ก็คือเยียวยาและเปลี่ยนผ่านพลังงาน
2: ผมพูดตั้งแต่ต้นว่าครั้งนี้เป็นวิกฤตพลังงานนะครับถ้าเรามีแต่แผนงานที่หนึ่งให้เงินไปเยียวยาบรรเทาโอเคเขาก้าวข้ามได้นะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้เราไม่แก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างการใช้พลังงานเลยเนี่ยเดี๋ยวพอน้ำมันแพงขึ้นมาอีกน้ำมันขาดแคลนขึ้นมาอีกผลกระทบก็แบบเดิมวันนี้เราต้องรุกขึ้นมาเปลี่ยนให้เร็วนะครับผมได้เห็นคำถามในสังคมเหมือนกันว่าเอ๊ะอันนี้ด่วนอันนี้ไม่ด่วนผมยืนยันว่าเป็นความเร่งด่วนทั้งคู่นะครับเพราะเรากำลังจะเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานในระดับทั้งประเทศนะครับทั้งประเทศนะครับไม่ใช่บอกว่าใครมีแผนงานก็ค่อยๆทำไปไอ้อย่างนั้นได้นะครับแต่ว่านานอาจจะใช้เวลา10 ปีในการเปลี่ยนผ่านแต่เราอยากเห็นการเปลี่ยนผ่านใน1 ปีไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคำถามก็จะถามผมเหมือนเดิมถามท่านรัฐมนตรีเหมือนเดิมว่าเอาอย่างนี้ก็กู้เงินมาแจกสิแล้วไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาเลยไม่เห็นแก้ปัญหาเลยอันนี้คือยืนยันว่ามันแก้ปัญหานะครับเราถึงไม่ได้มีแผนงานที่1อย่างเดียวเราถึงจำเป็นต้องมีแผนงานที่2ควบคู่แล้วก็วันนี้ถามว่าการจะเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานในระดับทั้งประเทศเนี่ย ทำได้เหรอในเวลา1 ปีผมบอกว่าที่ผ่านมากระทรวงคลังมีการทำเรียกว่าโลคาร์บอนซิตี้กับทางธนาคารโลกนะครับวันนี้เรามีแซนด์บ็อกซ์เรียบร้อยแล้วว่าโอเคการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานวันนี้ทำอย่างไรนะครับเราจะเอาโมเดลที่เราได้จากธนาคารโลกนี่แหละมาทำทั้งประเทศนะครับเดี๋ยวพอแผนงานเข้ามาในสัปดาห์2 สัปดาห์นี้เดี๋ยวทางสื่อมวลชนก็จะเห็นครับว่ามันมีความเป็นไปได้ที่เราจะทำในสเกลใหญ่พร้อมกันทั้งประเทศ
0: ก็ยืนยันว่า200,000 ล้านหลังเปลี่ยนผ่านพลังงานก็ด่วนเร่งด่วนเข้าเกณฑ์พระราชกำหนดมีความจำเป็นเร่งด่วนในประเด็นที่จะกระทบกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจต้องทำไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ขณะที่คุณเอกนิติก็ย้ำจุดประสงค์ว่านี่เป็นการแก้ปัญหาพระราชกำหนดวิกฤตปากท้องเฉพาะหน้าด้วยและระยะยาวด้วยผ่านการเปลี่ยนผ่านพลังงานนี่คือหัวใจของพระราชกำหนดฉบับนี้คือแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากของประชาชนแล้วก็ต่อเนื่องไปผ่านการเปลี่ยนผ่านพลังงานนี่คือการแถลงย้ำใหญ่เลยเมื่อวานนี้ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้แถลงมติส.ส.พรรคจะยื่นสารรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านโดยคุณกรจาติกวณิชระบุว่าขัดกฎหมายทำลายวินัยการเงินการคลังทำไมถึงไม่ลดภาษีน้ำมัน7 บาทที่พรรคประชาธิปัตย์เคยเสนอและโอนงบค้างท่อแทนที่จะมาออกพระราชกำหนดกู้เงินสร้างหนี้ชั่วลูกชั่วหลานแต่แน่นอนประชาธิปัตย์มีแค่21 ส.ส.การเสนอถึงสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจำเป็นต้องใช้100 เสียง
1: ค
0: นกรระบุว่าจะต้องขอความร่วมมือหรือขอเสียงเพิ่มจากพรรคประชาชน และพรรคกล้า

0: รม
1: ประชาธิปัตย์จึงมีมติเห็นตรงกันนะครับว่าเรื่องนี้เรายอมไม่ได้เราจะเดินหน้าในการที่จะยื่นให้กับศาลรัฐธรรมนูญได้มีโอกาสได้พิจารณานะครับว่า

0: จากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี65ออกพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้วิกฤตโควิดครั้งนั้นทั้ง3ครั้งประเด็นสำคัญที่บอกมันมีความจำเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก็เพราะว่า GDP ติดลบทุกครั้ง
1: ค่ะ
0: แต่รอบนี้ยังไม่ติดลบกระทรวงการคลังก็ยังยืนยันหรือแบงก์ชาติว่า GDP ปีนี้ก็ยังอยู่ที่ 1.5 เป็นบวกซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้เห็นว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนขณะที่ต้องรอดูพรรคประชาชนกับข้อเสนอประชาธิปัตย์ว่ายื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เมื่อวานนี้คุณพิธาวัชรศิลป์โฆษกพรรคไม่มีเสียงตอบเรื่องนี้แต่บอกว่าตั้งข้อสังเกตการเยียวยาประชาชนตามแพ็กเกจพระราชกำหนดมันไม่พุ่งเป้าแต่เป็นหวานแหและสอดไส้โครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นการตีเช็คเปล่า
2: ทางเราก็มองว่าตอนนี้เนี่ยมีเรามีความกังวลใจนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าครึ่งนึงเนี่ยเป็นการเยียวยาแบบหวานแหที่สุ่มเสี่ยงจะตกหล่นแม้ว่ารองนายกเอกนิติจะพูดมาตลอดว่าต้องการเยียวยาแบบพุ่งเป้าเนี่ยแต่โครงการที่เราเห็นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งก็ต่อยอดมาจากคนละครึ่งเนี่ยเป็นโครงการในลักษณะหวานแหไม่ได้พุ่งเป้าไปที่กลุ่มพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบมากที่สุดให้ใครลงทะเบียนก่อนได้ก่อนเนี่ยมันก็มีความสุ่มเสี่ยงนะครับว่าจะไม่ได้เป็นการพุ่งเป้าไปที่ประชาชนที่เดือดร้อนที่สุดมันเป็นโครงการในลักษณะที่ว่าประชาชนต้องออกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเข้าใจว่าอยู่ที่ 40% นะครับซึ่งเรามองว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะสมโครงการที่มีลักษณะให้ประชาชนช่วยออกเนี่ยที่ผ่านมาส่วนใหญ่มักจะใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นการใช้จ่ายมากกว่าแล้วก็อีกครึ่งนึงเนี่ยทำโครงการเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านเรื่องพลังงานเนี่ยเราก็กังวลใจว่าการฉวยโอกาสนี้ในการเอาก้อนที่2ตรงนี้เนี่ยไปรวมอยู่ในพรกเงินกู้เนี่ยเป็นความพยายามในการจะตีเช็คเปล่าเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของสภาหรือเปล่ามันเป็นก้อนที่มีความสุ่มเสี่ยงว่าจะไม่ได้เข้านิยามคำว่าเร่งด่วนทางออกที่เหมาะสมกว่าสำหรับรัฐบาลคือการเอาก้อนนี้เนี่ยมาเสนอเป็นพรบนะครับเพื่อให้สภาสามารถทำหน้าที่ในการตรวจสอบได้ครับ
0: 7:28 น.เรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมฮะโลกยังมีความไม่แน่นอนถึงแม้ว่าเขาลางดูจะดีขึ้นอยู่บ้างเพราะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับว่ามีแนวโน้มที่จะพูดคุยกันเพราะทรัมป์ล่าสุดได้ประกาศนะครับท่านผู้ชมยุติโครงการฟรีดอมเอาไว้ก่อน
1: ค่ะ
0: โครงการฟรีดอมคือโครงการที่สหรัฐจะให้การคุ้มกันให้เรือผ่านออกจากช่องแคบพาวุธอย่างปลอดภัยเมื่อสักครู่นี้เองทรัมป์เพิ่งจะโพสต์นะครับเพื่อจะนำไปสู่การเจรจาพูดคุยรวมถึงอย่างน้อยโลกก็ยังเห็นว่าข้อตกลงหยุดยิงยังอยู่แม้จะมีเขาลางว่าอเมริกากับอิสราเอลอาจจะเตรียมถล่มอิหร่านอีกรอบหนึ่งหรือไม่ผลก็ทำให้น้ำมันโลกปรับลดลง 4% น้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 4.57 ดอลลาร์หรือลบ 4% มาอยู่ที่ 109.87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
1: หลังจากที่วันก่อนหน้าเนี่ยราคาซื้อขายอย่างที่เราบอกไปปรับขึ้นไป 6% นะคะ
0: นิวยอร์ก
1: น้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเทอร์มีเดียตของสหรัฐก็ลง 4.15 ดอลลาร์หรือว่าลงไป 3.9% นะคะ
0: สิงคโปร์
1: ปรับเพิ่มขึ้นค่ะ 1.56 ดอลลาร์อยู่ที่ 162.13 ดอลลาร์
0: เดี๋ยวกลับมาครับ
3: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moisturb Serum กันแดดต้อง KAMetal Sheet Boost ขบแสกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคตขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทย30ปีลามีน่าอยู่คู่คนทุกเจนด้วยความจริง
4: ไม่ว่าเจนไหนก็จ่อยด้วยกันได้แค่มี

0: ชโลมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
1: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่ไม่เปล่าประโยชน
2: ์ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
3: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
2: ปลาทูหยอดแล้วหอมเกลชอบ
3: หยอดแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
2: อร่อย
4: เจ็ดนาฬิกา33นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ร่วมจัดรายการกับผมและน้องใบเหมือนเช่นเคย
5: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
4: อ้าวให้ท่านผู้ชมวงเล็บว่า Project Freedom
5: ค่ะ
4: Project Freedom นั่นก็คือโครงการเสรีภาพของทรัมป์ณขณะนี้มีประเด็นและวงเล็บตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะเลือกข้อความที่โดนใจขึ้นมา5ท่านจะเรื่องอะไรก็ได้เป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New
5: Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
4: ท่านผู้ชมประเด็น Project Freedom เนี่ยทำให้อิหร่านรู้สึกจะมีปัญหาหนักอย่างที่ทราบไม่ใช่รู้สึกเกิดขึ้นจริงๆเรียกร้องให้สหรัฐเนี่ยถือเป็นการลุกรานแล้วถึงขนาดที่จะเข้ามาคุ้มกันแล้วก็ปรากฏอิหร่านตอบโต้ก่อนหน้านี้ด้วยการโจมตีเรือสินค้าสองลำรวมถึงโกลจานโจมตีท่าเรือที่ฟูไจราของอาหรับเอมิเรตส์อย่างที่เราแจ้งท่านผู้ชมไปและดูจะทำท่าว่าการเจรจาสันติภาพโอกาสจะน้อยลงล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์ได้โพสต์ผ่านทวิตโซเชียลว่าปฏิบัติการเปิดช่องแคบพอพุทธซึ่งสหรัฐเรียกว่าโปรเจกต์ฟรีดอม
5: หรือโครงการเสรีภาพเนี่ยค่ะ
4: จะถูกระงับชั่วคราว
5: เพื่อจะดูว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงและลงนามได้หรือไม
4: ่
5: ยกเลิกโครงการนี้แต่ว่าจะยังปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอยู่นะคะ
4: นี่ฮะท่านผู้ชมยกเลิกโครงการนี้โปรเจกต์ฟรีดอมแต่ยังจะคงปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอยู่ทั้มบอกว่านี่เป็นคำขอของปากีสถานคนกลาง
5: ประเทศอื่นๆด้วยบอกความสำเร็จทางทหารอย่างมหาศาลที่เราได้รับระหว่างการรณรงค์ต่อต้านอิหร่านนอกจากนี้ความคืบหน้าอย่างมากที่เกิดขึ้นในการบรรลุข้อตกลงที่สมบูรณ์และเป็นที่สิ้นสุดกับตัวแทนของอิหร่านเราจึงตกลงร่วมกันว่าในขณะที่การปิดล้อมจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่
4: หมายถึงปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน
5: แต่โครงการเสรีภาพหรือว่าการคุ้มกันเรือที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยจะถูกระงับชั่วคราวค่ะทรัมป์บอกเพื่อจะดูว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงและลงนามได้หรือไม
4: ่ขณะที่ก่อนหน้านี้ทรัมป์บอกนะครับตัวชมอิหร่านไม่ได้มีศักยภาพทางทหารเหลืออยู่แล้วและอิหร่านควรจะยกธงขาวยอมจำนนได้แล้วแต่อิหร่านยิงเกินกว่าจะทำเช่นนั้น
5: ทรัมป์เนี่ยพูดกับนักข่าวในห้องทำงานรูปไข่นะคะบอกกองทัพอิหร่านน่ะลดระดับลงเหลือเพียงแค่การยิงปืน
4: ยิงถั่ว
5: ปืนยิงถั่วค่ะบอก
4: และเตหะรัน
5: ต้องการเจรจาเป็นการส่วนตัวค่ะถึงแม้ว่าเขาจะแสดงท่าทีข่มขู่ต่อสาธารณะก็ตาม
4: ทรัมป์บอกว่าอิหร่านเล่นเกมผมบอกคุณได้เลยว่าพวกเขาต้องการเจรจาและใครจะไม่ต้องการล่ะในเมื่อกองทัพของคุณมันหายไปหมดแล้วพวกเขาควรจะยกธงพวกเขายิงเกินไปบางทีควรจะไม่เห็นธงขาวจากพวกเขาแต่โดยพื้นฐานแล้วนั่นคือสิ่งที่พวกเขาเป็นอยู่ก็คือแพ้แล้วประมาณนั้นทรัมป์ยังยกย่องการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านในภูมิภาคของสหรัฐว่ามันเหมือนเหล็กกล้า
5: ไม่มีใครกล้าท้าทายการปิดล้อมและผมคิดว่ามันได้ผลดีมาก
4: สื่อก็ถามโดนัลด์ทรัมป์ว่าอิหร่านต้องทำอะไรถึงจะละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
5: ทรัมป์บอกเดี๋ยวคุณก็รู้เพราะว่าผมจะบอกให้พวกเขารู้ว่าอะไรที่ไม่ควรทำ
4: ทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นก็คืออิหร่านใครก็ดูออกว่าอิหร่านตอบโต้เรื่องการทำโปรเจกต์ฟรีดอมคุ้มกันเรือออกจากฮอร์มุซด้วยการยิงเข้าไปที่อาหรับเอมิเรตส์กระทรวงการหมสหรัฐอาหรับเอเมเรตกระทรวงการหมของสหรัฐอาหรับเอเมเรตบอกเมื่อวานนี้ว่าระบบป้องกันแผนอากาศของอาหรับเอเมเรต
5: กำลังรับมือกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่านค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วนะคะที่สหรัฐอาหรับเอเมเรตรายงานว่าโดนโจมตีค่ะ
4: นี่2วันแล้วกระทรวงต่างประเทศของ UAE กล่าวในแถลงการณ์ว่าการโจมตีที่ว่านี้จากอิหร่าน

0: เป็นการยกระดับความรุนแรงอย่างร้ายแรง
1: และเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของรัฐ
0: อาหรับเอมิเรตส์สงวนสิทธิ์อย่างเต็มที่และชอบทำในการตอบโต้อย่างที่บอกนะครับตัวชมตั้งแต่วันจันทร์แล้วที่ UAE ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศกำลังรับมือจากภัยคุกคามด้วยขีปนาวุธกับโดรนและก็นักดับไฟต้องเข้าไปต่อสู้กับไฟไหม้ในเขตอุตสาหกรรมน้ำมันฟูไจรา
1: หลังจากที่ถูกโจมตีด้วยโดรนซึ่งทางการระบุว่าต้นกำเนิดมาจากอิหร่านค่ะ
0: อย่างไรก็ตามกองกำลังทหารร่วมของอิหร่าน

0: สามารถจะผ่านช่องแคบพอมดภายใต้การคุ้มครองของกองทัพเรือสหรัฐอย่างปลอดภัยเรือลำนี้ชื่อ Alien Fairfax เป็นเรือจดทะเบียนในสหรัฐ
1: ดำเนินการโดยบริษัท Fairail Lines ค่ะเป็นบริษัทในเครือของ Maersk Line นะคะ
0: เดินทางจุดถึงจุดหมายโดยไม่มีเหตุการณ์ใดๆ
1: ลูกเรือทุกคนปลอดภัย
0: เมิร์สระบุว่า
1: เรือลำนี้ติดอยู่กลางทะเลนับตั้งแต่สงครามที่นำโดยสหรัฐกับอิสราเอลต่อต้านอิหร่าน28กุมภาพันธ์
0: นี่ฮะท่านผู้ชมแน่นอนเรือลำนี้ผ่านมาภายใต้โปรเจกต์ฟรีดอมแต่ล่าสุดทรัมป์ประกาศระงับชั่วคราวก่อน
1: ค่ะ
0: กองบัญชาการกลางสหรัฐเซนคอมเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่าเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติสหรัฐ2ลำเนี่ย
1: ผ่านช่องแคบฮอร์มูซไปได้อย่างปลอดภัยค่ะแล้วก็บอกว่าเรือพิฆาตติดอาวุธนำวิถีของกองทัพเรือสหรัฐกำลังปฏิบัติการอยู่ในภูมิภาคนี้
0: อ้าวภาพใหญ่ก็ยังต้องติดตามกันคือเขาลางดีถ้าทำประกาศหยุดโปรเจกต์ฟรีดอมการคุ้มคันเรือออกจากฮอร์มูซก็แปลว่าเห็นเขาลางจะเจรจาตกลงกับอิหร่านมองมุมบวกแต่ขนาดเดียวกันอิหร่านแสดงออกในทางที่จะควบคุมช่องแคบฮอร์มุซอย่างเด็ดขาดมากขึ้นทุกขณะยังมีความน่าสนใจนะครับผู้ชมประเด็นที่สืบเนื่องมาเนี่ยมีประเด็นกรณีเป็นที่ทราบว่าอิหร่านแม้จะปฏิเสธว่าไม่ได้ทำคือไม่ได้โจมตี UAE แต่ก็ยังมีเสียงระบุนะครับผู้ชมว่านี่คือเหตุการณ์ที่เป็นผลพวงจากกองทัพสหรัฐที่ต้องการจะเปิดฮอร์มุซอย่างที่บอกไปเนี่ยนะโดยที่อิหร่านระบุนะครับตัวชมว่าอเมริกาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและอเมริกาจะเป็นทั้งหยุดที่ปิดยุติพฤติการการใช้กำลังทางทหาร
1: ระหว่างกระบวนการเจรจาทางการทูตค่ะ
0: รวมถึงยุติการประกาศศักดาอยู่ได
1: ้แสดงความยิ่งใหญ่ขององค์ทัพสหรัฐในภูมิภาคเนี่ยค่ะต้องหยุดนะคะ
0: ขนาดที่สื่อต่างประเทศรายงานว่าอีกกระแสหนึ่งกองทัพสหรัฐและอิสราเอลเตรียมการจะกลับไปใช้กำลังทหารส่งฝูงบินลบเข้าโจมตีอิหร่านอีกครั้งภายในอีกไม่

0: ยังต้องใช้เงินซื
1: ้อกรุงเทพไม่ควรต้องยากแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะคุณภาพชีวิตที่ดีต้องเป็นสิทธิ์ของคนทุกคนสวัสดิการเด็กจนถึงวัยชราลดค่าครองชีพเพิ่มเส้นทางรถเมล์ยกระดับที่อาศัยชุมชนกระจายรายได้เข้าสู่ซอยเล็กเ
2: พิ่มก็แปลว่าแคมเปญของพรรคประชาชนเริ่มแล้วนี่เห็นเป็นการปล่อยคลิปเปิดตัวขณะที่เมื่อวานนี้ก็มีไล่เรียงบรรยากาศของการเปิดตัวที่สามย่านมิตรทาวน์ดูแล้วเนี่ยลักษณะต้องการจะสื่อสารแบบมาเป็นทีมครับตัวชมแบบมาเป็นทีมตั้งแต่ประเด็นที่ให้คุณวิโรจน์ลักษณะดีสอนซึ่งแปลดีผู้สมัครผู้ว่ากทมเมื่อ4ปีก่อนขึ้นเวทีแล้วก็ไล่เรียงไปแต่ไฮไลท์ก็อยู่ที่คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรประกาศตัวเป็นแคนดิเดตชิงพระวีผู้ว่ากทมพรรคประชาชนด้วยการเปิดวิสัยทัศน์กรุงเทพง่ายๆสาระสำคัญจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยกระดับศูนย์เด็กเล็กดูแลผู้สูงวัยค้าขายไร้สวยสร้างอาชีพให้คนตกงานสร้างเมืองที่เดินเท้าได้รวมถึงแก้ระบบขนส่งใช้ชีวิตที่ต้องไปทนกับกินขยะระบบราชการต้องตรงไปตรงมาช่วงหนึ่งเนี่ยคุณชัยวัฒน์ขึ้นเวทีระบุว่าต้องการเห็นคุณคนเห็นกรุงเทพมหานคร
3: มีคุณภาพระดับมหานครชั้นนำของโลกค่ะเป็นเมืองที่คอยอบอุ้มเวลาลำบากเป็นเมืองที่ให้โอกาสในวันที่อยากก้าวกระโดดบอกกรุงเทพไม่ใช่สถานที่แต่เป็นผู้คนต้องมองคนเป็นขุมทรัพย์ต้องทำให้เมืองพัฒนาคนแล้วก็ชวนตั้งคำถามนะคะว่ากรุงเทพดีแค่นี้พอแล้วจริงๆหรือ
4: ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้ว่าประชาชนของคนกรุงเทพครับมีคนบอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่สบายที่สุดถ้ามีเงินแต่ถ้าเราไปถามป้าขายข้าวแกงไปถามไรเดอร์ไปถามพนักงานออฟฟิศไม่มีใครบอกครับว่าชีวิตของเขาง่ายเลยแต่คนกรุงเทพก็เหมือนจะชาชินกับมันไปแล้วผมพูดในฐานะที่เป็นคนกรุงเทพเกิดและโตที่กรุงเทพถ้าพูดถึงชีวิตที่ยากนะครับผมบอกได้เต็มปากว่าผมสัมผัสมาตั้งแต่เกิดผมนะครับอยากจะชวนทุกคนมาร่วมฝันชวนทุกท่านตั้งคำถามครับกับตัวเองว่ากรุงเทพดีแค่นี้พอแล้วจริงๆเหรอผมต้องการเห็นกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยเป็นเมืองที่ผู้คนมีคุณภาพชีวิตระดับมหานครชั้นนำของโลกกรุงเทพมหานครควรจะต้องเป็นเมืองที่เป็นหลักพิงเมื่อล้มและเป็นลมใต้ปีกเมื่อคุณพร้อมที่จะไปข้างหน้าเป็นเมืองที่คอยอบอุ้มเวลาที่คุณลำบากและเป็นเมืองที่ให้โอกาสในวันที่คุณอยากจะก้าวกระโดดสำหรับผมครับกรุงเทพไม่ใช่สถานที่แต่คือผู้คนครับผมเข้าใจดีครับว่าการบริหารงานของกทม.นั้นมีข้อจำกัดมากมายทั้งอำนาจทั้งงบประมาณแต่เมืองกรุงเทพต้องพัฒนาได้มากกว่าขีดจำกัดของกทม.ครับพ่อแม่พี่น้องครับผมรักกรุงเทพและภูมิใจที่เป็นคนกรุงเทพเราไม่ได้เลือกแค่ผู้ว่าครับแต่เราจะเลือกเมืองกรุงเทพที่ดีกว่านี้ได้หรือเปล่านี่คือวาระที่ผมชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรแคนดิเดตผู้ว่าประชาชนของคนกรุงเทพขอนำเสนอให้คนกรุงเทพเลือกครับขอบคุณครับ
2: นี่ฮะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นคนขึ้นเวทีเปิดตัวทีมผู้บริหารกทม5คนมีอดีตสสบัญชีรายชื่อวรภพวิริยโรจน์ดูแลงานด้านเศรษฐกิจการคลังวิโรจน์ลักษณะดีสอนอดีตบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลดูแลด้านปราบปรามทุจริตวันลบตีเลิกงามผู้สมัครบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนดูแลเรื่องงานสวัสดิการและอันนี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เล็กๆคุณอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยจะดูแลโยธาธิการและผังเมืองสุดท้ายสาสุขนายแพทย์ไพโรจน์บุญสิริคำชัยสำนักกฎหมายการแพทย์ได้ที่ปรึกษาจะมาดูแลงานด้านสาสุขแล้วก็ประกาศทีมที่ปรึกษาผู้ว่ากทม2คนเดชวัฒน์สุขกำเนิดด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3: แล้วก็คุณเพียงพนอบุญกล่ำอดีตผู้บริหารปตท.ค่ะจะดูด้านบริหารราชการแผ่นดินนะคะ
2: ทั้งสองคนเนี่ยเมื่อครั้งเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยเป็นรัฐบาลประชาชนตอนนี้เนี่ยก็จะไปเป็นทีมที่ปรึกษาของผู้ว่าของพรรคประชาชน

0: บางช่วงบางตอนคุณณัฐพงศ์ก็ไล่เลียงชีวิตการเมืองตัวเองตั้งแต่เป็นอดีตส.ส.เขตก็คือที่บางแคแล้วก็ได้เห็นว่าปัญหาที่เราเจนเป็นเรื่องเล็กหลายคนมองว่าแก้ไม่ได้และรวมถึงกทม.ไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการแก้ปัญหาหมายถึงฝ่ายผู้บริหารแต่มุมมองเปลี่ยนไปต้องมีการยกระดับการทำงานแบบเป็นทีมยกเคสคุณชัยวัฒน์ปรัชญาการบริหารเมืองในต่างประเทศก็คือคนเนี่ยสำคัญที่สุดให้ความสำคัญกับคนเพราะฉะนั้นพูดถึงประเด็นว่าแต่ละปีเนี่ยกทม.มีงบราวแสนล้านเมืองแห่งเดียวแต่ประเทศที่ประชาชนมีอำนาจในการเลือกผู้ว่าโดยตรงคือกทม.แต่ทำไม
1: ที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดจนโตทั้งตัวคุณณัฐพงศ์แล้วก็หลายท่านที่เป็นคนกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยถึงรู้สึกว่าชีวิตเราอยู่ยาก
0: เรียกร้องเมืองกรุงเทพน้อยไปหรือไม
1: ่ทั้งๆที่มีงบประมาณแสนล้านบาท
0: ผู้ว่าที่ถูกเลือกจากคนเป็นล้าน
1: ทำไมกทม.ไม่ช่วยให้ชีวิตมันง่ายขึ้นเลย
0: และนี่ยกเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงส่งแคนดิเดตรวมถึงสกทั้ง50เขตลงชิงชัยในการเลือกตั้งย้ำว่าไม่ได้เป็นการลงไปป้องกันศักดิ์ศรีปกป้องศักดิ์ศรีที่ชนะเลือกตั้งสสมายกกรุงเทพแต่แก่นก็คือการกำหนดวาระให้กับสังคมต้องการให้กทม.กำหนดวาระของเมือง
2: ทุกท่านในประเทศนี้ทราบดีครับเมืองแห่งเดียวในประเทศนี้ที่ประชาชนมีอำนาจในการเลือกผู้ว่าโดยตรงก็คือกรุงเทพมหานครแห่งนี้ครับแต่ทำไมที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดจนโตตัวผมและหลายๆท่านที่เป็นคนกรุงเทพส่วนใหญ่ถึงรู้สึกว่าชีวิตเราที่มันยังยากอยู่เป็นเพราะเราต่อสู้ด้วยลำแข้งของพวกเราไม่ดีเพียงพอที่ผ่านมาเราเรียกร้องกับเมืองกรุงเทพน้อยไปหรือไม่ทั้งๆที่มีงบประมาณแสนล้านผู้ว่าถูกเลือกมาจากคนเป็นล้านคนครับและนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมพรรคประชาชนถึงตัดสินใจส่งแคนดิเดตผู้ว่าและสกทั้ง50เขตเหตุผลนั้นไม่ใช่เรื่องของการปกป้องศักดิ์ศรีเหตุผลนั้นไม่ใช่เรื่องของการป้องกันแชมป์ที่เราชนะการเลือกตั้งระดับประเทศมายกทั้งจังหวัดครับเหตุผลที่แท้จริงครับอยู่ที่แก่นที่ผมเน้นย้ำให้กับทุกท่านฟังครับไม่ว่าเราจะมีโอกาสชนะมากหรือน้อยแค่ไหนหน้าที่ตัวแทนของพรรคประชาชนทุกคนครับคือการกำหนดวาระให้กับสังคมเราต้องการทำให้กรุงเทพมหานครเป็นหลังพิงให้กับคนที่ล้มและเป็นลมใต้ปีกให้กับคนที่พร้อมออกเดินใช่ไม่ใช่พี่น้องครับนี่คือวาระของพรรคประชาชนในอีก4ปีหรือ10ปีต่อจากนี้ใช้ชีวิตง่ายค้าขายง่ายเลี้ยงดูครอบครัวง่ายและเดินทางง่ายวันนี้พรรคประชาชนจึงประกาศว่าพวกเรามาฟูลทีมครับมีทั้งทีมสสทีมสกตัวผู้ว่ามีทั้งทีมบริหารและคณะที่ปรึกษาที่พร้อมจะทำงานร่วมกับประชาชนชาวกรุงเทพทุกคน
0: นี่ฮะขณะที่

0: ผู้สมัครสกของพรรคประชาชนทุกคนเดินหน้าทำความฝันของคนกรุงเทพให้เป็นจริงให้ได
1: ้นี่ฮะท่านผู้ชมแต่แน่นอนคุณรัฐพงศ์ก็บอกเป็นเวทีนะครับท่านผู้ชมโดยส่วนตัวก็มีความชื่นชมคุณชัชชาติและทีมงานแต่กรุงเทพมหานครยังจะต้องแก้ไขปัญหาแบบเส้นเลือดใหญ่เป็นวาระของประเทศไม่เฉพาะการบริหารเมืองแบบท้องถิ่นเพราะฉะนั้นใครจะมองว่าถ้ามีผู้ว่าเดิมดีแล้วจะปิดกั้นให้พรรคประชาชนไม่ลงก็คงไม่ใช่เหตุผลนั้นขณะที่กระแสชี้วัดว่าคุณชัชชาติมาแรงมากแม้จะยังไม่ประกาศตัวเดี๋ยวกลับมาก็ขนาดผู้สมัครสกอิสระเคยอยู่เพื่อไทยล่าสุดเนี่ยท่านผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรนะในเพจอะ
2: หน้าโปรไฟล์อะค่ะ
1: หน้าโปรไฟล์ดิดูเถอะ
2: เนี่ยค่ะ
1: ดร.จอห์นดร.จอห์นคนชัดชาติเพิ่งจะประกาศออกมา
2: work ค่ะ
1: แล้วภาษาอังกฤษ2บรรทัดแล้วภาษาไทย1บรรทัดคุ้นมากทีเดียวเดี๋ยวกลับมา
2: ค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ใหม่จะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
1: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
2: อร่อย
1: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
3: แคเรียคัพเปอร์ไอออนข้อยทองแดงพ่นทาระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 คุ้มครบจบที่แคเรียคัพเปอร์ไอออน
4: ติดตั้งเลย
5: ร้อนนี้รับเงินคืนสูงสุด 4,000 เมื่อซื้อ Air Carrier Copper Ion วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี
6: ้ขอบคุณนะครับแค่นี้ไม่น่าพอมันต้องมากกว่านั้นจัดให้ตามที่ขอ
7: เขาดูไม่ค่อยสนใจฉันเหมือนเมื่อก่อนอะอะไรที่เคยทำให้ก็ลืมมั่งจำไม่ได้มั่ง
8: คุณขอโทษค่ะ
9: ถ้าจะเป็นแบบนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ไปเลยดีกว่า
10: หมายความว่าไงต่างคนต่างอยู
9: ่ก็เลิกกันไปเลยไง
11: Fulfill รักเติมเต็มสุก 20:30 น.
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ก้าวสำคัญของบ้านหลังแรกสินเชื่อบ้านกรุงไทยดอกเบี้ยพิเศษคงที่เริ่มต้น 1.60% ต่อปีผ่อนนานสูงสุด40ปีถึง30มิถุนายนนี้60ปีกรุงไทยทุกก้าวเพื่อล้านอนาคต
14: ปวดหัวมีไข้ต้องไทเลนอล8ชั่วโมงปวดประจำเดือนเลือกไทเลนอล8ชั่วโมงปวดหลังก็ไทเลนอล8ชั่วโมงครั้งละ2เม็ดห่างกันอย่างน้อย8ชั่วโมงไทเลนอลท้องว่างทานได้นะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ
16: สนุนโดยแว่น Beautiful จะเจนไหนต้องมาที่ร้านแว่น Beautiful ทั่วไทยยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเขาคุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากกล้วยอันโอสด
17: เรื่องเล่าเช้านี้ครับทุกผู้ชมครับ8นาฬิกา4นาทีอ่ะผมเก็บตกประเด็นสักหน่อยอ่ะว่าเรื่องกทม.ใช่จบนี่คือการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดและเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงจังหวัดเดียวเพราะเป็นเขตปกครองพิเศษท่านผู้ชม

0: ีกองดังเมื่อสักครู่ที่พูดถึงนั่นก็คือดัชนีชี้วัดประการหนึ่งว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ยังไงก็เป็นเต็งหนึ่งถึงขนาดมีหลายคนถามว่าพรรคประชาชนเนี่ยจะส่งมาทำไมถึงแม้ว่าจะมีส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยกจังหวัดก็ตามทีหมายถึงยกกรุงเทพ33ที่นั่งคุณเท้งเมื่อวานนี้เดี๋ยวก็มาหาเสียงช่วงนั้นอยู่เอาเป็นว่าคุณชัชชาติตัวชี้วัดประการหนึ่งนั่นก็คือผู้สมัครสกซึ่งปัจจุบันเป็นสกมีประเด็นกับพรรคเพื่อไทยและแยกออกมาเป็นอิสระคุณ
1: ดร.จร.พงษ์สิงห์วิทยาค่ะ

0: ไปส่งนี่ไง
1: เนี่ยอันนี้ของคุณ
0: แต่นี่เขาใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อไทยส่ง
1: เพื่อไทยส่ง
0: เมื่อวานนี้หัวหน้าทีมฝ่ายกรุงเทพมหานครของพรรคเพื่อไทยคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิช
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยซึ่งกำกับดูแลกทม.มาช่วงหนึ่งนะเลือกตั้งครั้งล่าสุดหลังจากที่เคยเป็นหนึ่งเดียวของเพื่อไทยในการเลือกตั้งปีอะไรนะครั้ง66
1: ค่ะ
0: ครั้งนี้เนี่ยสอบตกก็ปรากฏว่ายืนยันใช่ไหมว่าเพื่อไทยสกไม่ส่งแต่บรรดาสกที่ยังอยู่กับเพื่อไทยเป็นสมาชิกได้มาขอกับ

0: ชนะพรรคประชาชนด้วยตอนนั้นเป็นก้าวไกลเนี่ยประชาธิปัตย์ก็มีอยู่บ้างในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแต่คราวนี้ดูจะพร้อมคุณสกลทีพัทยกุลรองหัวหน้าพรรคเมื่อวานนี้ประกาศแล้ว50รายชื่อผู้สมัครสกพรรคประชาธิปัตย์แสดงความพร้อมส่วนตัวผู้ว่ากทมมีแน่คุณสกลทีบอกมีประสบการณ์ทางการเมืองประสานรัฐบาลได้ตอบโจทย์คนกรุงแน่นอนก็มาลุ้นกันต่อไปผู้ว่าประชาธิปัตย์
1: จะเป็นใคร
0: จะเป็นใครอ่ะก็ถือว่าเป็นพรรคการเมืองที่เคยส่งผู้ว่าแล้วชนะได้นะ
1: ค่ะ
0: น้อยมากนะครับท่านผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอิสระถูกไหมนี่พรรคประชาธิปัตย์อ่ะเดี๋ยวตามดูส่วนวันนี้คุยนอกจอเดี๋ยวผมจะอยากคุย2เรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องการยกเลิก MOU ปี44อีกเรื่องหนึ่งจะคุยกับดร.โจนี่แหละ
1: คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะเพราะเมื่อวานนี้เห็นเล่าประวัติชีวิตเดินขึ้นรถมงรถเมย์อะไรกันยังไงถูกไหม
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวกลับมาผมจะปิดท้ายท่านผู้ชมขณะนี้เราจะเคยได้ยินประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการลอยโคมเวลาลอยกระทงทางเหนือเกิดปัญหาเรื่องการบินขณะนี้โซนอีสานมีปัญหาที่ต้องระวังเรื่องการบินเพราะสนามบินอุบลราชธานี

0: แล้วอะทีนี้ตอนบ่ายๆ4พฤษภาคมบั้งไฟขนาดใหญ่มันตกลงมาจากท้องฟ้าทะลุหลังคาบ้านลงมาเลยค่ะแล้วเกิดประกายไฟลุกไหม
1: ้
0: แล้วสะเก็ดไฟจากสารปะทุของบั้งไฟเนี่ยคุณยายบอกห่างจากตัวคุณยายแค่เมตรเดียวอะค่ะแล้วร่างกายก็ไม่แข็งแรงตะเกียกตะกายหนีตายออกมาทั้งๆที่ตัวเองได้รับบาดเจ็บนี่ไม่คิดว่าจะรอดเลยนะคะเนี่ยคือเราไม่คิดว่าบั้งไฟมันจะใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าตัวหมู่บ้านเนี่ยมันมีทั้งโรงเรียนมีตลาดมีชุมชนด้วยอะค่ะ
2: มันอยู่นี่
3: นี่มองนอนแม่อยู่นี
2: ่โอ้
3: แม่บ่ได้ยินเสียงแม่ก็นอนเปิดพัดลมบึนๆอยู่นี่เสียงก็จานดาวเทียมนั่นมีติ่งๆคนนั่นแก๊กสิสเก็ตเก็บเอาอยู่ใส่สินส่วนลูกขึ้นได้ว่าแปะลงไปหนีไปขึ้นเสาได้ต้นนั่นไฟน้ำมูนี่ลูกเปิดแม็กมาเอาเนี่ยแม็กมาเอาเนี่ยแม็กจัดสิเขามากเนี่ยควรถิ่นตั้งไปได้ไฟลูกกระดอกกระเดียอ้อมไปคุณอ้อมไปอ้อมไปไปออกมองคุณมูมาโจมมาส้มไปไปเงี้ยนั่ง
1: อ่ะ 8:15 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ยังไม่มีวิธีการควบคุม
0: ทิศทางของบ้างไฟนะ
1: เดี๋ยวกลับมาครับ
4: ขอขอบคุณป้ากับมาที่เลี้ยงหนูมาเป็นอย่างดีค่ะ

ที่ไม่เหนื่อยขอบคุณที่ยอมลำบากขอบคุณยอดมนุษย์ของหนูและมันคงจะดีถ้าป้ากับมาได้ไม่อยู่ตรงนี้

0: ัน5เมตรนี่แหละ
1: พบศพชายสวมเสื้อสีฟ้ากางเกงวอร์มนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่ค่ะ
0: บาดแผลชะกันที่หน้าผากยาวประมาณกว้างประมาณ5เซน
1: ทราบชื่อในเวลาต่อมาก็คือนายประหยัดอายุ65ปีเป็นชาวอำเภอเมืองปทุมธานี
0: ชาวบ้านที่พบศพเข้ามาหาปลาบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่โรคร้างเคยเป็นบ่อทิ้งกากสุราเก่า

0: นับสนุนรายการโดย
1: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพสนใจติดต่อสอบถามที่ Net Shopping
2: น้องขวัญพี่กาน้องขวัญเป็นอะไรไปคะนี่เกี่ยวกับคุณแพลวหรือเปล่าเมื่อกี้พี่เจอนางข้างล่างพี่ทักนางนางก็ไม่ยอมตอบพี
3: ่ข้างล่างเหรอคะ
2: น้องขวัญน้องขวัญจะไปไหนคะ
4: การเห็นคุณขวัญไหม
2: น่าจะตามไปคุยกับคุณแพลวข้างล่างนะคะพี่แพลวคะพี่แพลวส่งคนไปแอบตามถ่ายขวัญกับกระทิงเหรอคะ
3: น้องขวัญเข้าใจผิดแล้วล่ะจ้ะพี่ไม่ได้ทำเผอิญเฮียยงได้รูปจากผู้หวังดีเฮียยงไม่รู้จะทำยังไงก็เลยส่งให้พี่พี่คิดดูดีแล้วพี่ก็เลยเอามาให้คุณป้าท่านจะได้คอยจับตาดูน้องขวัญกับนายกระทิงให้ดี
2: พี่แพลวต้องการอะไรบอกมาเลยดีกว่าค่ะ
3: พี่ต้องการให้คุณป้ารู้ว่าพี่หวังดีกับคุณป้า
2: เพื่อให้คุณแม่กลับมาอยากได้พี่แพลวเป็นลูกสะใภ้เหมือนเดิมมาหรอคะพี่แพลวอย่าพยายามให้เสียเวลาเลยดีกว่าค่ะเพราะขวัญจะขัดขวางพี่แพลวเองพี่แพลวจะไม่มีวันได้เป็นพี่สะใภ้ของขวัญ
3: ขวัญไม่ต้องขู่พี่หรอกจ้ะเอาตัวเองให้รอดก่อน

0: เป็นไงเอาเรื่องยายขวัญไปบอกพี่พริ้งพี่พริ้งหายโกรธบ้างไหม
1: คุณป้าไม่พูดอะไรค่ะเพราะยังช็อกเรื่องยายน้องขวัญอยู่แพลวจะถอยไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้ยายขวัญก็ไม่ชอบแพลวไปแล้วทีนี้ก็เหลือแต่คุณป้าพริ้งแพลวต้องทำทุกอย่างเพื่อให้คุณป้าพริ้งอยากกลับมาได้แพลวเป็นลูกสะใภ้เหมือนเดิม
2: ผมฝากดูน้องด้วยนะครับคุณพ่อถ้าขวัญเขารู้สึกดีขึ้นแล้วให้โทรหาผมด้วยครับ
3: เป็นไงบ้างคุณน้องสาวคุณบอกเรื่องของเรากับแม่คุณหรือยัง
2: ยังพอดีเกิดเรื่องขึ้นก่อน
3: เกิดเรื่องอะไรอ่ะ

0: แอบคบกันเป็นไปไม่ได
1: ้ทิงอาจจะเปลี่ยนใจจากคุณไปแล้วก็ได้
0: ไม่จริงอ่ะเมื่อคืนนี้ไอ้ทิงมันยัง
1: ทิงอะไรหยุดพูดทำไมเราทิงจะอะไร
0: จะจูบฉัน
1: จูบแล้วโดนหรือเปล่า
0: โดนเฮ้ยไม่ใช่ไอ้ที่โดนอ่ะหมายถึงว่าทิงอ่ะมันโดนฉันชกไม่ใช่ฉันโดนมันจูบอย่าไปถือสาทิงมาเลยคุณเมาอ่ะ
1: ไม่ถือสาได้ยังไงล่ะก็ผมหวงอ่ะ
2: แต่แม่ของเขาคือคนที่จะมายึดที่นาทุ่งกระบือบานพี่น้องควายของพลอยจะไม่มีที่อยู่เพราะแม่ของเขา
0: ฉันรู้ฉันถึงต้องหักห้ามใจตัวเองอยู่นี่ไงฉันจะหักห้ามใจตัวเองไม่ให้รู้สึกกับคุณจอมทัพไปมากกว่านี้ที่คุณห่วงฉันเพราะว่าฉันเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายของคุณใช่ปะคุณห่วงว่าถ้าฉันไปอยู่ใกล้ชิดกับทิงแล้วคนก็จะมองคุณไม่ดีคุณก็จะเดือดร้อนใช่ไหม
1: ไม่ใช่ผมห่วงคุณจริง
0: ๆคุณไม่ต้องห่วงหรอกฉันไม่ปล่อยให้ใครมาจูบฉันง่ายๆหรอกนะเพราะฉันจะเก็บจูบของฉันไว้ให้ว่าที่สามีตัวจริง
1: ว่าที่สามีตัวจริง
0: ใช่ก็พอจะเลิกกับสามีตัว

0: อมอย่างคุณฉันก็ไปแต่งงานกับสามีตัวจริงนี่เมื่อคืนอ่ะฉันฝันว่าถูกงูรัดด้วยนะสงสัยจะใกล้แล้วแหละตื่นเต้นจังเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวคุณว่างหรือเปล่าไปช่วยเลือกรูปฟาร์มควายที่สักถ่ายมาให้หน่อยผมจะทำพรีเซนต์เสนอของเขาไปกับจังหวัด
0: ไป
2: ผมให้ขวัญมาอยู่กับคุณเนี่ยไม่ได้เป็นการรบกวนใช่ไหม

0: คุณพลิ้งล่ะ
1: คุณพิงออกไปข้างนอกตั้งนานแล้วค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าจะออกไปไหน
2: ว่าแล้วว่าข้าลืมผ้าขาวม้าผืนโปรดไว้ที่ไหนอยู่บ้านเองนี่เอง
3: นี่ดีนะนะที่ช้าไม่เอาไปทำผ้าขี้ริ้ว
2: โอ้พูดงี้ต่อยข้าเลยดีกว่า
3: พูดเองนะนะ
2: ใครมาวะ
4: อ้าวไอ้กระทิงเอ็งอยู่พอดีเลยมีคนเขาอยากคุยด้วย
3: ใคร

0: รียบร้อยครับเฮีย
1: ไพ่กระทิงมันทำอะไรให้คุณพิงค์ไม่สบายใจอยากให้ผมช่วยอะไรบอกผมได้เลยนะครับ
0: ผมยินดี
2: ฉันขอคุยกับเขาตามลำพัง

0: ข้อมานี้อยากให้ตรงนี้มีแม่น้ำผ่านด้วยแล้วคุณก็ทำสะพานดีปะ
1: มันน้ำเลยเหรอ
0: ใช่ขุดเอาไงไม่ถึงว่า
1: ขอบคุณ
0: บอกนะดังนั้น
2: เชิญครับ
3: นายอำเภอครับคุณแม่ของนายอำเภอมาถึงแล้วนะครับ
2: คุณแม่มาที่ทุ่งกระบือบานเหรอครับ
3: ครับ
2: แล้วตอนนี้คุณแม่อยู่ที่ไหนครับ
4: คุณมีธุระอะไรจะคุยกับผม

0: ครแอบถ่ายรูปวะถ้าคุณจะคุยกับผมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดจริงๆไม่มีอะไร
1: ตอนนี้อาจจะยังไม่มีแต่อนาคตก็ไม่แน
0: ่คุณหมายความว่าไง
1: ว่ากันตามตรงนะยายขวัญเป็นผู้หญิงเพอร์เฟกต์หน้าตาสะสวยมีการศึกษาและเป็นถึงทายาทของศิลาพงศ์ผู้ชายคนไหนได้ตกแต่งไปเป็นเมียถือว่าโชคดีมาก
0: คุณก็เลยคิดว่าผมอยากจะได้ลูกสาวของคุณมาเป็นเมีย
1: ฉันจะมาเตือนสติเธอไว้ว่าอย่าคิดไปไกลกับลูก

0: ใกล้เรื่องอะไรที่เป็นอนาคตไกลๆฉันยังไม่สนใจให้เสียเวลาหรอกไปกันเถอะ
1: ไม่สนใจเรื่องอนาคตไกลๆใช่สิได้กำไรไปแล้วก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนี่คนเห็นแก่ตัว
2: ใช่เห็นแก่ตัวมาก
3: ใจเย็นก่อนนะแสบเดี๋ยวผมไปคุยกับคุณแม่ให้
2: ฉันไม่รอคุณหรอกทิ้งนะเข็มไป
1: จะไปไหนแล้วแสบแสบ
4: โฉนดที่นาที่ชาวบ้านขายมาให้ผม
0: คุณจะขายฉันราคาเท่าไหร
4: ่ก็ราคาตามที่ผมเคยแจ้งคุณพิงไปนั่นแหละครับ
0: ราคาที่คุณบวกฉันเพิ่มอีกตั้งเกือบ 70% นั่นแหละคะ
4: คุณพิงครับผมเป็นนักธุรกิจนะครับมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าคุยค่าเจรจากับชาวบ้านชาวนาคุณเองก็เป็นนักธุรกิจเหมือนกันคุณน่าจะเข้าใจผมดีนะครับ
0: ค่ะฉันเข้าใจเอาเป็นว่าโฉนดทั้งหมดนี่ฉันยินดีจ่ายให้ตามที่คุณต้องการแต่หลังจากนี้คุณไม่ต้องหาที่นามาขายฉันแล้วฉันจะให้คนที่บริษัทมาติดต่อซื้อที่นากับชาวบ้านเองฉันทำธุรกิจอะไรที่ไม่ต้องเสียได้ฉันก็ไม่อยากเสียคุณทำธุรกิจเหมือนกันก็น่าจะเข้าใจดี
4: แต่ผมเคยบอกคุณพิงค์แล้วนี่ครับว่าชาวบ้านที่เนี่ยจะขายที่นาให้กับคนที่เขาคุ้นเคยหรือไม่ก็กับคนที่เขาไว้ใจไม่งั้นป่านนี้นักลงทุนที่อื่นก็กว้านซื้อที่นาไปหมดแล้วสิครับ
0: ฉันรู้ฉันถึงมั่นใจว่าชาวบ้านจะขายที่นาให้ฉันเพราะฉันเป็นแม่ของนายอำเภอฉันนี่แหละคนคุ้นเคยและคนที่พวกชาวบ้านจะไว้ใจขอตัวนะคะ
4: คุณพี่ครับโอ้ย

0: เฮียครับเรื่องที่นาเฮียจะลดราคาให้เขาไหมครับ
1: ไม่ฉันวางแผนไว้แล้วว่าฉันจะเอาเงินก้อนที่ได้จากการขายที่นาให้กับพวกมันไปทำธุรกิจลงทุนฝั่งนู้นถ้าศิลาพงษ์ให้อย่างที่ฉันต้องการไม่ได้ฉันก็จะไปขายให้กับคนอื่นถ้านางพิงจะแข่งซื้อที่กับฉันแล้วก็ให้มันรู้ไปว่าใครจะมีที่นาในทุกกระบือบานมากกว่ากัน
2: พี่เพล
3: อะไรเดี๋ยวนั่งไว้ๆตกใจหมด
2: ถึงเวลาที่พี่ต้องใช้นิสัยโกหกกระล่อนปลิ้นปล้อนของพี่ให้เกิด

0: ังทอนฉันแถมไข่พะโล้ไปให้ป้าอีก1ถุงนะไข่3ฟองจุกๆไปเลยจ้า
1: ขอบใจมากจ้า
0: โอ้ยไม่ต้องมาขอบใจอะไรหรอกเรามันคนกันเองเนาะเออป้าแล้วเรื่องที่ป้าคิดที่จะขายที่นาแล้วนำเงินเนี่ยมาใช้หนี้ให้กับลูกของ

0: พลอยพลอยพลอยต่อไปนี้พี่จะไม่ทำอีกแล้วพี่สาบาน
1: สาบานเหรอพี่สาบานกับฉันกี่ครั้งแล้วว่าพี่จะไม่ไปเล่นพนันเพื่อสร้างนี่อีกแต่พี่ก็ยังทำพลอยใจอยู่บ้างไหมพลอยพลอยพอเถอะฉันจะไม่ช่วยอะไรพี่อีกแล้วพี่ต้องหาเงินไปใช้หนี้เองถ้าพี่หาไม่ได้ก็ให้เจ้านี่ฆ่าตายไปเลยห้ามใครยุ่งเรื่องพี่เพชรอีกจะได้รู้ซะบ้างว่าเวลาไม่มีใครช่วยเหลือมันรู้สึกยังไง
2: เฮ้ย
0: โอ้ยบอกแต่
1: ไปเร็ว
0: บอกแต่

0: รู้พวกเองก็เล่นละครเก่งกันนี่หว่า
1: เพื่อทุ่งกระบือบานพลอยทำได้ทุกอย่างอยู่แล้ว
2: แล้วพี่เพชรกับแตนใกล้ชิดกันขนาดนั้นแตนมันจะอยากกินพี่เพชรไหมอ่ะ
0: โอ้ยถ้ามันอยากอ่ะมันกินไปตั้งแต่ก่อนเจอเองแล้ว
1: ที่สำคัญนะแตนมันเลือก
2: แล้วผัวพี่ไม่น่าเลือกตรงไหน
1: โอ้ยหมายถึงเลือกคนรวยไม่รวยอย่างพี่เพชรแตนมันไม่เอาหรอก
2: ขอให้แตนยอมไว้ใจพี่เพชรง่ายๆด้วยเถอะ

0: และจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
2: ขอบคุณคุณแม่มากนะครับที่ยอมกลับมาคุยกับผม
3: เพราะแม่เองก็มีเรื่องอยากคุยกับจอมอยู่เหมือนกันเมียเราล่ะไม่มาด้วยเหรอ
2: ไม่อยู่ครับน่าจะกลับไปที่บ้าน
3: ดีอากาศค่อยน่าหายใจหน่อยแม่ไม่อยากใช้อากาศหายใจร่วมกับคนแบบนั้น
2: คุณแม่มีอะไรจะคุยกับผมเหรอครับ
3: แม่ตกลงกับเฮียยงแล้วว่าต่อไปนี้ศิลาพงษ์จะเป็นผู้รับซื้อที่นาของทุ่งกระบือบานจากชาวบ้านเองไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางอย่างเขาเพราะฉะนั้นอาจจะมีผู้ที่คิดเลื่อยขาเก้าอี้จอมเอาเรื่องนี้มากล่าวหาว่าจอมอาจจะใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ให้ครอบครัวจอมตั้งรับไปด้วยแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าแม่ไม่เตือน
2: คุณแม่ก็รู้ว่าสิ่งที่คุณแม่ทำมันอาจจะทำให้หน้าที่การงานของผมมีปัญหาได้แต่ถึงอย่างนั้นคุณแม่ก็เลือกที่จะทำเหรอครับ
3: ก็มันคุ้มกว่าไงเงินเดือนข้าราชการของจอมทั้งชีวิตรวมกันเทียบไม่ได้เลยกับกำไร1ปีของโปรเจกต์สุดยอดข้าวสารที่แม่จะทำตกลงจอมมีธุระอะไรจะคุยกับแม
2: ่ตอนแรกผมว่าจะขอร้องให้คุณแม่เลิกยุ่งกับที่นาของที่นี่แต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วล่ะครับว่าผมพูดไปก็คงเปล่าประโยชน์เพราะขนาดลูกชายตัวเองคุณแม่ยังไม่เห็นใจกลับเห็นผลกำไรของบริษัทสำคัญกว่าแล้วนับภาษาอะไรจะให้คุณแม่เห็นใจคนอื่น
3: กำไรบริษัทสุดท้ายมันก็เป็นของจอมทั้งนั้น
2: แต่ผมไม่ได้ต้องการกำไรอะไรทั้งนั้นสิ่งที่ผมต้องการคือความภาคภูมิใจในหน้าที่การงานของตัวเองครับคุณแม
3: ่แม่ก็ต้องการความภาคภูมิใจในหน้าที่ของแม่เหมือนกันงั้นเราต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองไปในหน้าที่ในอำเภอจอมเตรียมตั้งรับเอาไว้แล้วกันแม่จะสู้ใจขาดที่นาทั้งทุ่งกระบือบานจะต้องเป็นของแม่

0: แฟนมีน้ำใจจัง
1: สำลี5บาทแอลกอฮอล์20
2: ปิดไปก่อนได้ไหมค่อยมาจ่าย
1: แล้วคราวนี้แกไปหนี้เท่าไหร่ล่ะถึงได้โดนนางแสบมาเล่นงานซะน่วมขนาดเนี้ย
2: แสนหนึ่ง
1: แสนหนึ่งก็สมควรนี่หรอก
2: ก็ที่ฉันเล่นพนันน่ะเพราะว่าฉันอยากมีเงินฉันอยากร่ำรวยเหมือนคนอื่นเขาอ่ะ
1: ก็บอกแล้วว่าให้มาทำงานกับเฮียยงแกก็ไม่เชื่อฉันเอง
3: แตนฉันเปลี่ยนใจตอนนี้ทำไม
2: นะแตนนะให้ฉันทำงานกับเฮียยงเถอะนะฉันจะได้เงินไปใช้หนี้อ่ะ
1: แกไม่กลัวนางแสบมันว่าวหรอ
2: ช่างหัวมันสิ
1: ถ้าแกอยากให้ฉันรับแกเข้าทำงานแกจะต้องพิสูจน์ให้ฉันเห็นก่อนว่าแกไม่แคร์นางแสบมันเลย
2: พิสูจน์ยังไง
3: เอาแตนไปไหนแตน
1: ในขนมปังก้อนนี้มียาแกเอาขนมปังไปให้ควายของนางแสบมันกิน
3: แกจะให้ฉันฆ่าควายของน้องพลอยเหรอมันไม่เกินไปหน่อยเหรอแตน
1: ก็ไหนแกบอกว่าไม่แคร์นางแสบมาแล้วนี่เอาสิแกเอาขนมปังไปให้นวลมันกินทันทีที่ฉันได้ข่าวว่านวลมันกลับดาวควายไปแล้วเนี่ยฉันจะรับแกเข้าทำงานทันที

0: เอาไหนบอกมียาพิษไง
1: ฉันก็แค่ลองใจแกดูอ่ะแกไม่รู้จักฉันเอาซะเลยฉันไม่ใช่คนใจไม้ไส้ละกามที่จะไปฆ่าใครตายได้ขนาดนั้นหรอกนะ
0: นะ

0: กว่าจะยอมโทรกลับหาพี่ได้นะยายขวัญ
1: มาตอนกลางวัน
2: พี่จอมจะโทรมาห้ามขวัญไม่ให้บอกคุณแม่เรื่องพี่จอมกับแสบใช่ไหมคะ
0: ใช่แต่คุณพ่อบอกพี่แล้วว่าขวัญไม่ได้บอกเลยคุณแม
2: ่ค่ะและขวัญก็ไม่คิดจะบอกคุณแม่เราด้วย
0: ทำไม
2: ก็เพราะว่าขวัญรู้ว่าต่อให้ขวัญทำเพื่อคุณแม่มากแค่ไหนคุณแม่ก็ไม่มีวันรักขวัญ
1: หรือเชื่อใจขวัญ
2: ต่อไปนี้ขวัญจะไม่เชื่อคุณแม่แล้วค่ะขวัญจะทำในสิ่งที่ขวัญอยากทำ
0: พี่เข้าใจนะว่าขวัญรู้สึกยังไงแต่ขวัญต้องไม่ทำอะไรลงไปเพราะความโกรธหรือเพียงอยากจะไปชดคุณแม่นะรู้ไหม
2: ค่ะขวัญรู้ขอบคุณนะคะพี่จอม

0: พี่เข้าใจนะว่าขวัญรู้สึกยังไงแต่ขวัญต้องไม่ทำอะไรลงไปเพราะความโกรธหรือเพียงอยากจะไปชดคุณแม่นะรู้ไหม
1: ค่ะขวัญรู้ขอบคุณนะคะพี่จอม
0: ถ้าขวัญมีอะไรไม่สบายใจขวัญโทรหาพี่ได้ตลอดเวลาเลยนะ
1: ค่ะมีสายเข้าแค่นี้ก่อนนะคะพี่จอม

0: ะหรอ
1: ไอ้รูปบ้าๆพวกนี้มันมาจากไหน
0: เดี๋ยวนะรูปอะไรของนายอ่ะ
1: ก็รูปแอบถ่ายเราสองคนไงคุณรู้ไหมว่าใครเป็นคนถ่าย
0: ฉันไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าคนที่เอาไปให้คุณแม่ก็คือพี่แพรวแล้วนายรู้เรื่องรูปได้ยังไงอ่ะ
1: ก็แม่คุณตามมาเชงผมถึงทุ่งกระบือบานเลยนะสิ
0: ฮะนี่คุณแม่ไปหานายถึงบ้านนายเลยเหรอ
1: ใช่แล้วคุณเป็นยังไงบ้าง
2: ขนาดผมอยู่ไกลแม่คุณยังตามมาจัดการผมถึงที่นี
1: ่แล้วกับคุณที่อยู่ใกล้ๆคุณจะไม่ยิ่งแย่ไปกว่านี้เหรอ
0: ฉันไม่เป็นไรอ่ะ
1: แต่เสียงดูไม่ค่อยดีนะ
0: ฉันไม่เป็นไรฉันโอเคโอเคมากพอใจหรือยัง

0: หลงอ่ะเขาจะทำอะไรกันแล้วไอ้คนตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยจะไปห้ามอะไรเขาได้ห
1: ือฉันห้ามเขาไม่ได้แต่ฉันห้ามชาวบ้านได้เหมือนกับที่ปู่สิงห์ห้ามชาวบ้านเกือบทั้งหมู่บ้านไม่ให้ขายที่นาให้กับนายทุนไงพ่อ
0: คนสมัยนี้กับคนสมัยก่อนไม่เหมือนกันนะลูกคนสมัยนี้ชอบอวดร่ำอวดรวยกันบนมือถือพวกคนที่ไม่มีเท่าเขาก็เข้าไปดูกันทุกวันกิเลสความโลภมันก็เกาะกินใจคิดอยากมีคิดอยากได้เหมือนคนอื่นกันมากขึ้น
1: ฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำสำเร็จได้มากแค่ไหนฉันดูแค่ว่าฉันจะพยายามให้ได้มากที่สุดให้สมกับที่ฉันเคยให้สัญญากับปู่สิงห์เอาไว้ว่าฉันจะรักษาผืนนารักษาธรรมชาติของทุ่งกระบือบานไว้ให้ได้ฉันขอไปหานวลก่อนนะพ่อ

0: จ้ะฉันจะช่วยเฮียเต็มที่เลยจ้ะ
1: เฮียครับถ้าคุณพลิ้งมันสร้างปัญหามากๆเนี่ยผมว่าเราไม่ควรเก็บไว้นะครับ
2: ฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน
0: เพชรฉันไม่อยากให้แกทำ
3: นายอำเภอครับนายอำเภอ
4: มีอะไรด่วนหรือเปล่าสัก
3: นายอำเภอเห็นป้ายหรือยังครับทางนี้ครับนายอำเภอไปประกาศอยู่ทางนี้ครับ

0: คุณแม่ทำแบบนี้เหรอ
1: คุณมาได้เหรอฉันไปตลาดมาคนที่ตลาดพูดกันให้แซ่ดเลยว่าศิลาพงษ์รับซื้อที่นาเองไหนขอดูหน่อยสองแสนโหมีหน้าละชาวบ้านถึงตื่นเต้นกันใหญ่เลยอ่ะนี่ถ้าเฮียยงรู้ว่าโดนแม่คุณตัดหน้านะเขาไม่พอใจมากแน่
0: ๆคุณแม่ผมบอกว่าเคลียร์กับเฮียยงได้แล้วนะ
1: เคลียร์ได้ที่ไหนเฮียยงเพิ่งสั่งให้แตนไปหว่านล้อมกับชาวบ้านว่าอยากขายที่นาให้กับศิลาพงษ์อยู่เลย
0: แล้วคุณรู้ได้ยังไง
1: ก็ฉันให้พี่เพชรไปทำงานกับแตนเพื่อที่จะให้พี่เพชรสืบว่าเฮียยงกับแม่คุณคิดจะทำอะไรกันแล้วเมื่อกี้พี่เพชรบอกว่าแตนสั่งให้พี่เพชรไปพูดใส่ร้ายบริษัทแม่คุณฉันขอเตือนไว้เลยนะตอนนี้แม่คุณไม่ปลอดภัยแล้วคุณคิดดูสิฉันแค่ไปขัดขวางเฮียยงแค่เรื่องขี้ปะติ๋วฉันยังถูกสั่งฆ่าเลยแล้วนับภาษาอะไรกับแม่คุณน่ะ
0: จริงด้วยผมจะทำยังไงดีเนี่ย
1: ฉันช่วยเอง
0: คุณจะช่วยยังไง
2: คุณเราไปหาอะไรทานก่อนกลับบ้านกันดีไหม
3: เมื่อเช้าฉันบอกคุณแล้วนี่ว่าคืนนี้ฉันมีนัดกับลูกค้า
2: โอ้โทษทีผมลืมเองอะ
3: แล้วนี่ยาขวัญหายไปไหนอ่ะฉันไม่เห็นนางแต่เมื่อวาน
2: เขาขอไปพักบ้านเพื่อน 2-3 วันน่ะ
3: คงไม่พอใจที่ถูกฉันตำหนิเรื่องรูปกับนายกระทิงอ่ะสิ
2: คุณจะทำอะไรอ่ะ
3: ฉันจะโทรตามยาขวัญกลับบ้านโตขนาดนี้แล้วยังทำตัวเป็นเด็กไม่รู้จักโตไม่พอใจก็หนีออกไปจากบ้านแล้วแบบนี้จะฝากบริษัทไว้ให้ดูแลได้ยังไง
2: ไม่เป็นไรผมโทรเองแล้วกัน
1: คุณพิงค์คะมีคนมาหาค่ะ

0: ทำไมมากันซะเย็นเลย
1: ผมต้องเลิกงานก่อนครับถึงมาได้พอดีผมตั้งใจจะมาคุยกับคุณแม่แล้วก็กลับทุ่งกระบือบานเลยครับก็เลยไม่ได้แวะไปที่บ้าน
2: จอมมีธุระอะไรจะคุยกับแม่

0: อย่าจองเกือบแสบทำไมอยู่ดีจะอยากกันน่ะ
1: พอคุณแม่เคยบอกไว้ว่าถ้าผมกับแสบอย่ากันคุณแม่จะเลิกยุ่งกับที่นาของทุ่งกระบือบาน
2: หวงที่นาของทุ่งกระบือบานมากถึงกับยอมแยกจากกันเลยเหรอ
1: ใช่ครับเราหวงที่นาแล้วก็เป็นห่วงคุณแ

0: พวกเราสองคนเป็นห่วงคุณเรื่องเฮยงนะคะ
1: เฮยงทำไม
2: ก็คุณแม่ประกาศซื้อที่นาจากชาวบ้านด้วยตัวเองก็เท่ากับว่าคุณแม่เป็นศัตรูทางธุรกิจเฮยงแล้วผมเกรงว่าคุณแม่จะไม่ปลอดภัย
1: คิดว่าเฮยงจะทำอะไรแม่
0: เขาทำได้ทุกอย่างเลยค่ะเพราะฉันก็เคยถูกเขาเล่นงานจนถึงชีวิตมาแล้วทางที่ดีคุณถอยออกมาก่อนดีกว่า
1: ฉลาดนี่หลอกล่อให้จังถอยจากเรื่องนี้ใครเป็นคนคิดแผนการนี้ล่ะ
2: นี่คุณแม่ไม่เชื่อพวกเราเหรอครับ
1: แม่ไม่เชื่อใครทั้งนั้นน่ะแล้วแม่ก็ไม่กลัวเฮยงด้วยถ้าจอมอยากให้แม่เลิกยุ่งกับที่นาของทุ่งกระบือบานแม่ไม่ต้องการแค่ให้จอมหย่าละแต่จอมต้องลาออกแล้วมาทำงานที่นี่ด้วย
3: คุณ

0: บอกตรงๆเลยนะว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่พ่อเจอหน้าหินยงอะไรนั่นเนี่ยพ่อไม่ถูกชะตาด้วยเลยพ่อเคยเตือนแม่เขาแล้วว่าอย่าไปยุ่งแต่แม่เราอะดื้อแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถควบคุมทุกอย่างได
1: ้ยังไงฝากคุณพ่อดูแลคุณแม่ด้วยนะครับส่วนทางผมพี่ชายของแสบเขาพ่อจะสืบเรื่องเกียร์ยงอะไรได้บ้างถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลเราค่อยมาคิดหาทางกันอีกทีนะครับ
2: คุณพิงค์ล่ะคะ
0: กลับไปแล้วมีอะไรหรือเปล่าม
2: ีคนที่ทุ่งกระบือบานโทรมาค่ะบอกว่าอยากคุยกับคุณพิงค์เรื่องขายที่นาถ้าเขาไม่ได้คุยกับคุณพริ้งเขาจะไม่ขายให้ค่ะ
1: คนที่โทรมาชื่ออะไรเหรอครับ
2: บุญมากค่ะพ
3: ่อพ่อรู้สึกสังหรณ์ใจไงบอกไม่ถูกดูท่ามันจะบานไปกันใหญ่มันทำให้พ่อเป็นห่วงเองมากขึ้น
4: ถ้าเฮยงเป็นอย่างที่พ่อฉันพูดจริงๆคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือแม่คุณ
5: ฉันมั่นใจนะกินว่าถ้าฉันรู้เหตุผลที่แท้จริงของคุณพริ้งมันอาจจะช่วยทำให้ฉันเอาไปต่อรองไม่ให้เขามายุ่งกับทุ่งกระบือบานได
6: ้เอายาเนี่ยไปใส่อาหารหรือขนมให้นางพริ้งมันกิน
2: มันคืออะไรเหรอจ๊ะ
7: พี่แค่มีเรื่องสำคัญจะคุยกับเองยังไม่อยากให้พ่อจ๋าแม่จ๋ารู้ตอนนี้เดี๋ยวจะอยู่กันไม่สุข
2: พี่มีเรื่องอะไร

0: หรอกแก
1: มีอะไรหึทะเลาะกับเดชมาอีกใช่มั้ย
2: แกรู้ได้ไงอ่ะ
1: นี่ยายนาก็แกทะเลาะกับเดชทีไรแกก็โทรมาหาฉันตลอดอ่ะ
0: ฉันว่าฉันแปลกๆว่ะ
1: แปลกยังไงวะแก
0: ฉันว่าฉันท้องอ่ะ
1: แกท้องกับเดชอ่ะเหร
0: อมั้ง
1: นาแกจะมามั้งได้ไงวะแกหมายความว่าไงมั้งอ่ะ
0: ก็กับเดชแหละฉันไม่ใช่เดชแล้วจะเป็นใครอ่ะ
1: ยายนาเอ้ย
0: แค่นี้ก่อนนะ

0: กันนะ
1: คุณจิรศิลป์อีกนานไหมครับ
2: อีกประมาณสัก10นาที15นาทีครับเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับพอดีว่าเกิดปัญหานิดหน่อยครับที่บ้านนรุตเขาเกิดอุบัติเหตุนะครับผมก็เลยต้องพานรุตไปโรงพยาบาล
1: ไม่เป็นไรครับถ้างั้นเรื่องเร่งด่วนขนาดนี้เดี๋ยวผมแจ้งคุณท่านให้ทราบ
2: ได้ครับขอบคุณมากครับ
1: อีกแป๊บนะผมว่าเดี๋ยวไม่เกิน10นาที
2: ฮัลโหล
3: ครับคุณเสน
2: ทุกอย่างเป็นไปตามแผนเตรียมคนไว้เรียบร้อย
4: คุณเป็นอะไรหรือเปล่า
5: พวกมันบุกไปบ้านแสงแล้วนะ
6: จะเอาคนเพิ่มไหม
7: ผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือคุณกล้วย
6: ผมรู้แล้ว

0: เคน้าขอโทษเรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะ
1: แล้วที่อยู่ในท้องคุณเนี่ยคุณมั่นใจเหรอเพราะมันคือลูกของผมคุณดูถูกดูแคลนผมมาตลอดผมยอมได้ผมทนมาตลอดแต่วันนี
0: ้น้าบอกว่าน้าขอโทษจริงๆได้ไหม
1: คุณแค่คิดว่าขอโทษแล้วจบอ่ะแต่ความจริงมันก็ไม่เปลี่ยนหรอกนะที่คุณคิดว่าพ่อผมก็เป็นแค่ขี้ข้าพ่อคุณ
0: น้ารักคุณนะพูดคำนั้นออกมานะ
1: ที่อยู่ในท้องคุณอ่ะ
0: อย่าพูดคำนี
1: ้มันไม่ใช่ลูกของผมหรอกเราเลิกกันเถอะนะทำยัง
0: ไง
1: ก็ผมบอกไงเราเลิกกันเถอะนะ

0: ตอนนี้ขาดคุณจิรศิลป์อยู่คนเดียวครับ
1: แล้วทำไมเราต้องรอจิรศิลป์ด้วยล่ะครับ
0: พอดีเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยครับ
2: พี่ศิลป์เกิดอุบัติเหตุเหรอคะ
0: คุณสรุธครับ
3: ฮะแล้วเขาเป็นอะไรมากไหม
0: คุณจิรศิลป์ไม่บอกนะครับว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าแต่บอกว่าต้องไปส่งที่โรงพยาบาลครับ
3: ทุกคนครับก่อนที่จะคุยเรื่องพินัยกรรมผมมีเรื่องสำคัญอยากจะบอกทุกคน
4: เอานะเอาไว้ค่อยคุยกัน
3: ย่าครับมันสำคัญจริงๆนะคือว่าผม

0: พ่อคะ
1: วันนี้เนี่ยบ้านวานิชจะเปิดพินัยกรรมกัน
0: ค่ะ
1: และคนที่จะเป็นอนาคตต่อไปของบ้านวานิชก็คือวรัตน์นี่แหละถ้าแกคุมวรัตน์ได้แกก็จะคุมห้างวานิชได
0: ้หนูท้องค่ะพ
1: ่อแกว่าอะไรนะ
0: หนูท้องค่ะ
1: ท้องแกท้องกับใคร

0: ว่าแกจะได้ห้างวานิชไปดูแลก็เพราะคุณย่าหรอกนะแกยังต้องการอะไรอีกคนเราอ่ะมันต้องรู้จักพอง
1: มันไม่ใช่แบบนั้น
0: แล้วมันเป็นแบบไหนแกคิดจะฮุบทุกอย่างไว้คนเดียวเลยใช่ไหมแกคิดว่าคุณย่ารักแกแล้วแกจะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมวรัต
2: ผมว่าเราลองให้เวลาคุณวรัตดูก่อนดีไหมครับคุณวรัตครับมีอะไรจะบอกไหมคร
1: ับ ไม่มีผมแค่ต้องการคุยกับคุณย่าผมสองคนได้ไหม
3: คุณท่านครับพักผ่อนก่อนดีกว่าไหมครับ
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
5: มันมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะไม่จะมีความลับอะไรกันอีกมีอะไรจะเอาอะไรก็พูดกันออกมาเลย
4: กลัวว่าเรา
0: ใช่พูดออกมาให้หมด
1: มันไม่ใช่แบบที่คุณคิด
5: แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าผมคิดอะไร
0: แกก็ได้ไปเกือบหมดทุกอย่างแล้วนะวะล่ะ
1: ใช่พอคือผมอยากจะลา
4: หยุดไม่ต้องพูดอะไรต่ออีกแล้ววรันตามย่าออกมา

0: จริงเหรอคะพี่อานนท์
1: คุณวรัตเข้าไปคุยคุณวานีแล้ว
0: คุณวรัตเขาเป็นอะไรของเขาทำไมไปล้มงานแบบนั้นไม่เห็นสมเป็นคุณวรัตเลยอะแม่กลับมาแล้วแค่นี้ก่อนนะคะพี่อานนท์กลับแล้วนะคะจ้า
2: คุยกับคุณอนุนเหรอลูก
0: ใช่ค่ะแม่ไปประชุมมาเป็นไงบ้างคะ
2: ข่าวดีจ้ะเครือข่ายพันธมิตรของเรายอมให้ห้างวานิชทำ CSR กับเราด้วยนะ
0: เฮ้ยก็ดีเลยสิคะอย่างนี้ก็ถือว่าเราไปไม่เสียเที่ยว
2: อืมแล้วพี่กล้วยไปไหนอะวันนี
0: ้พอดีวันนี้ที่บ้านวานิชมีเรื่องนิดหน่อยอะค่ะคุณวรัตเขานั่นแหละค่ะแม่คุณวานิชเขาก็เลยเดินออกจากห้องไปเลย
2: เกิดเรื่องอะไรแล้วพี่กล้วยว่ายังไงบ้าง
0: พี่กล้วยเหรอคะ
3: ส้มคุณวรัตดูแปลกไปมากเลยอ่ะ
0: ทำไมคะ
3: ก็ไม่รู้สิคือทุกครั้งอ่ะเวลาพี่มีอะไรกันพี่ก็จะคุยกันตลอดนะแต่ว่า
0: ทำไมคะ
3: ไม่รู้อ่ะตอนนี้พี่รู้สึกเหมือนพี่เป็นส่วน

คุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเองสบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้น

0: มของย่าเพราะฉะนั้นแล้ววรัตก็คือหลานคนเดียวของย่าไงล่ะจ๊ะ
1: คุณย่าทำไมคุณย่าถึงปิดบังผมมาโดยตลอดอ่ะแล้วทำไมคุณสรุปถึงเป็นพ่อผมได้อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ย่าบอกผมมาหน่อยผมขอร้องนะเล่าความจริงให้ผมฟังหน่อยได้ไหม
0: เรื่องราวทั้งหมดก็เริ่มตั้งแต
2: ่แต่ทำไมเธอทำแบบนี้ตกลงจะบอกได้ยังว่าเธอท้องกับใคร
3: จัดฉันพอแล้ว
4: คุณแม่คะหนูอยากออกไปจากบ้านหลังนี้ค่ะ
2: แล้วเธอจะไปอยู่ที่ไหน
4: ฉันไม่รู้แต่รู้แค่ว่าถ้าที่ไหนไม่ต้อนรับฉันฉันก็ไม่อยากอยู
2: ่เธอเลือกเองนะ
0: แต่ฉันไม่เอานะ
2: แม่ครับไม่ต้องห้าม
4: พี่ก็รู้ว่าฉันรักพี่มากขนาดไหน
2: แต่เธอก็รู้นะว่าฉันไม่ได้รู้สึกกับเธอแบบนั้นสำหรับฉันเนี่ยเธอคือน้องสาวคนหนึ่งแล้วมันจะเป็นแบบนั้นตลอดไป
4: แล้วมันไม่ดีตรงไหนล่ะคะพี่จะได้อยู่ดูแลน้องต้นพอดไง
2: แต่ฉันก็ต้องมีชีวิตของฉัน
4: พี่เปลี่ยนไปตั้งแต่มีหนังนั่นเข้ามาง
2: ั้นเธอไม่ต้องไปฉันไปเอง
0: ไม่ต้องไม่ต้องมีใครไปที่ไหนทั้งนั้นอยู่ด้วยกันทั้งหมดแบบนี้แหละ
2: แม่แต่ว่า
0: ถ้าหากว่าฉันอยากจะอยู่กับอัมพาก็ต้องอยู่กับแพรด้วย
2: แม่
0: แม่รู้แม่เข้าใจว่าชาญน่ะรักอัมพาแต่แม่ก็รักแพรของแม่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องมีใครไปที่ไหนทั้งนั้นอยู่ด้วยกันทั้งหมดแบบนี้แหละ
1: แล้วพ่อเขาก็ยอมเหรอ
0: แต่ครับ
1: ไม่เห็นกับตัวยังเลยอ่ะ
0: ย่ารู้ย่ารู้ว่าย่าเห็นแก่ตัวแต่ถึงตอนนี้แล้วรับเองก็แค่ปล่อยให้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปเลยได้ไหมล่ะ
1: แ

0: ยิ้มได้อีกเลย
1: อามีนาเขามาบอกว่าคุณวรัตน์ทำอามีนาท้องค่ะฉันกลัวเหลือเกินบุญสิตากลัวว่ารัตน์จะหายไปแล้วไม่กลับมาอีกเลย
2: คุณย่าคะหนูจะเป็นคนพาพี่วรัตน์กลับมาเองค่ะ
3: น้าคิดว่าแผนของเราถ้าจะให้สมบูรณ์นะก็ต้องกำจัดนางกล้วยด้วย

ติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ NetShopping

0: สนับสนุนรายการโดย
1: Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: พี่ยองพี่ยองครับพี่ยองพี่ยองอยู่ไหม
3: เดี๋ยวใคร
2: พี่อ้อมอยู่ไหมครับพี่อ้อม
3: ว้ายมาร์ทเทพไปดูที่นี่มาร์ทมาทำไมเนี่ย
2: พี่อ้อม
4: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรมาร์
5: ทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาร์ทมาร
6: ์ทเป็นอะไร
2: งาดาวดีครับเทพดีครับผมมาหาพี่อ้อมนะครับ
3: อ้อมเขาไม่อยู่ไปทำงานต่างจังหวัดลูกแล้วที่เมาอะไรขนาดนี้เนี่ย
2: มันจะเมาขนาดนี้พี่อ้อมสิครับพี่อ้อมเขาไม่รักมาร์ทเลยอ่ะเขารักแต่คุณนนท์นั่นน่ะ
3: ถ่ายแล้วนี่นะว่าเมาแบบนี้แล้วเทพพาไปนั่งที่โซฟาก่อนไประวังระวังลูก
4: ค่อยนั่งเอายังไงต่อดีครับนะ
3: เมาแอขนาดเนี้ยแบบนี้ปล่อยให้ขับรถไม่ได้หรอกงั้นน้าว่านอนนี่ไปก่อนก็แล้วกัน
2: นาดาดารู้ไหมครับว่าคุณนนท์ก็ถอนมั่นกับพี่มินแล้วว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยคุณนนท์นั่นลูกรักพี่อ้อเหมือนกันแน่เลยโอ้ย
3: เทพเทพว่าคุณนนท์เขาจริงใจกับอ้อมหรือเปล่าเนี่ยเขาถึงได้ตัดสินใจถอนมั่นกับมิ้นท์เนี่ย
4: ผมไม่รู้เหมือนกันครับแต่ที่แน่ๆเป็นคนที่ทำให้ดาวต้องผมขอตัวกันนะครับ

0: า
1: แม่ขอโทษนะลูกที่ไม่เคยเป็นแม่ที่ดีให้ลูกเลยแม่ไม่เคย

ำให้ลูกมีความสุขเลย

0: บอสโอเคไหมคะหรือว่าอยากจะปรับแก้ตรงไหนไหมคะวันนี้บีจะได้ส่งดราฟต์แรกให้ลูกค้าเลือกค่ะ
1: บีผมฝากดูเรื่องสีแล้วก็เรื่องโลโก้ใหม่ของสมาคมด้วยนะ
0: ค่ะ

ว่าไงฉันไม่แน่ใจว่ะลองส่งมาให้ดูก็ได้

0: นาว่าเรื่องนี้ให้อ้อมตัดสินใจก็แล้วกันเอาเป็นว่านารับรู้ในความจริงใจของคุณธนนท์ก็แล้วกันนะคะ
1: ขอบคุณนะครับ
2: แกไม่ต้องห่วงแม่แกนะดาวฉันจะดูแลแม่แกเองฉันทำใกล้สำเร็จแล้วนะฉันเชื่อว่าอย่างน้อยตอนนี้มินมาต้องรู้จักคำว่าสูญเสียเหมือนที่แกเคยรู้สึกไงมันคงไม่มีความสุขฉันแย่งทุกอย่างมาจากมันได้แล้วนะดาวแต่ฉันก็ทำให้ทุกคนรู้ว่าความจริงเนี่ยมันเป็นคนยังไงมินมันจะไม่มีวันแย่งของรักของแกได้อีกโดยเฉพาะพี่นนท์ของแกดาวแกรู้ไหมตอนนี้พี่นนท์ถอนมั่นกับมินแล้วนะฉันทำให้พี่นนท์กลับมาเป็นของแกได้แล้วนะดาวแต่แกไม่ต้องเป็นห่วงนะดาวฉันไม่มีวันลืมสัญญาที่ให้ไว้กับแกฉันจะไม่เป็นแบบมิ้นฉันจะไม่มีวันรักผู้ชายคนนี้เด็ดขาดฉันสัญญา
1: ผมเป็นเพียงแค่หมากตัวเดียวในเกมของคุณสินะ

0: ผมขอแสดงความยินดีด้วยนะคุณทำมันสำเร็จแบบไร้ที่ติเลยคิดว่าผมเป็นคนสำคัญสำหรับคุณมาโดยตลอดผมคิดว่าเราสองคนรักกันแต่ที่ไหนได้มันคือการแสดงที่คุณแสดงออกมาได้เนียนมากเป็นแค่ไอ้โง่คนหนึ่งที่คุณลากผมไปมาทำให้ผมจมปักอยู่กับความคิดของตัวเองมาโดยตลอดคุณมองหน้าผมและช่วยตอบคำถามผมทีที่ผ่านมาคุณเคยรักผมบ้างไหมคุณเคยรู้สึกจริงๆกับผมบ้างไหมหรือว่าที่ทำไปทั้งหมดคือแค่แก้แค้นมินแค่นั้นเหรอ
1: ปล่อยฉันมาฉันบอกให้ปล่อยฉัน
0: คุณเจ็บปะมันไม่มีทางเท่าผมหรอกมาคุณเคยยกผมให้เพื่อนคุณคนนี้แล้วแล้วคุณมาแย่งผมกับเพื่อนอีกคนนึงในใจของคุณไม่มีที่ว่างสำหรับผมเลยเหรอ
1: ใช่ถึงแม้ว่าฉันจะเคย

0: น้าว่าคุณนนท์เนี่ยเขาใช้ได้เลยนะมีความเป็นลูกผู้ชายมากพอแล้วอ้อมอ่ะจะว่ายังไงทำอะไรบอกน้ามาอ้อม
1: นาดาอ้อมทำพังหมดแล้วคุณนนท์เขาคงเกลียดอ้อมมากนะดา
0: เดี๋ยวนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ยังเห็นดีๆอยู่เลยเนี่ย
1: ไม่ได้นะดาอ้อมรักเขาไม่ได้อ้อมสัญญากับดาวไว้อ้อมต้องทำตามสัญญาใช่ไหมนะดา
0: อ้อมอ้อมฟังน้านะเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับดาวเลย
1: แต่อ้อมจะแย่งของรักของดาวไม่ได้นะดาไม่มีวันอ้อมทำไม่ได้
0: โอ้ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไร
1: มันพังหมดแล้วนะ
0: ไม่เป็นไรนะ

0: ันทำให้พี่นนท์กลับมาเป็นของแกได้แล้วนะดาวแต่แกไม่ต้องเป็นห่วงนะดาวฉันไม่มีวันลืมสัญญาที่ให้ไว้กับแกฉันจะไม่เป็นแบบมิ้นฉันจะไม่มีวันรักผู้ชายคนนี้เด็ดขาดฉันสัญญา
1: บอสคะดอกไม้ค่ะแล้วบีก็จองร้านอาหารเลือกที่สำหรับโรแมนติกสำหรับสองที่ให้ด้วยค่ะบอส
2: บีคุณคอนเฟิร์มนัดมิสเตอรี่ให้ผมด้วยนะแล้วก็เตรียมสัญญาฉบับเก่าด้วยเผื่อมันต้องแก้อะไรแล้วก็เดี๋ยวผมไปเจอเขาเอง
1: ค่ะบอส

0: บำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: สบู่ออร่าเฮอร์บอลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
0: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: คุณจะมาแคนเซิลงานกระทันหันแบบนี้ไม่ได้นะครับเราล็อกคิวไว้ล่วงหน้าแล้วครับฮัลโหล

0: ใจเย็นๆสิคะคุณเอ๋
1: ใจเย็นยังไงวะลูกค้าโทรมาแคนเซิลงานไม่รู้กี่บริษัทแล้วเนี่ยจะหายหมด
0: ก็ปลางบอกแล้วไงคะขยันสร้างแต่ข่าวฉาบ
1: มึงหุบปากออกไปออกไป
2: กูจะไม่ยอมขาดทุนเพราะไอ้นี่
3: เสียใจด้วยนะคุณปริเทพคุณเนี่ยยังไม่ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นซีเนียร์นะ
4: ผู้จัดการหมายความว่าไงครับก็ก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันผู้จัดการบอกว่าผมมีคุณสมบัติครบทุกอย่างไม่ใช่หรอครับ
3: ก็เอาเป็นว่ามันยังไม่ได้แล้วกันอ่ะ

0: ไม่ต้องเรื่องมากแล้วนะผมยินดีพูดคุยเรื่องงานกับคุณ
1: คุณเลือกถูกแล้วล่ะครับเท่าที่ผมดูรายละเอียดที่คุณส่งมาเราสามารถช่วยได้ทั้งการผลิตทั้ง processแล้วก็ช่วยหาช่องทางหาแพลตฟอร์มให้คุณได้ด้วยนะครับ
0: ดีมากดีมาก
1: คุณแค่ต้องลงทุน
0: ไม่มีปัญหาล่ะ
1: คุณหวังครับผมเตรียมสาวๆไว้อยู่เป็นเพื่อนคุณด้วยนะคร
0: ับ ดีๆนี่คุณรู้ใจผมจริงๆเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
1: ขอตัวสักครู่นะครับ
0: ช่างเลยช่างเลยช่าง

0: นิ้นบอกพี่เอกแล้วไม่ใช่หรอคะว่ามีไม่ใช่สถานที่แบบนี้ทำไมพี่เอกต้องนัดลูกค้าที่นี่ด้วยคะ
1: พี่เคยบอกเมนแล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องงานอะให้อำนาจการตัดสินใจเป็นของพี่ถ้าจริงๆอะตอนนี้เราก็อยู่ในจุดที่จะเลือกงานอะไรขนาดนั้นก็ไม่ได้น้องเมนรู้ไหมคะวันนี้พี่ต้องรับโทรศัพท์กี่สายแคนเซิลงานกี่งาน
0: มันไม่ใช่ความผิดของลิงค่ะมันเป็นความผิดของอ้อมที่มันโพสต์ลงโซเชียลแล้วคนก็ไม่ลุมด่ามิ้นแบบนั้น
1: ก็ใช่ไงคะแล้วมิ้นจะยอมตกต่ำให้อ้อมแซงนำหน้าไปอย่างนั้นเลยเหรอมิ้นเคยบอกพี่ไม่ใช่เหรอคะว่ามิ้นจะไม่ยอมแพ้อีอ้อมน้องมิ้นถ้าเราได้งานนี้นะเป็นซีรีส์เลยนะคะนักลงทุนก็พร้อมที่จะลงทุนพี่รับรองเลยนะว่ามิ้นอะเชิดใส่อ้อมได้แน่นอนเพราะนำหน้าอย่างมันอะก็ได้แค่เดินแบบรีวิวสินค้าเข้าใจที่พี่พูดใช่ไหมคะพี่อยากให้น้องมิ้นใจเย็นๆเอาใจลูกค้าหน่อยนะน้องมิ้นคุณหวังมารอแล้วเรารีบไปก่อนดีกว่าไหมนะจะไปก่อนดีกว่าดีค่ะไปค่ะฮัลโหลครับลูกค้าเดี๋ยวพี่เดินตามไปนะไปก่อนเลยครับผมได้เลยครับ
2: เดี๋ยวเดี๋ยว
3: เชิญเข้า

0: ้นะครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ
1: เรื่องผิดพลาดนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขทุกอย่างเลยครับ
2: มันผิดพลาดอะไรรู้ป่ะเรื่องเล็กแค่นี้ทำอะไรไม่ได้เลยต่อเรื่องใหญ่จะทำยังไงเฮงซวยว่าไม่ร่วมงานกันเลยดีกว่าไปไม่คุยกันแล้วโอ้โห
1: อะไรของมันวะถอย
3: พี่ทอมคะมินต้องมาเจอเรื่องราวเลวร้ายแบบนี้ด้วยคะ
4: เจ็บมากไหม

ี่ท็อปถึงมาช่วยมิ้นล่ะคะพี่ท็อปไม่โกรธมิ้นเรื่องอ้อมหรอคะ

พี่ท็อปกินอะไรมาหรือยังคะพอดีว่ามินยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะ

0: ทีแรกมิ้นมีความสุขมากเลยนะคะที่ได้มั่นกับพี่ท็อปแต่ว่าพอยิ่งเห็นพี่ท็อปชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองที่มีต่ออ้อมมินก็ยิ่งรู้สึกแพ้ค่ะมินสู้อ้อมไม่ได้เลย
1: พี่ก็เป็นแค่รางวัลที่ผู้ชนะเขาไม่ต้องการอะ

0: ฮัลโหลมาร์ท
1: พี่ยอมได้ครับพี่ยอมพี่รู้บอกว่ามาร์ทคิดถึงพี่ยอมนะ

าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสาร

0: ท่านสวัสดีฮะ
1: นาคมาแล้วฉันกลับแล้วนะนาค
0: ฮะ
1: เชฟเขาเจ็บแผลนะเดี๋ยวตามพยาบาลมาดูนะ
0: ได้ฮะ

0: พี่รุธอ่ะนี่ปอมฉันรู้จักทั้งแกแล้วก็ไอเอมาตั้งหลายปีฉันเห็นความสัมพันธ์ของแกสองคนมาโดยตลอดฉันพูดตรงๆนะเว้ยฉันไม่เคยนึกเลยว่าแกสองคนเป็นแฟนกัน
1: เฮ้ยทำไมอ่ะ
0: แกสองคนเหมือนเพื่อนกันมากกว่าจากการวิเคราะห์ของฉันเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าแกสองคนเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆบ้านอยู่ใกล้กันเรียนที่เดียวกันมาโดยตลอดไม่เคยต้องออกไปเจอใครใหม่แล้วการที่ไอเอมาเป็นคนใช้เนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของมันที่มันใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีแกก็เหมือนกันนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่แกใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีเอม
1: แต่เราเป็นคนใช้ที่เดียวกันนะเฮ้ย
0: งั้นแกก็คิดให้ดีว่าแกเนี่ยมีส่วนร่วมกับเอมตลอดเวลาหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ป่ะนี่ไอ้ปอโลกของแกกับโลกของเอมมันคนละโลกกันแล้วนะเว้ยบางทีนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้แกต้องห่างกันเพื่อที่จะได้มีเวลาต่างคนต่างคิดเนี่ย

0: โกหกฉันหลายครั้งแล้วเช่นโดยเฉพาะด้วยที่เธอไปเสพว่าเป็นเมียน้อยท่านผู้ว่าอุทยานเธอบอกฉันว่าเธอกับท่านแค่มีบุญคุณกันมาแต่สิ่งที่ท่านเห็นสิ่งที่ท่านรู้มาเนี่ยมันไม่ใช่
1: ฉ
0: ัน
1: อธิบายก่อน
0: ฉันจะไม่ฟังคำโกหกเธอแล้วเช่นเพราะทุกครั้งฉันเชื่อเธอเชื่อจนเหมือนฉันเป็นคนโง่อยู่นี่ไงเธอรู้ตัวไหมว่าเธอคือผู้หญิงคนเดียวที่ทำให้ฉันมีความสุขเวลาที่ฉันอยู่ด้วยและก็เป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันเสียใจได้มากขนาดนี้
2: คุณตั้มฉันขอโทษที่โกหกคุณ

0: ือนฉันต้องขอบใจเธอมากนะเชเอมที่ช่วยเหลือชีวิตน้องฉันไว้อะขอบใจมากนะ
1: ค่ะอ๋อแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคนเอ้ยหนึ่งตัวที่อยากขอบคุณพี่เชเอมเหมือนกันค่ะชายาย
2: ขอมือหน่อยเ
1: นอะนี่มามาเร็ว
3: ถ่ายรูปกันดีกว่านะคะผู้ชายใหญ่ฮะ
4: มีความสุขไปก่อนเถอะอีกไม่นานหรอกยะ

0: มีอะไรหร
1: อผมอยากจะขอโทษคุณออนนะครับที่ผมโกหกอะครับ
0: เรื่องนายกับเชเอมเหรอ
1: ครับ
0: เรื่องนั้นฉันเลิกคิดแล้วล่ะนายยังเก็บกลับมาคิดทำไมเราเอามานี
1: ่ก็ผมยังไม่ได้ขอโทษคุณออนเลยนี่ครับ
0: แล้วนายมีอะไรโกหกฉันอีกหรือเปล่าล่ะ
1: ไม่มีแล้วครับ
0: ไม่มีแล้วจริงๆนะ
1: ครับไม่มีแล้วจริงครับ
0: ดีงั้นฉันจะได้พูดว่านายเป็นเพื่อนได้อย่างเต็มปากเต็มคำสักที
1: นี่ครับ
0: ใจนะ

0: า
1: ขอโทษที่เรามาหาเอ็มแต่เรามีเรื่องร้อนใจอยากจะบอกกับเอ็มอะคือเราคิดว่าเราจะลาออกจากการเป็นคนใช้บ้านคุณแป๊ะ
0: ไม่ต้องหรอกปองมันใกล้ถึงเวลาแล้วที่เราจะลาออกแล้วเหมือนกัน
1: เอ็มหมายถึงว่าเอ็มเก็บข้อมูลใกล้จะเสร็จแล้วเหรอ
0: ใช่อีกไม่นานทุกอย่างก็จะจบลงแล้ว

0: อยากขอไปดูแลคุณแม่ฉันเหรอ
1: ค่ะระหว่างที่คุณชื่นกำลังหาคนดูแลคนใหม่ให้คุณศรีพโยมอะค่ะฉันอยากจะช่วยดูแลท่านไปก่อน
0: อืมก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ายังไงคุณแม่ฉันก็คุ้นเคยกับเธอเป็นอันว่าตกลงตามนี
1: ้ขอบคุณค่ะคุณชื่น
0: ขอบใจเหมือนกันนะ

0: อนให้นะฮะ
1: เอ้ยไม่ต้องฉันไม่ได้มาหาออนชัยเอมออกจากโรงพยาบาลแล้วใช่ไหม
0: ฮะ
1: เขาเป็นไงบ้าง
0: น้องชัยเอมดีขึ้นเกือบ 100% แล้วอะฮะ
1: แล้วนี่เขาอยู่ไหน
0: น้องชัยเอมรับอาสาไปดูแลคุณหญิงศรีพยมฮะ
1: เหรอ

0: เป็นอะไรไอ้นาคถอนหายใจเฮือกคือเครือก
1: คือฉัน
0: เอ้ามีอะไร
1: ฉันไม่บอกดีกว่าน
0: ี่ทำอย่างนี้นะเดี๋ยวฉันก็อกแตกตายกันพอดีมีอะไรก็บอกมาไอ้นาค
1: ฉันจะบอกป้าดีไหมอ่ะ
0: ก็บอกมาสิทำไมถึงบอกไม่ได้แล้ว
1: ก็ป้าปากมากปากสว่างปากไม่มีหูรูล่ะ
0: เดี๋ยวไอ้หน้าเดี๋ยวนี่มันด่ากันนี่ว่าไปจะแทงปากขาดเลยนี่แกฉันน่ะแก่แล้วมีวิจารณญาณรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูด
1: วิจารณญาณวิจารณญาณจริงป่ะวะ
0: มีอะไรท่าเยอะนะแกเนี่ย
1: อย่าบอกใครนะป้า
0: เออ
1: รู้กันแต่กับเรานะ
0: เออ
1: ป้าคือฉันสงสัยคุณตั้มกับน้องชะเอมอ่ะ
0: ฮะ
1: คุณตั้มกับนางชะเอม
0: มีอะไร
1: มีอะไรเหรอคือป้าไปอย่าไปเมาไปนะรู้กันแต่กับเรานะป้าคือตอนที่ฉันไปเฝ้าน้องชะเอมอ่ะคือฉันเห็นคุณตั้มเฝ้าอยู่ด้วยอ่ะป้า
0: แปลกตรงไหนวะเนี่ยนะแปลก
1: ก็มันแปลกตรงที่หน้าคุณ

0: ้มกับน้องเชมอ่ะใกล้กันอย่างนี้เลยอ่ะป้าป้าคิดได้ไงอย่าได้เปิดประตูไปอย่างใกล้อย่างนี้เลยอ่ะแล้วพอจะเปิดไปปั๊มนะคุณตั้มเห็นนั้นอ่ะก็ป่าออกมาอย่างนี้ป้าคิดดูดิหน้าใกล้ขนาดนี้ป้าคิดยังไงฮะป้า
1: ฉันคิดว่าแกควรจะเอาหน้าออกไปจากหน้าฉันได้แล้วไอ้หน้าไ
2: อ้เฮ้ยกินอะไรเข้าไปวะฮะช้างเน่าหรือไงเน
0: ี่ยป้าว่าไงอ่ะ
2: ฉันว่าแกคุณจะแปลงฟันให้นายคนนี้หรือว่าเปลี่ยนยาสีฟันซะ
0: ก็ฉันชอบยี่ห้อนี้แล้วอ่ะว้ายป้าฉันหมายถึงเรื่องนี้คุณตั้มกับน้องชายเอมา
2: แกจะบอกว่าสองคนน่ะเขามีซัมซิงลองกันเหรอวะ
0: ซัมซิงลองภาษาอังกฤษเลยเหรอซัมซิงเออก็ประมาณนั้นแหละก็เมื่อกี้คุณตั้มยังถามหาถึงน้องชายเอมเลยอ่ะแล้วยังดูเป็นห่วงเป็นใยน้องชายเอมด้วยเนี่ยป้าไอ้ลูก

0: จะมาเร็วๆมีแฟนแล้วยังฮะอมพนามอยู่ได้อ่ะถ้าอย่างนั้นนะฉันเล่าเรื่องของฉันให้เธอฟังก่อนดีกว่าเอาไหมล่ะเพราะว่าตอนนี้นะฉันอ่ะกำลังตกหลุมรักผู้ชายคนนึงอยู่ว่า
1: จริงเหรอคะ
0: จริงดิเขาชื่อว่าคุณกิจจานะอมยิ้มทำไมล่ะเรื่องจริงนะเนี่ยแต่คุณแม่ฉันนะสิบอกว่าฉันยังเด็กอยู่เพิ่งจะอายุ18เองอ่ะยังไม่ควรจะมีแฟนรู้มั้ยอ้าวยิ้มอีกละฉันเนี่ยต้องเรียนให้จบก่อนนะสิใช่ละเฮ้ยจะไปมหาวิทยาลัยก่อนนะ
1: คุณหญิงคะไม่ต้องไปค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวทำไมล่ะ
1: วันนี้วันหยุดอะค่ะ
0: ว้าแย่จังเลยฉันเนี่ยอยากจะไปมหาวิทยาลัยทุกวันเลยนะเพราะฉันจะได้เจอกับคุณกิจจายอดรักของฉันนี่เธอรู้ไหมว่าความรักเนี่ยนะทำให้คนเนี่ยมีความสุขนะมองอะไรอะไรก็จะเป็นสีสันสดใสสวยงามไปหมดเลยแล้วเธออ่ะเล่าเรื่องของเธอฉันฟังได้แล้วนะเร็วสิ
1: คือฉันไม่มีอะไรจะเล่าหรอกค่ะ
0: เฮ้ยโกงอ่ะกี่โกงอ่ะที่ฉันยังเล่าเรื่องของฉันให้เธอฟังเลยอ่ะไม่ยอมอ่ะไม่ยอมอ่ะ
1: คุณหญิงคะใจเย็นค่ะก็ได้ค่ะ
0: เล่า
1: คือฉันมีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงอ่ะแต่ว่าฉันก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าจะเรียกว่าแฟนได้หรือเปล่าอ่ะเพราะว่าฉันดันไปชอบผู้ชายอีกคนนึงแต่เขาก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าฉันแอบชอบเขาอ่ะ
0: จริงเหรอเธอบอกฉันได้ไหมว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเขาเป็นใครใครอ่ะบอกหน่อยดิบอกเร็วนะ
2: สวัสดีครับคุณยาย
0: โอ้ใครเป็นยายแกฮะนี่แกชื่ออะไรอ่ะเข้ามาในบ้านฉันทำไมเร็วเร็วเร่งตัวฝึกยังเอาไม้มาตีเร็วเร็วเร็วเข้าเอาตีเร็วเฮ้ยตีเลยยิงเลยตีเลย
1: ผู้หญิงคะไม่ใช่ขโมยค่ะเขาเป็นเพื่อนฉันเองค่ะ
0: คนนี้เหรอที่เธอบอกว่าชอบเขาอ่ะใช่ไหมใช่ไหม
1: ใช่ป่ะ
3: ขอให้เธอรีบลาออกไปซะฉันไม่อยากให้คนที่ฉันรักที่อยู่ในบ้านหลังนั้นต้องเดือดร้อนเพราะมีคนใช้ที่ไว้ใจไม่ได้อย่างเธอ
4: นางชายเอ็มไม่ได้ถูกโจรจับตัวหรอกเจ้าค่ะบางทีอาจจะเป็นคนเปิดประตูให้จอนก็ได้นะเจ้าค่ะ
3: ทำไมเธอถึงคิดว่าเป็นเอม
5: ดูละครแล้วย้อนดูตนหลากหลายเรื่องของชีวิตให้เรียนรู้ในคุณละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
6: กราฟิกแสงดาวกลางใจเปลี่ยนเป็นในบ้านนี้
5: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 นาทีเสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 นาที
7: มันกล้ามาเหยียดจมูกข้า
8: ทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ของสุดท้ายซีซั่น1 9เรื่องคัดพิเศษห้ามพลาดขยายโลกซีรีส์แนวตั้งมาไว้บนจอทีวีช่อง3กับตั้งติดจอทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 5:40 นาทีรับชมบนหน้าจอทีวีถึง15พฤษภาคมนี้เท่านั้นและเต็มอิ่มกว่าที่3 plus กับเวอร์ชั่นจัดเต็มดีเทลแน่นดูจบครบเรื่องได้ทันทีไม่ต้องรอข้ามวันได้ที่3 plus
10: ถ้าท่านไปสมุทรสาครแล้วไม่ไปร้านนี้
11: ถือว่าผิด
10: เป็นเรื่องราวที่ท่านน่าไปเนื้อปูก้อนเนี่ยก้อนใหญ่แน่นหวานเลยฮะ
12: นี่คือปูเรซินนะครับ
13: ไม่ใช่
12: ปูจริง
13: อ๋อปูจริง
12: แกงปลามะละกอหมูสับครับ
14: รสชาติที่หนูไม่ได้เจอแบบนี้มานานมาก
15: อร่อยเหลือเกินไม่เคยเจอ
10: มันเก่าแก่โบราณจริง
14: มะละกอ สุกกินได
2: ้ไม่จริงเสาร์ก็กินได้อาทิตย์ก็กินได้

0: ใช่ไหมนู่นอ่ะ
1: ใช่ใช่ใ
2: ช่นี่ครับคุณผู้ชมครับก็เรียกว่านี่เป็นจังหวะนะครับที่รถนั้นถอยไปชนแท่นใจน้ำมันนะครับแล้วไฟเนี่ยมันลุกขึ้นมาเลยครับคุณผู้ชมครับคือระบุเวลาภายในกล้องเนี่ยนะครับประมาณสัก 7:05 นาทีนะครับก็จะเห็นนะครับว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ด้านขวาสุดของกล้องถอยหลังมานะครับในลักษณะของการถอยไปถอยมาหลังจากนั้นครับถอยหลังอย่างรวดเร็วแล้วพุ่งชนที่แท่นจ่ายน้ำมันจนกระทั่งไฟมันลุกขึ้นมาแบบนี้ครับจนทำให้รถที่มาเติมน้ำมันบริเวณโดยรอบนะครับต้องรีบหนีตายแล้วครับขับรถกันออกมาขณะที่คนขับรถพร้อมกับภรรยานะครับก็สามารถลงจากรถได้ทันนะครับส่วนพนักงานปั๊มน้ำมันครับได้พยายามช่วยกันใช้ถังดับเพลิงเนี่ยไปฉีดสกัดไฟเอาไว้แต่ไฟเนี่ยก็ยังคงโหมลุกไหม้อย่างรวดเร็วจนไม่สามารถสกัดกั้นได้ทันนะครับคุณผู้ชมครับเหตุเนี่ยนะฮะไปเกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งครับอยู่ที่ถนนพระราม2ครับอยู่แถวซอย94-96นะครับย่านบางขุนเทียนกรุงเทพเจ้าหน้าที่ดับเพลิงครับต้องใช้โฟมดับไฟโดยใช้เวลาประมาณสัก20นาทีสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับส่วนคนที่ขับรถเนี่ยนะฮะรถนี่จะเป็นรถเก๋งยี่ห้อ Nissan Sefiro รุ่นเก่านะครับคนขับเป็นชายสูงอายุแล้วครับอายุ71ปีครับยอมรับนะครับว่าผมประมาทเองไม่มีใครคาดคิดกับเหตุการณ์แบบนี้เลยก่อนเกิดเหตุครับตนเองเดินทางมากับภรรยา2คนมาจากบ้านพักนะฮะที่พันท้ายนรสิงห์ครับสมุทรสาครจะไปที่โรงพยาบาลทหารเรือครับไปตรวจสุขภาพกัน2คนตายายซึ่งตนเองเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่ามีโรคประจำตัวทั้งเบาหวานโรคไตหัวใจความดันโลหิตสูงระหว่างทางครับแวะจอดเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้แหละครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เติมเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปเติมลมนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็เข้าเกียร์ผิดก็เลยเกิดอุบัติเหตุครับรถมันถอยมาชนหัวจ่ายครับคุณผู้ชมครับลองฟังดูฮะ
3: ตั้งใจก็จะมาเติมตั้งใจก็จะมาเติมน้ำมัน
0: แล้วพี่จะไปไหนต่อไอ้นี่มาเติม
3: พอเติมน้ำมันเสร็จแล้วจะไปโรงพยาบาลพ่อหมอนัดไว
4: ้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณลุงครับ
3: ตอนที่ขับรถก็ไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะคิดว่าจะเกิดไปเติมลม
0: ไปหาไอ้นั่นไม่เจอไอ
3: ้จุกมันหล่นพอจุกมันหล่นเสร็จเลยเปิดรถแล้วจะออกมาขยับ
0: ไม่ขยับรถ
3: ขยับเพื่อจะหาจุก
0: หาจุกอ่ะ
3: แค่หาจุกแค่นั้นเองก็จะหมุนพวงมาลัยหรืออะไรคราวนี้ไปหมุนพวงมาลัยการขยับรถนิดนึงไปเร่งมันแล้วอะไรขึ้นอย่าง
0: งี้เกไปขยับรถแล้วเกดันไปเข้าเกียร์หน้าก
3: ็
0: ไปชนปั๊มที่ปั๊มลมปั๊มลมพังนู่นน่ะเองเลยพอพังเสร็จปุ๊บเกเข้าเกียร์ถอยหลังยาวเลยยาวไปชน
4: หัว
0: ใจน้ำมันทีนี้ไฟก็ติดแล้วเกก็ออกมาเนี่ยเรื่องก็เป็นอยู่แค่นี้
4: ยังตกใจไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
3: ก็นิดหน่อยเป็นนิดหน่อยไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่เคย
0: ไม่คิดนะ
5: ส่วนพนักงานของปั๊มก็เล่านะคะว่ารถคันนี้ขับมาเติมลมยางก่อนจะขับเดินหน้าไปชนกับแท่นแล้วก็พยายามจะถอยหลังแต่ล้อเกิดขัดกับแท่นปูนก็เลยทำให้รถถอยอย่างเร็วไปชนกับแท่นจ่ายน้ำมันหลังจากชนค่ะคนขับและภรรยาลงจากรถได้ทันแล้วประกายไฟก็ลุกโหมอย่างรวดเร็วพนักงานปั๊มบอกว่าก็แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วทีมงานก็พยายามใช้ถังดับเพลิงอยู่ในปั๊มมีทั้งหมดมากกว่า10ถังเอามาช่วยการระดมฉีดเพื่อดับเพลิงแต่เพลิงก็ลุกโหมอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะน้ำมันที่ค้างอยู่ในสายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้ไม่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะ
6: ครับลูกค้าเต็มโรงน้ำมันเต็มโรงที่ว่าอยู่นู่นไงตรงไปเต็มโรง

0: ขาชอบเขียนบางอย่างปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบางจากก็บางจากก็เห็นตู้อยู่บางจากหรือเปล่าบางจากนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะตามนั้นครับเรื่องพระนะ
1: โอ้เรื่องพระ
0: ตกลง
1: เจอตัวค่ะเมื่อวานนี้ค่ะที่สน.บางรักค่ะเป็นอดีตเจ้าวาดวัดสนามชัยที่อยุธยาก่อนหน้านี้เราเองเสนอข่าวอยู่หลายวันเลยท่านหายออกจากวัดไปเป็นเดือนเลยนะคะ1เดือนกับอีก18วันนี่คือวันที่รถมารับท่านเพื่อจะไปรับลูกชายที่จังหวัดราชบุรีหลังจากนั้นไปส่งให้กับอดีตภรรยา
0: ซึ่งภรรยาเนี่ยอยู่ที่ขอนแก่นป่ะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยตัวท่านเองหายไปเลยคุณผู้ชมครับติดต่อไม่ได้นะฮะทางฝั่งของพวกวัยยาวัจกรเอ่ยอดีตภรรยาเอ่ยพยายามติดต่อไม่ได้สุดท้ายไปเจอพระเนี่ยนะครับไปนั่งรอรถอยู่เนี่ยฮะอยู่ที่ตาก
1: ค่ะ
0: แ
1: ล้วจากตากก็ไปพิษณุโลก
0: ครับนี่ครับนั่งมอเตอร์ไซค์ที่ตำรวจน่าจะไปได้กล้องมานะ
1: ค่ะแล้วก็จะมีภาพที่ท่านเดินอยู่ริมถนนก็มีลักษณะการเดินท่านเดินค่อนข้างช้า
0: ครับหลังจากนั้นตัวท่านเองเนี่ยก็ไปเรียกรถกระบะใช่ไหมหรือสองแถวนะ
1: เป็นเหมือนมินิบัส
0: มินิบัสใช่ไหมเออแล้วบอกว่าจะไปเชียงใหม่หรืออะไรป่ะ
1: ใช่ค่ะคือภาพสุดท้ายที่เราได้ก็จะเป็นที่พิษณุโลกที่บขสที่พิษณุโลกที่ท่านนั่งมอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วก็เลี้ยวขวาออกไปล่าสุดเมื่อคืนนี้ค่ะที่สน.บางรักค่ะถ้าดูภาพจากกล้องจรปิดตอน 2:04 นาทีจะมีผู้ชายสวมเสื้อยืดกางเกงขายาวสีดำสวมหมวกแก๊ปเดินมาที่ห้องร้อยเวรในมือถือถุงพลาสติก1ใบค่ะแล้วก็แสดงตัวว่าตัวเขาคือเจ้าอาวาสวัดสนามชัยที่อยุธยาหายตัวไปตั้งแต่18มีนาคมหลังจากนั้นเจ้าตัวก็เปลี่ยนเป็นชุดขาวทางตำรวจก็ติดต่อญาติที่อยุธยาให้มารับตัวโดยผู้กำกับของสน.บางรักพันตำรวจเอกธรรมศักดิ์สารบุญบอกว่าทางอดีตเจ้าอาวาสเข้ามาที่สน.ตอนประมาณ 1:45 นาทีตอนแรกร้อยเวรเข้าใจว่าอาจจะเป็นคนเร่ร่อนแต่พอสอบถามเจ้าตัวบอกว่าเป็นอดีตเจ้าอาวาสที่ปรากฏเป็นข่าวว่าหายตัวไปทางร้อยเวรก็ประสานไปที่สภ.เมืองพระนครศรีอยุธยาให้มารับตัวหลังจากนั้นอดีตเจ้าอาวาสก็เปลี่ยนใส่ชุดขาวไม่ถึง2ชั่วโมงค่ะตำรวจที่อยุธยาก็มารับตัวไป
0: โอ้โหเนี่ยครับคุณผู้ชมครับจากการพูดคุยกับทางอดีตเจ้าอาวาสวัดสนามชัยนะครับท่านเองก็ให้ข้อมูลบอกว่าช่วงระยะเวลากว่า1เดือนที่หายตัวไปเนี่ยตนเองครับได้ออกจากจังหวัดพิษณุโลกแล้วเดินทางไปอีกหลายพื้นที่เลยรวมทั้งเข้าป่าแต่ทนไม่ไหวเพราะยุงมันกัดยุงมันกัดไม่ไหวจริงๆเดินทางกลับมาในกรุงเทพครับก่อนที่ตัดสินใจเข้าพบตำรวจที่สน.บางรักเพราะจำได้ว่าตอนเป็นหนุ่มสมัยเป็นคฤหัสถ์ช่วงปี36ถูกตำรวจจับในข้อหาเล่นการพนันไฮโลจำฝังใจแล้วครับว่าโดนจับอยู่ที่นี
1: ่ค่ะโรงพักนี
0: ้หลายคนก็งงเอ๊ะท่านไปทำไมที่บางรักไปเกี่ยวอะไรท่านบอกตอนอาตมาเป็นหนุ่มเนี่ยมันอยู่ในหัวเลยโดนจับเล่นไฮโล
1: ค่ะ
0: มาอยู่ที่นี่ก็เลยมาที่นี่ขอให้ตำรวจเขาช่วยเหลือครับลองฟังดูฮะ
2: เวลาประมาณ19นาฬิกา45นาทีก็ได้มีชายชุดดำนะครับใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีดำใส่เสื้อดำกางเกงดำถือถุงก๊อกแก๊ปเดินเข้ามาที่สน.ร้อยเวรเบื้องต้นก็คิดว่าเป็นบุคคลเร่ร่อน
3: ทำไมสภาพไม่ดีอ่ะ
2: สภาพเหมือนสภาพไม่ดีครับเขาก็บอกว่าเขาเป็นเจ้าวาดวัดสนามชัยนะที่อยุธยาที่หายตัวไปในระหว่างที่รอเขาก็ไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดขาวไอ้นี่ไม่ทราบว่าเขาไปเปลี่ยนตอนไหนไปเปลี่ยนที่ไหนแล้วก็ถามไปว่าทำไมถึงมาที่นี่เขาก็บอกว่าเขาไปหลายที่แล้วนะไปเข้าป่าก็ไปแล้วยุงกัดเขาเลยไม่เขาก็เลยบอกแล้วทำไมมาที่นี่เขาบอกว่าเขาเคยสมัยเป็นหนุ่มๆวัยรุ่นเขาถูกจับเล่นไฮโลที่นี
3: ่
2: ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับคดีหรืออย่างอื่นเนี่ยมันต้องไปถามที่พระนครศรีอยุธยาครับสภ.เมืองพระนครศรีอยุธยาเพราะว่าทางเราอยู่แป๊บนึงเขาก็มารับเข้ามาเร็วมากเขาใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่ง
3: ในตัวมีสตังมีอะไรไหมเท่าที่
2: คือร้อยเวรถามเขาบอกร้อยเวรเคยถามเขาตอนที่มาเงินเขาบอกเงินอยู่ครบเงินเป็นเงินเขาเองเขาพูดอย่างนี้นะฮะ

0: ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดมาก
1: ครับผู้ชมครับที่ที่คุ้นเคย
2: ค่ะจำฝังใจ
1: จำฝังใจมาที่นี่ก่อนเนี่ยนะครับผู้ชมครับสำหรับข้อมูลนะครับจากชุดสืบสวนก็พบว่าทางทิศสมบัติเองเนี่ยได้เดินทางออกจากสถานีรถไฟนะครับที่พิษณุโลกในวันที่18มีนาคมแต่ตัวท่านเองเนี่ยนะครับไม่ได้ขึ้นรถไฟนะฮะกลับเดินทางไปที่วัดป่าแห่งหนึ่งครับในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อลาสิกขาจากนั้นครับไปซื้อรถจักรยานปั่นนะฮะแล้วก็ปั่นไปเชียงรายเชียงใหม่ขี่จักรยานไปเชียงรายเชียงใหม
2: ่ค่ะตามข้อมูล
1: ตามข้อมูลผู้ชมครับแล้วหลังจากนั้นน่องโป่งเลยต้องโบกรถกลับกรุงเทพ
2: ค่ะ
1: นะมาแสดงตนเองที่สน.บางรักทีมข่าวครับได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งครับบริเวณชานชาลาสถานีรถไฟพิษณุโลกเวลาประมาณสัก10นาฬิกา50นาทีของ18มีนาคมพบพระครูปลัดสมบัตินะฮะในขณะนั้นเนี่ยเดินผ่านกล้องบริเวณหน้าร้านจากนั้นครับไปยืนอยู่หน้าร้านแล้วเดินออกไปช่วงเวลาประมาณสัก10นาฬิกา54นาทีจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนถึงเวลาประมาณสักเที่ยง10นาทีไม่พบพระเดินผ่านกล้องอีกเลยนอกจากนี้ครับจากการตรวจสอบกล้องช่วงเวลาประมาณสัก10นาฬิกา35นาทีจนถึง12นาฬิกา10นาทีพบว่ามีขบวนรถไฟเนี่ยผ่านไป1ขบวนเวลาประมาณสัก11นาฬิกา50นาทีซึ่งจากมุมกล้องที่ส่องไปเนี่ยไม่พบว่าขึ้นรถไฟหรือไม
2: ่ค่ะ
1: นี่ฮะ
2: ขณะที่ความคืบหน้าชุดสืบสวนตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาก็เดินทางไปรับตัวทิศสมบัติที่สน.บางรักมาสอบปากคำถึงการหายตัวไปโดยทางทิศสมบัติไม่อนุญาตให้ทำข่าวเมื่อคืนนี้ก็ขอนอนอยู่ที่ห้องสืบสวนของสภ.พระนครศรีอยุธยาล่าสุดเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่พาไปส่งที่บ้านเรียบร้อยทีมข่าวได้สอบถามไปที่ผู้กำกับของสภ.พระนครศรีอยุธยาพันตำรวจเอกปองพบประสบพิชัยท่านบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาได้รับการติดต่อประสานงานจากทางสน.บางรักว่าเจออดีตเจ้าอาวาสวัดสนามชัยอยู่ที่สน.บางรักก็เลยประสานให้เจ้าหน้าที่ไปรับตัวหลังจากเจ้าหน้าที่ไปถึงได้ทำการยืนยันตัวแล้วก็พิสูจน์ทราบว่าเป็นอดีตเจ้าอาวาสจริงท่านบอกว่าอยากกลับบ้านก็นำตัวท่านมาที่อยุธยาระหว่างทางท่านให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะว่าท่านมีปัญหาส่วนตัวที่ไม่สามารถจะพูดคุยกับใครได้รู้สึกอึดอัดใจจึงสละทางธรร
1: ม
2: ก็ลาสิกขาไปตั้งแต่18มีนาคมที่จังหวัดพิษณุโลกแต่เจตนาของท่านก็คืออยากกลับบ้านเพื่อจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บ้านยังมีน้องชายอยู
1: ่ครับผมหลังจากที่ท่านเองเนี่ยออกจากวัดไปนะครับท่านเองก็บอกว่าท่านเองไม่ได้ติดต่อหรือไม่ได้ติดตามข่าวสารอะไรเลยไม่ได้ดูสื่อโซเชียลด้วยจึงทำให้มาทราบภายหลังนะครับว่ามีคนติดตามตัวท่านอยู่มากเลยท่านเนี่ยก็เลยไปแสดงตัวที่สน.บางรักเบื้องต้นนะครับยังไม่ได้มีการดำเนินคดีใดๆทั้งสิ้นกับทางอดีตเจ้าอาวาสรูปนี้นะครับเนื่องจากความผิดเกี่ยวกับคดีความทางอาญายังไม่ปรากฏขึ้นมาก็ขึ้นอยู่กับทางวัดล่ะครับว่าหลังจากมีการตรวจสอบแล้วมีทรัพย์สินของทางวัดเสียหายหรือว่าทรัพย์สินของวัดหายไปหรือเปล่าถ้ามีสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ครับแต่เบื้องต้นนะฮะปัจจุบันท่านเองเนี่ยยังไม่ได้มีคดีใดๆติดตัวนะครับซึ่งทางสถานีตำรวจครับได้รับการติดต่อมาในครั้งแรกในเรื่องของคดีคนสูญหายเท่านั้นลองฟังเสียงตำรวจดูอีกครั้งหนึ่งครับ
3: เริ่มต้นเนี่ยมาจากเรื่องของปัญหาชีวิตของท่านนะฮะและนี่ท่านก็อัดอั้นเต็มก็เลยขอสละทางนี้ดีกว่าวันที่18มีนาลาสิกขากับพระธุดงค์อะครับที่พิษณุโลกครับก็ท่านทราบข่าวครับว่ามีการติดตามตัวท่านอยู่แต่จากที่ท่านรู้ทราบข่าวช้าเนี่ยเนื่องจากว่าท่านไม่ได้สัมผัสเรื่องของสื่อโซเชียลก็เพิ่งมาทราบทีหลังครับว่ามีการติดตามตัวท่านอยู่ท่านก็เลยไปแสดงตัวที่สน.บางรักนะครับเนื่องจากว่าท่านมีเหมือนจะมีความคุ้นเคยกับสน.บางรักตอนสมัยที่ก่อนที่จะบวชเป็นพระครับท่านก็เลยมีความคิดที่จะไปแสดงตัวที่นั่นเมื่อคืนก็หลังจากที่ทราบข่าวได้รับการประสานจากสน.บางรักเราก็จัดชุดนะครับจัดทีมสืบสวนเนี่ยออกไปรับตัวทันทีนะครับก็ไปเจอท่านเขาพบว่าเป็นบุคคลเดียวกันก็คือกับเจ้าอาวาสวัดสนามชัยที่ได้หายตัวไปที่มีการแจ้งงานหายตัวไปก่อนหน้านี้นะครับก็พอทราบว่ายืนยันตัวตนแล้วก็ได้ท่านก็บอกว่าท่านอยากกลับบ้านก็เลยได้นำตัวเนี่ยมาที่พระนครอยุธยาครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับทีนี้ ทางทีมข่าวเองครับเดินทางไปที่บ้านของนางสุกัญญาครับเป็นอดีตภรรยาของทางทิศสมบัติครับที่อยู่ขอนแก่นนะฮะก็พบว่าบ้านนั้นปิดล็อกนะครับไม่มีคนอยู่สอบถามชาวบ้านในพื้นที่ก็ทราบว่าทางคุณสุกัญญาไม่ได้อยู่บ้านมาหลายวันแล้วนะครับไม่มีใครทราบเลยครับว่าตัวคุณสุกัญญานั้นเดินทางไปที่ไหนแล้วก็จะกลับมาเมื่อไหร่ผู้สื่อข่าวครับโทรศัพท์ไป

0: หายตัวไปพอลูกไปอยู่กับเมียระหว่าง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยลูกหนีออกจากบ้านไป4ครั้งแล้วเมียบอกไม่ไหวแล้วเอากลับไปเลี้ยงเถอะแต่ท่านก็ยังกลับไปบวชได้อยู่นะท่านยังบวชได้อยู
1: ่
0: เพราะว่าท่านก็ไม่ได้ปาราชิกไม่ได้อะไร

0: กระจอกแล้วบอกพญาหงนะฮะนี้เราแจกนะครับ20ตัวนะครับแจกไปเรียบร้อยนี่คือคนที่ได้นะครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วจะแจก32ตัว
0: ใช่เกรงใจเดี๋ยวเขาจะหาว่าไปเกี่ยวกับฟุตบอล
1: ค่ะเมื่อเช้าพี่ยุทธยังแซวพี่หนุ่มอยู่เลยนะคะ
0: จริงเหรอ
1: จริง
0: ยุทธแซวอะไรอีกอะ
1: ค่ะพี่ยุทธบอกว่า32คนไม่จำหรอกคนจะจำอีกเลขหนึ่งมากกว่า
0: 70เนี่ยเหรอ
1: ใช
0: ่ไม่เป็นไรครับผมจะจำ70ไม่ตลอดแต่ผมขอชนะ32ไปเรื่อยๆแบบนี้ตลอดชีวิตเหมือนกันครับพี่ยุทธครับโอเคพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับท่านครับ
2: คุณเห็นอะไรไดกินและพิชอนคุงเห็นความสุขและความยั่งยืนของโลกใบนี้เราตั้งใจให้คาร์บอนเป็นกลางทุกขั้นตอนการผลิตดูแลทุกองค์ประกอบอากาศเพื่อมอบอากาศที่ดีเพื่อทุกคนสังคมและคนรุ่นต่อไปไดกิน Perfecting the Air สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
3: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบลูกแล้วก็ออกตาเปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้สร้างไม่จบ
4: ออกกำลังกายต้องพร้อมอยู่เสม
5: เมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอรีโนสเพราะมีตัวยาลอราทาดิน10มิลลิกรัมออกฤทธิ์นาน24ชั่วโมงลอรีโนสอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ภาพจากครัวจริงที่ใช้กระหนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
7: ่หอมกว่าเดิมด้วยกระเทียมพริกไทย
8: เฮ้ยเป็นยัง
9: หอมเตะจมูก
10: อร่อยชัวครับ
11: อร่อยจริง
6: ขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม่เข้มข้นถึงรสสองเท่า
12: อร่อยชัว
13: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ
14: ์นี่คือฮาร์ดทอล์คลิงออม
15: เมื่อกี้ยืนดูอยู่น้ำตาพี่คลอมากเลยอ่ะ
16: น่ารักเหรอคะ
15: มีการมาส่งตัวกันด้วยอ่ะ
16: วันนี้ก็เต็มไปด้วยแบบอะไรที่เราไม่คาดฝันมีหลายอย่างให้เราเซอร์ไพรส์
17: คุยกับพี่หนุ่มสนุกมากถ้าเขาอยากรู้อะไรเขาจะเจาะให้ได้อะไรอย่างเงี้ย
18: ขอบคุณแฟน

0: ไม่ใช่ซีโซเอกครับ
1: ใช่อันเนี้ยคุณผู้ชมคืออันเนี้ยมันเป็นมันทิกกี้อ่ะอันเนี้ยทิกกี้คือแบบไม่ตรงไปตรงมาคือจะมาบอกว่านับตั้งแต่วันตั้งเสาเอกบ้านถึงจะเสร็จคำถามคือถ้าไม่ตั้งเสาเอกมึงก็จะเอาสัญญาอันเนี้ยไปยื้อได้ก็ผมยังไม่ตั้งเสาเอกไงก็สัญญาก็บอกไงว่ายังไม่ตั้งเสาเอกเสาตั้งเสาเอกถึงจะ5เดือนนับจากตั้งเสาเอกนี่ยังไม่ตั้งเสาเอกก็ไม่ผิดสัญญา
2: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหม
2: แล้วเขาบอกว่าหลังหมดสัญญาน่ะถ้าบ้านไม่เสร็จสามารถปรับเขาได้วันละ1,000มีในสัญญา
1: โอ้โหพักสักครู่เดี๋ยวมาได้เรียงต่อคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งข้อมูลต่างๆนานาที่เรายังไม่ได้มาเดี๋ยวก่อนแล้วเดี๋ยวมารวบรวมประกอบร่างให้ไปพร้อมๆกันนะคุณผู้ชมเรารู้ไปพร้อมๆกันผมก็ไม่ทราบเรื่องรายละเอียดต่างๆนานาผมรู้แต่ว่าเรื่องมันเป็นแบบไหนแต่รายละเอียดโดยดีเทลไม่ทราบเดี๋ยวฟังผมนั่นผอ.และคุณผู้ชมด้วยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับ
3: สนับสนุนโดยเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เม็ดอมผสมสมุนไพร i Herb สูตรปราศจากน้ำตาลอาหารแมวมองชูพัดลมทีฟาวผลิตภัณฑ์สตาร์เวล
4: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
5: อร่อยไปอีก
6: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
4: เพิ่มกาแฟเติมนมเนสกาแฟริชอโรมาสูตรใหม
7: ่อาหารเช้าซีเรียลคัพจะกินตอนไหนก็อร่อยอร่อยคัพอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์ยูโร
8: GWM Aura 5ยุคใหม่ของรถ SUV เริ่มขึ้นแล้วมาพร้อม2ขุมพลังใหม่ล่าสุด Next Generation HEVFeel Sport แต่ประหยัด
9: หรือออกไปใช้ชีวิตแบบโซฟาสได้เร็วกว่าใครกับ Next Generation EV

0: เดน
1: และหลอดชมพูช่วยลดสิวฟันด้วยสารพลังเกลือ
0: เจเดนเจเดนเจเดน
2: เบนนิฟิตไฮโปรตีนแลคโตสฟรีนมโปรตีนสูง31กรัมไม่เติมน้ำตาลอร่อยมากเบนนิฟิตประโยชน์เต็ม
3: ๆชีวิตที่ต้องสร้างฝันต้องเต็มที่มาโนโปรวิทแท็บวิตามินรวมมีวิตามิน C D A B1 B2 B6 และนิโคตินามายด์ช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิทแท็บจากแหลมทองการแพทย์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอแคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
5: สนับสนุนโดย Fineline Cooling Fresh สบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตร Extra White ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอยันฮีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มผสมวิตามิน B3 วิตามิน B6 กรดโฟลิกวิตามิน B12
6: คนส่งเข้ามาบอกว่าพักยกทีมงานโดนสวดเชื่อเถอะโดนครับโดนครับนะฮะเอ้าโอเคคือทีเนี้ยผมทำความเข้าใจกันก่อนนะคือผมอยากจะขอร้องจริงๆนะครับก็กรุณาอย่าเบรมเหยื่อที่มาออกรายการเลยคือพวกเขาก็เดือดร้อนพออยู่แล้วคุณไม่ได้มองหรอครับว่าก็ช่วยไม่ได้เพราะไปเชื่อเขาเองนู่นนี่นั่นไม่ตรวจสอบเองคือเรื่องบางเรื่องฮะมันในโลกนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีใครเก่งกว่าใครไม่มีใครรู้มากกว่าใครหรอกครับคุณอาจจะรู้แต่พวกเขาไม่รู้ผมถามว่าคุณทำงานอะไร
7: เป็นพนักงานบริษัทค่ะ
6: ทำอะไรเกี่ยวกับอะไรลูก
7: ท่องเที่ยวค่ะ
6: ท่องเที่ยวก็จะรู้เรื่องของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนานาถูกไหม
7: ประมาณนั้น
6: ผมถามไอ้คนที่พิมพ์รู้ไหมว่าแหล่งท่องเที่ยวที่เขาอยู่เป็นยังไงคุณก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นมันไม่มีใครรู้ไปหมดทุกเรื่องนะฮะมันก็เขาก็ไม่รู้และที่สำคัญอันเนี้ยมันไม่ใช่เป็นการสร้างบ้านแบบราคาถูกแล้วไปหลอกนะฮะสร้างแบบถูกต้องราคาเนี่ยเท่ากับราคาประเมินทั่วไปนะฮะเพียงแต่ว่าช่างเนี่ยมันทริกกี้ไอ้ผู้รับเหมาเนี่ยมันทริกกี้นะคือมันไปหลอกเขาเขาไม่รู้หรอกครับคือบางทีมันอาจจะเป็นผมก็ได้เป็นใครก็ได้เป็นท่านผอ.ก็ได้ถูกไหมฮะที่ไปสร้างบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ไปโดนผู้รับเหมาเนี่ยมันหลอกมันเยอะแยะไม่ได้หมายความว่าท่านฉลาดไม่บอกคนอื่นว่าโง่ไม่ให้นะท่านอาจจะโง่ในบางเรื่องก็ได้ครอบครัวท่านอาจจะโง่ในบางเรื่องก็ได้เพียงแต่ยังไม่เป็นข่าวเท่านั้นแหละนะเอาหนูเล่าต่อคุณผู้ชมขออนุญาตก่อนเล่าล่าสุดนะฮะเคสเนี้ยผู้เสียหายนะครับตอนนี้นะฮะ67คนท่าน67คนนะฮะที่โดนหลอกไปเนี่ยนะครับมีมหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์อุดรสระบุรีนะครับมีชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์ประจีนนะครับมีเยอะมากนะฮะนครสวรรค์นี่โดนเยอะมากเลย
7: นครราชสี
6: มานครราชสีมาขออภัยนครสีมาเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับทั้งหมดรวมเป็นเสร็จนะฮะค่าเสียหายเนี่ยมูลค่าตัวนี้รวมนะครับ45,806,175บาทเนี่ยครับเยอะจริงๆ

0: เขาก็โทรมาถามว่าพี่แล้วอย่างนี้มันแจ้งความไม่ได้หรอเราถามว่าผู้เสียหายกี่คนเขาบอกว่าประมาณตอนนั้นเรารู้แค่20คนแล้วก็บอกเขามีช่างกี่คนเขาบอก 4-5 คนเราบอก 4-5 คนปีนึงก็สร้างได้ประมาณไม่เกิน4หลังหรือปะแล้วมันจะสร้างอะไรได้20หลังเขาก็หายไปแป๊บนึงเขาโทรมาใหม่เฮ้ยพี่40นะพอ40ดิฉันขับรถไปนนท์สูงดิฉันขับรถไปอำเภอคงเลยค่ะไปขอดูแบบพอขอดูแบบแล้วก็ไปเดินบนบ้านของคุณลุงพิมลที่ออกข่าวเนี่ย
1: ลุงพิมลคือคนไหน
0: คนนั้นค่ะ
2: คนแรก
1: พี่นะ
0: ดิฉันก็ทราบทันทีว่าเป็นช่อโกง
1: เดี๋ยวแป๊บนึงนะของพี่นี่อะไรพี่ลุงพิมล
0: ค่ะ
1: ชื่อเล่นชื่ออะไรพี่อ่ะ
3: ลำพันธ์ค่ะ
1: ลำพันธ
3: ์ค่ะ
1: ชื่อจริงชื่อลุงพิมล
3: ค่ะ
1: ชื่อเล่นชื่อลำพันธ
0: ์ใช่ค่ะใช
2: ่
0: ใ
2: ช่คนละคน
0: ใช่ค่ะ
1: พี่ลำพันธ์ลุงพิมลถูกไหม
3: ค่ะ
1: นี่ชื่อตั้งแต่เกิดป่ะเนี่ย
3: ชื่อตั้งแต่เกิดคุณแม่ตั้งให้ลำพันธ์แต่มาเปลี่ยนชื่อ
1: เป็นลุงพิมล
3: ค่ะ
1: ชื่อเล่นก็เลยเป็นลำพันธ
3: ์ค่ะ
1: คราวนี้ได้ลำพันธ์จริงแล้วอ่ะยังไงต่อพี่ไปสร้างบ้านยังไง
3: โอ้ยผ่านในเฟซบุ๊กติ๊กต็อกแหละก็เลยลูกก็ดูด่าลูกบอกว่าแม่จะสร้างบ้านไหมเราบอกแม่ก็อยากสร้างแล้วนอกลูกแต่ลูกหลานแต่สี่ห้าคน
1: แม่อยากสร้างบ้านลูกหลานสี่ห้าคน
3: จ้า
1: เ
3: ออทีนี้ก็โทรติดต่อช่างเขาก็มาบ้านปุ๊บเขาบอกว่างวดแรกน่ะขอล้านนึงจะเอาทำไมเอาหลายแท้ช่าง
1: เอาล้านนึง
0: ใช่ค่ะ
1: สร้างบ้านกี่ตารางเมตรฮะ
3: 150จ้ะ
1: 150ตารางเมตรนะบ้านกี่ชั้น
3: บ้านชั้นเดียวจ้ะ
1: สร้างทั้งหมดเท่าราคาเท่าไหร่
3: 1,840,000 บาทค่ะ
1: 1,840,000นะ
3: ค่ะ
1: โอเค
0: สดเลยค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นยังไงฮะไอ้นี่คนนี้เหรอคนนี้ใคร
0: นั่นแหละค่ะเขา
1: ไอ้นี่เหรอ
0: ใช่
1: เอายังไงต่อพี
3: ่ที่แขกก็เลยโทรหาผู้ใหญ่บ้านเขาติดประชุมเลยว่าย้ายออกมาทกสเด้อฉันจิมาเป็นพยานให้กันแต่ไปเบิกเงินทกสกับผู้ใหญ่บ้านในถ่ายรูปมาค่ะ
1: แล้วตกลงเนี่ยนี่บ้านพี่นะ1,800,000นะ
3: จ้า
1: โอ้โหผมว่ามีอันนี้มันต้องแพงกว่า1,800,000
0: แล้วสภาพเป็นแบบนี้แบบนั้นกลายเป็นแบบนี
1: ้เอาบ้านของเขามาเรามีไหมภาพอ่ะเอาเทียบคู่กันเลย
0: น
1: ั่
0: นแหละค่ะ
1: บ้านของพี่ลำพันธ์อ่ะหลับดิ
2: อีกรูปนึงค่ะอันนี้ประจ
1: ุนะนี่นะหลังอันนี้นะเอาดูนี่แล้วล่าสุดเรามีไหม
0: ล่าสุดอีกภาพนึงนั่นน่ะค่ะ
1: นี
0: ่ดิฉัน
1: ล่าสุด
0: ค่ะ
1: นี่บ้านพี่ใช่ไหมพี่ลำพานนานแค่ไหนเนี่ย
3: ลงวางมาจำตั้งแต่22ธันวาคม68ลงเสาเอก14มกราคม69ค่ะ
1: เออสัญญาสร้างกี่เดือนนะ
3: สัญญาจ้าง7เดือนแต่เขามาทำแค่เดือนมกราเขาก็หายเก็บไปเลยเขาไปมาม
1: าแค่มกรา
3: ค่ะ
1: แล้วไปเลย
3: ไปเลยค่ะ
1: พี่ตามไหม
3: ตามจ้ะ
1: เป็นยังไงจ๊ะ
3: เดี๋ยวผมเข้าไปจะแม่หรอวะ
1: เดี๋ยวผมก็ไปจะแม่
3: จ้ะแต่ก็ไม่มา
1: แล้วพี่บอกว่าไงแม่มึงสิ หรือไง
3: ฉันก็บอกว่าช่างพ่อมาไรก็มาแกก็บอกว่าเดี๋ยวไปแม่ที่กับพ่อจนถึงเดือนเมษาจันเลยว่าไปคุยกันศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคงหน่อยนะคะเขาก็มาเด้ค่ะ
1: มานะ
3: มาแต่เขาบอกว่าศูนย์ดำรงธรรมถามว่าจะสั่งให้เมธเซตและเมธต้องการอะไรอยากได้แค่หลังคาเพราะเล็กมันพุ่งมันแล้วเขาก็บอกว่าจะทำให้เซตแต่เขาก็ไม่มาเลยค่ะ
1: นี่แม่จ่ายเงินสดนี้เลยเหรอ
3: ค่ะมีผู้ใหญ่บ้านนะคะยืน
1: อันนี้เท่าไหร่เนี่ยล้านเท่าไหร
3: ่อันนี้ล้านนึง
1: อันนี้ล้านนึงนะจ่ายเงินสดเลย
3: จ้ะ
1: แล้วที่เหลือล่ะ
3: ที่เหลือคิดมันเพราะว่าอยากได้ครัวอยู่นอกบ้านเขาเลยขออีก140,000ขอเงินสดฉันก็ให้เขาอีกแต่เป็นสลิปเงินโอนค่ะเพราะว่าฉันไม่มีเวลาไปถอนให้ลูกชายโอนให
1: ้โอ้โหผอ.กับสุดๆจริงฮะอันเนี้ย
4: อย่าเรียนพี่หนุ่มอย่างนี้ครับเรื่องความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับจริงนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินเองเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะแล้วก็ท่านมอบหมายท่านสุภมาศอิสระภักดีซึ่งกำกับดูแลสบพี่หนุ่มตอนนี้เราก็เรื่องอะไรที่ทุกร้อนประชาชนถูกเปรียบอย่างเคสนี้เหมือนกันสบเดินหน้าเข้มข้นตั้งแต่การเฝ้าระวังนะครับไปจนถึงการเคสแบบนี้เราเคยมีเคสที่เกิดขึ้นแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็มีเคสได้สั่งเนี้ยครับก็คือการใช้สื่อในการโฆษณามาเป็นตัวสำคัญสร้างแรงจูงใจให้ผู้พวกเนี่ยเข้ามาทำสัญญา

0: ต่เขาไม่ได้เอาเรื่องที่เสียหายเนี่ยมาลงใน Facebook ใน TikTok นะเข้าชาวบ้านที่สวยสร้างได้ในราคาเท่านี้แล้วก็มาเชิญชวนให้เราเนี่ยทำสัญญาแล้วประเด็นที่การทำเรื่องเสาเอกเนี่ยนับแต่สัญญาจริงในธุรกิจประเภทนี้คุมสัญญาของสคบ มันไม่สามารถเริ่มตั้งแต่วันที่คุมเสาเอกเป็นวันแรกได้ต้องเริ่มนับแต่วันที่เจ้าพนักงานถ้ามีการขออนุญาตเจ้างานอนุญาตเป็นต้นไป
1: ครับ
0: นะครับคุณตระเวนชัดครับพี
1: ่เดี๋ยวเรามาคุยตรงนี้เอาพี่ถ้าพี่เห็นว่าโครงสร้างเป็นแบบนี้แล้วพี่ทำยังไง
2: พี่เอาโดรนไปบิน
1: พี่เอาโดรนไปบินเลย
2: ใช่พี่อยากเห็นข้างบนว่าสังเกตมันเป็นยังไงเพราะที่พี่ทราบอะค่ะคุณหนุ่มพี่เคยทำงานบริษัทก่อสร้างอันนี้เป็นแบบแปลนบ้านของพี่ลำพันธ์พี่ลำพันธ์เนี่ยจ้างสร้างบ้าน150ตารางเมตรอันนี้เป็นแบบบ้าน175ตารางเมตรมีผู้รับเหมาใจดีขนาดนี้เหรอคะจ้าง150เอาแบบ175มาทำแต่เขาทำจริงๆเนี่ยพี่วัดเดินวัดตามสถานที่จริงอะได้164ก็ยังเกินจากสัญ

0: มาก
1: เอาง่ายๆภาษาชาวบ้านคือไม่ต้องพูดยากแบบเนี่ยมันมาก่อนได้ยังไงเพราะเพิ่งไปตกลงกันเนี่ยเดือนธันวา
0: ถูก
1: แต่แบบเนี่ยมาตั้งแต่มีนา
0: ถูกค่ะ
1: แสดงว่ามึงไปเอาแบบที่อื่นเนี่ยมาหลอกเขา
0: ดิฉันโทรไปหาคนนี้ทันทีแล้วเขาก็บอกอย่างที่พี่หนุ่มรู
1: ้
0: แอบอ้างแบบมาใช่
1: ไปเอาแอบไปเอาแบบเข้ามา
0: แอบอ้างแบบ
1: แล้วก็มาหลอกบอกว่าเออเนี่ยจ่ายเงินอันนี้รวมค่าแบบด้วยนะรวมค่าขออบต.ด้วยนะ
0: ถูกค่ะ
1: นี่ไงพอเสร็จปุ๊บเอาแบบนี่นะเสร็จมาแล้วเห็นไหมเนี่ยแบบที่เราจ่ายเงินมาเนี่ยผมก็ไปให้เขาวาดมาแล้วแต่จริงๆแล้วพี่อ่ะไม่ได้เช็คตรงนี้ว่าแบบเนี่ยมันถูกเขียนมาตั้งแต่เดือน3ปี68
0: พี่เขาไม่ทราบหรอกค่ะ
1: ถูกไหมพี่ไม่ได้ดูตรงนี้ถูกไหม
2: ดูบ่เป็นค่ะ
1: ดูบ่เป็นเพราะเป็นชาวบ้านไง
0: ถูกค่ะ
1: เขาเป็นชาวบ้านเขาไม่รู้
0: ใช่ค่ะ
1: ไอ้นี่มันก็เลยเอาช่องว่างตัวเนี้ยไปเอาแบบที่ไหนมาก็ไม่รู้
0: ถูกค่ะ
2: อันนี้คนเอกสารของคนเขียนแบบค่ะ
1: โอ้
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ไม่ใช่ก๊อปแบบที่อื่นนะมันเอาแบบที่อื่นมาขายเขาเลย
0: ใช่ค่ะถูกค่ะ
1: เดี๋ยวจะไปเข้าใจไปก๊อปแบบก็ไม่ใช่นะ
0: ไม่ค
1: ่
0: ะ
1: มันไปยกแบบของคนอื่นเข้ามาแล้วก็บอกนี่พี่ผมเขียนไว้พี่เรียบร้อยแล้ว
0: ลืมลบวันที
1: ่ลืมลบวันที
0: ่ค่ะใช
1: ่โอ้โหสุดจริงๆนะแล้วตอนนี้พี่ทำยังไงหลังจากนั้นพี่พันนาเอ้ยอะไรนะ
0: พ
1: ี่
0: ลำพัน
1: ธ์ลำพัน
0: ธ์
1: ยังไงนะ
2: พออบต.ช่างอบต.เขาออกมาดูว่าไม่ผ่านโทรให้มาเอาไปแก้ใหม่เขาบอกว่าพี่มีช่างมีเปลี่ยนอยู่แล้วเดี๋ยวจะแก้ให้เขาไม่มาเลยเขาก็เงียบกริบเลยค่ะเขาไม่มาเขาไม่มาเอาที่ได้ไปตามเอาก็คืออบต.เขามาทวงน่ะค่ะเขาว่าจะยืนให้เขาก็ไม่ยืนอ่ะ
1: โอ้โหแล้วพี่ไปแจ้งความ

0: ผมก็ใช้วิธีการว่าเอ๊ะ
1: มันเริ่มเป็นใครวะ
0: มันเริ่มไม่นี่แล้วเขาคืนไม่ตรงครับผมก็เลยสืบเอาว่าเฮ้ยบ้านอะไรนะเทียน
2: เขาวง
0: บ้านเขาวงอยู่ไหนวะผมขับรถไปเลยจากขามสะแกแสงประมาณ100กว่ากิโล
1: ไปหาเขา
0: ใช่ครับ
1: ไปหานาทียน
0: ใช่ครับ
1: ไปถามว่านาทียนทำไมไม่จ่ายเงินเขา
0: ใช่นาทียนบอกกูจ่ายไปหมดแล้ว
3: นาทียนจ่ายไป
0: กูจ่ายไป3ล้านกว่าแล้ว
2: 3ล้านกว่า
1: 3ล้านกว่าแล้ว
2: ครับ
1: เป็นห้องแถว
2: ครับ
1: ตอนนี้เป็นไงสภาพห้องแถว
2: ก็มีหลังคาม
1: ีหลังคาเอาเปิดดูสิเน่มีหลังคาห้องแถวโอ้โหชีวิตกู3ล้านเขาถามบอกเป็นไงมีห้องมีหลังคามีจริงๆมีหลังคาจริง
2: ๆ
1: ขอโทษนะที่ต้องหัวเราะคือมันขับมันโอดขำบอกมีหลังคาแล้วมีหลังคาจริงๆเนี่ยเฮ้ยแล้วยังไงติดอ่ะแล้วยังไงต่อพอไปถามบอกกูจ่ายไปหมดแล้ว
0: ผมจากนั้นมาผมก็ไล่บี้แล้วครับไล่ตามไล่ไปเรื่อยทีนี้ผมอ่ะมาสืบไปเรื่อยๆโอ๊ยทำไมผู้เสียหายมันเยอะจังวะผมไม่ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่ม Facebook นะครับแล้วมันเยอะๆขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆผมก็เลยติดต่อกันประสานงานกันน้องแนนณเทียนแล้วก็มีอีกคนนึงไล่สืบแล้วทีเนี้ยหาผู้เสียหายมาทั้งหมดจนมาถึงวันเนี้ยครับจนมาถึงวันเนี้ยจนเรื่องแดงขึ้นมาวันเนี้ยครับ
1: ถึงได้รู้ว่ากูโดนแล้ว
0: ครับ
1: คุณก็ต้องไปรับใช้หนี้แทน 200,000
0: ก็ยังไม่รู้เลยผมโคตรเครียดเลยพี
1: ่ตอนนี้ใช่มั้ย
0: ครับ
1: มีปากเปิดสั่นหมดเลยนะ
0: ผมเพาะถั่วงอกขายผมขายถั่วงอกกิโลไม่กี่บาทผมจะไปใช้หนี้เขายังไงพี่เงิน 200,000 กับเงิน 200,000 ผมกับคนอื่นมันไม่เท่ากันผมเพาะถั่วงอกกำไรรวม2บาท3บาทผมจะไปใช้ยังไงเดือดร้อนมากพี่เครียดมากทุกวันนี้ผมนอนไม่ค่อยหลับ
1: แล้วไอ้เจ้าของเงิน 200,000 ที่คุณไปยืมมาให้เขาเนี่ยคือเป็นใคร
0: เป็นเคยญาติห่างๆครับก็เห็นว่าโปรไฟล์เขาดีพี่โปรไฟล์เขาดีเขาสร้างบ้านเฮ้ยผู้รับเหมาดังขนาดเนี้ยมันคงไม่ทำร้ายอนาคตตัวเองหรอกครับก็คิดว่าแค่2อาทิตย์สำหรับผู้รับเหมาดังขนาดเนี้ยใหญ่ขนาดเนี้ยมีวงดนตรีมีรถแห่ขนาดเนี้ยเฮ้ย 200,000 เงินมันคงไม่มากอะไรเท่าไหร่ก็คงคืนผมได้แต่ว่ามันก็บิดผัดมาเรื่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวลืนนี้เดี๋ยวโทรไปหาเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงโทรกลับผมโคตรเครียดพี่แต่เขาคืนมาบ้างแล้วจาก 200,000 ก็เหลือ 102,000 แต่เงิน 102,000 โอ้โหทั้งชีวิตผมยังหาไม่ได้เลยพี่บอกตรงครับ
1: เงิน 102,000 สำหรับบางคนมันหาทั้งชีวิตไม่ได้จริงๆนะ
0: ครับผมเครียด
1: คือตอนที่เขาพูดอยู่เนี่ยเขา

0: ค้านะ
1: นี่วันเดียวโอน2ที
2: วันเดียวโอน2ที
1: อันนี้ครั้งแรก
2: อันนี้ครั้งแรกนะเวียงไกลนะ
1: เวียงไกล
2: แล้วก็
1: แล้วก็ตอนเย็น
2: อันนี้ล้านนึง
1: ตอนเย็นๆเกือบ 5:00 นเขาจะโทรหาผมไงพี่เอ้นาเทียนเขาเรียกผมนาเทียนไอ้ร้านโกบอนมันจะปิดแล้วเด้อป่ะมันมีโปรโมชั่นตอนนี
2: ้ร้านอะไรนะ
0: โกบอน
1: เฮา
2: โกบอนโกบอนร้านโกบอนจะปิดแล้วเด้อ
1: เงินผมไม่พอโอนมาให้พี่สัก 500,000 ได้มั้ยผมจะสั่งของไปลง
2: พูดง่ายๆอย่างนี้เลย
1: ครับ
2: โอ้โหสุดท้าย
1: ก็ยังไม่ได้อะไรมา
2: สัญญาตกลงยังไงบ้างมีสัญญาไหม
1: นี่ครับ
2: ลองดูสัญญาของของ
1: ยาเข้ามายังกันหมด
2: นี่ผมมานี่ไหมนี่ถูกไหม
3: ค่ะ
2: นี่ของนาเทียนนะอาคารขอใหญ่นิดนึงนะผมมองไม่เห็นอาคารบ้านเช่านี่นะอาคารบ้านเช่าเนื้อที่ประมาณ720ตารางเมตรนี่นะครับนครราชสีมาที่ปากช่องเนาะนี่เนื้อที่ประมาณ720ตารางเมตรสัญญานะครับผู้รับจ้างตกลงจะทำการก่อสร้างตามสัญญาข้อที่1ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด10เดือนนับจากวันทำสัญญาอันนี้วันที่เท่าไหร่นะที่ทำสัญญาเนี่ย
0: 10มีนา
2: 14มีนา67โอ้ยนี่มันเป็นปีแล้วนะ
1: 68ครับแต่เขียนพ.ศ.ผิด
2: อ๋อเขียนพ.ศ.ผิด
1: ครับจริงๆ68
2: 14มีนา68

0: คุณลุงแกตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยเหตุบ้านเนี่ยแหละครับแล้วทางหลานบอกว่าทุกวันเนี่ยไปที่ที่แปลงนี้ทีไรนะร้องไห้ทุกครั้งคิดถึงคุณลุงว่าลุงไปแล้วแต่บ้านก็ไม่เสร็จพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ยูนีฟน้ำผักผลไม้ผสมผักใบเขียวรวม 100% ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์วิดาเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอรีโนตัวยาลอราทาดีลอรีโนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปุ๋ยตรามงกุฎแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
2: กลับบ้านก่อนเจ้านายเลยนะ
3: ใช่สุดสุด
4: หายนะเลยล่ะเวลาที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกลิ่นกายที่มาตอนเราไม่รู้ตัวใช้เตาเหยียบโลกมั่นใจแบบรู้ตัว
5: Looks like we're the main event
6: Mortal Kombat 2 7 พฤษภาคมนี้ในรูปแบบ IMAX 4DX Screen X Dolby Vision Atmos MX 4D Sigma Cine Stadium และในโรงภาพยนตร
7: ์ทุกคนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเที่ยงจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเที่ยงจือหวัง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
8: หลายกับพี่หลายล่ะ
9: อะไรครับเนี่ย
10: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม่
11: อู้หูหอมคั่วเค็มครบสูตรอร่อย
10: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
11: ลองเลย
12: แกฉันว่าอุดเปลี่ยนไปเขาดูไม่ค่อยสนใจฉันเหมือนเมื่อก่อนอะ
13: แต่ฉันว่าคู่แกเนี่ยน่าจะกำลังถึงจุดอิ่มตัววะ
12: จุดอิ่มตัว
14: ฝันอุดขอโทษค่ะ
12: ฝันเคยบอกอุดแล้วใช่ไหมว่าคำขอโทษอย่าใช้คำเพื่อ
15: ถ้าจะเป็นแบบนี้จะต่างคนต่างอยู่ไปเลยดีกว่า
16: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุข 20:30 น
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ปีกุลใจอารีเป็นอะไรกับผู้กองคะ
19: คนที่รักตัวเองอย่างเธอเนี่ยไม่รู้จักรักไม่รู้จักเป็นห่วง
18: นายของฉันฝากการมาให้ค่ะ
19: คุณ
18: พูดปกติ
16: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้20:30 น
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ดำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราสีดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
3: าแอคทีฟแอลกอฮอล์
0: ใช้ทำความสะอาดบาดแผล
3: ฆ่าเชื้อโรค
0: แอลกอฮอล์แอลซอล
7: ตราเสือดาว
0: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
9: ามิมี
12: ่กลมกล่อม
9: ถูกต้อง
12: มามิมี
9: ่แก้หวยและลำไย
12: มามิมี
9: ่รสชาติที่ถูกต้อง
8: แป้งระงับกลิ่นกายเต่าเหยียบโลกสุดออริจินอลเหงื่อไม่มีกลิ่นไม่มาบอกลาคราบเหลืองเบลล่าใช้เต่าเหยียบโลก
14: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอแคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
18: ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านสั่งทุบราคาแมตช์นี้ลดให้สุดลดจนหนาวพบกันครึ่งราคาครบคุ้มทั้งงานเอาไปเลย 9-17 พฤษภาคมนี้ที่ Impact
17: Retinol ที่เจ็บเคยใช้ทำผิวเคืองต้องลูโทจิน่าสูตร Retinol ด้วย Hyaluronic และ Comfort Complex อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษแลกซื้อชิ้นวัสดุถึง20พฤษภาคมนี้
1: สนับสนุนโดยน้ำผึ้งเวชพงศ์ไก่ทอด KFC KA Bright and Glow Ketidol Aqua Sun Body Sun Serum SPF 50 PA บวก
0: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับก็ยังคงพูดคุยถึงช่างหนึ่งนะฮะเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ไปรับสร้างบ้านให้กับทางฝั่งของชาวบ้านชาวช่องในหลายพื้นที่นะฮะในพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็แน่นอนครับว่ามีหลายคนที่ถูกหลอกนะต้อง

0: อบแบบนี้อย่าไปว่าพวกเขาเลยว่าเขาแบบช่วยไม่ได้ก็ไม่ฉลาดเองนู่นนี่อะไรเงี้ยอย่าไปว่าพวกเขาเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าการสร้างบ้านฮะเขาบางทีเขาไม่มีประสบการณ์หรอกครับชาวบ้านอ่ะเขาไม่รู้นะฮะเขาเห็นมีการลง Facebook แล้วก็มีรีวิวบ้านแล้วเขาเห็นเขาก็รู้สึกว่าเอออยู่ในพื้นที่เดียวกันมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็อ่ะตกลงให้สร้างก็มีการไปหลอกแล้วครับว่าจริงการสร้างบ้านก็เลยบอกอบต.จะมีการสร้างบ้านทางฝั่งทั้งหนึ่งก็ได้บอกว่าเดี๋ยวจะไปร้องขอให้ก็ไม่ร้องนะครับมีการไปบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะจัดการให้เนี่ยภายในเวลาเท่านี้สุดท้ายก็ทิ้งงานนะครับไม่มาก็เลยทำให้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันกลายเป็นแบบนี้ลองฟังเรื่องนี้คุณผู้ชมครับอันเนี้ยมันเป็นเคสที่ทำให้ผมตัดสินใจทำเรื่องนี้เลยครับคือเคสของทางฝั่งของตัวคุณอุเรื่องราวมันเกิดอะไรคุณอุเล่าให้คุณผู้ชมฟังสิ
1: ก็คือเนื่องจากผู้เสียหายเขาเสียชีวิตไปแล้วนะคะหนูก็จะได้เล่าคร่าวๆก็คือ
0: โอเค
1: ตอนที่ลุงทำสัญญาค่ะตอนนั้นก็คือยังไม่ได้แบบบอกที่บ้านแล้วทีนี้เขาก็ช่างหนึ่งก็เลยมาทำสัญญาอยู่ที
0: ่ลุงอายุเท่าไหร
1: ่อายุ59ค่ะ
0: 59นะ
1: ค
0: ุณลุงเองเนี่ยอยากจะมีบ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: แกทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าแกเตรียมตัวจะเกษียณนะคะ
0: แกเก็บเงินใช่ไหม
1: เก็บเงิน
0: ได้เงินมาเท่าไหร
1: ่ได้มา2ล้าน
0: 2ล้านนะฮะ
1: 2ล้านกว่า
0: หลังจากนั้นลุงมีที่อยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: อยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่ที่ขอนแก่นค่ะ
0: ขอนแก่นจากนั้นยังไงฮะลุงว่ายังไง
1: หลังจากนั้นมาก็มีแกก็มาแจ้งว่าแกจะทำบ้านตอนแรกกะว่าจะทำปี69เพราะว่าแกจะเกษียณปี70
0: ครับ
1: ทีนี้แกก็เลยทักแกก็หาดูตัวในกลุ่มบ้านนะคะแกก็เลยไปเห็นเพจนึง มีการสร้างบ้านสวยมาก
0: เพจนี้หรือเปล่าเอาขึ้นมาเพจนี้นะนี่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็คือเห็นเขามีงานเยอะค่ะแล้วทีนี้แกก็เลยเอาเพจเนี้ยมาให้ดูว่าแกจะจ้างผู้รับเหมา
0: เปิดชื่อเลยเปิดเลยอันนี้เป็นการเตือนประชาชนเราไม่ได้มีเจตนานะแต่มันมีผู้ที่ถูกหลอกมันเป็นการช่วยเหลือประชาชนเปิดเลยเดี๋ยวข้างล่างช่วยเปิดมานะเขาจะได้เห็นกันเลยว่าเป็นการเตือนนะฮะผมบอกคำนี้เป็นการเตือนแล้วสคบนั่งอยู่นี้สคบบอกเลยบอกว่ามันต้องเตือนประชาชน
2: จริงๆเรื่องของการละเมิดสิทธิผู้บริโภคเนี่ยเป็นอำนาจสบเลย
0: ฮะ
2: จะไปดำเนินการบอกว่าถ้าเป็นชื่อผู้ประกอบธุรกิจกับโครงการได้ด้วยนะครับ
0: ครับ
2: มีผู้ร้องจำนวนมากเนี่ยอาจกระทบสิทธิผู้บริโภคในกฎหมายเขียนเราก็สามารถที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระวังตัวอย่างที่พี่หนุ่มพูด
0: ครับ
2: ว่ามีการระมัดระวังตัวว่าเวลาทำต้องดูอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับอันนี้คือเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนนะครับในการเปิดเผย

0: ล้านหนึ่งค่ะ
1: แกโอนไปสองแกเงินเก็บแกสองล้าน
0: สองล้านหนึ่งแสนนะคะ
1: เงินเดี๋ยวก่อนนะเงินเก็บแกสองล้านแต่แกโอนไปสองล้านหนึ่งเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมฮะโอเคพอโอนไปเสร็จปุ๊บเนี่ยโอนเต็มจำนวนเลยนะ
0: เขาก็ค่อยๆทยอยโอนนะคะ
1: ไม่เข้าใจหมายความว่าโอนเต็มจำนวนที่สร้าง
0: ใช่ค่ะเกินด้วย
1: เกินด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ตกลงแค่เท่าไหร
0: ่ตอนแรกตกลงรอบแรกจะเป็นชั้นเดียวประมาณ800,000กว่าบาทแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมันบางบ้านหนูมันพื้นที่ค่อนข้างแคบอยากให้เปลี่ยนเป็น2ชั้นแล้วก็เสนอนู่นเสนอนี่มาจากที่รับรู้นะคะ
1: ครับ
0: แต่เราไม่ได้รู้จำนวนที่โอนไปทั้งหมดขนาดนั้น
1: มีสัญญาของลุงเก็บไว้ไหม
0: มีค่ะ
1: ทีมงานเรามีไหมมีไหมเอาคุณมีไหม

0: ก็คือเหมือนเดิมครับสัญญานี้ทำขึ้นนะฮะระหว่างทางคุณทำนอง
1: ใช่
0: ไหมคือคุณทำนองเป็นคุณลุงคุณนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะคุณทำนองนะครับนามสกุลคือพุทธ
1: พุทธหลงบ้าน
0: พุทธพุทธหลงบ้านเหรอ
1: ค่ะ
0: ทำนองพุทธหลงบ้านนะ
1: ค่ะ
0: นะครับโอเคทำกับนายเกรียงไกรเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับแล้วก็คือในนี้เนี่ยบอกว่าจะทำนะฮะก็คือเป็นงานรั้วเทพื้นวางท่อระบายน้ำนะฮะแล้วก็ข้อ2ผู้รับจ้างตกลงจะทำการก่อสร้างให้เสร็จสิ้นเนี่ยนะภายในกำหนด5เดือนนะครับนี่คือสัญญานะฮะแล้วก็มีการติดตั้งสุขภัณฑ์มีการต่างๆนานาเนี่ยผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างเป็นเงินทั้งสิ้นตอนนี้เนี่ยนะคือ 283,000 บาทถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก่อนนะแล้วก็จะมีสัญญาอีกฉบับหนึ่งถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นบ้านชั้นเดียวนะครับก็ทำกับทางคุณทำนองเหมือนกันนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวอันนี้เนื้อที่63ตารางเมตรนะครับแล้วก็กำหนด5เดือนเหมือนกันในนี้แบ่งเป็นทั้งหมดเนี่ย4งวดนะฮะมี 250,000 มี 150,000 แล้วก็ 100,000 นะครับแล้วก็มีการตกลงชำระค่าจ้างก่อนเนี่ยทั้งหมดเนี่ย 650,000
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกมั้ย 650,000 นะฮะคือจ่ายไปหมดแล้ว
1: หมดแล้วค่ะ
0: พรุ่งนี้จ่ายหมดแล้ว
1: จ่ายหมดแล้วค่ะ
0: มีใบรับเงินไหม
1: มีสลิปค่ะ
0: มีสลิปนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีสลิปนะครับสลิปในการโอนให้กับบุคคลคนนี้นะ
1: ใช่ค่ะก็เป็นปึ้งเลยค่ะ
0: โอเคผมขอดูหน่อย
1: ไม่ได้ละเอียด
0: ยกมาเลยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏตามนี้นะฮะก็มีการโอนเงินให้กับนายเกรียงไกรเนี่ยตามนี้นะฮะเนี่ยครับอันนี้คือที่คุณลุงเขาเก็บไว้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยนะครับจากนั้นเป็นยังไง
1: ก็หลังจากนั้นมาก็เหมือนตอนวันที่มายกเสาอะค่ะเหมือนตอนนั้นคือเหมือนจะมีกลิ่นไม่ดีแล้วอะค่ะเหมือนจะมีคนมาคอมเมนต์ในเพจอะไรเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้แกก็เกิดมีความเป็นกังวลแล้ววันที่ยกเสาอะติดต่อช่างไม่ได้เขาเอาช่างมาแค่สองคนแล้วทีนี้รถกุดก็มาเอาตังค์กับแกซึ่งแกบอกว่าแกจ่ายไปหมดแล้วมันก็เกิดความกังวลแกบอกว่าแกนอนไม่หลับเพราะว่าแกคุยกับน้องสาวแกตลอด
0: รถขุดมาเก็บเงินกับทางคุณลุงด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ลุงนี่จ่ายไปหมดแล้วคุณผู้รับเหมาก็ต้องไปจ่ายสิ
1: ใช่แต่ลุงก็ไม่จ่ายแต่เขาก
0: ็
1: เล่าให้แม่ฟังแหละแม่หนูค่ะเล่าว่าแบบทำไมเป็นแปลกๆแล้วเขาก็เครียดเขาบอกเขากินข้าวไม่ได้เขานอนไม่หลับเขาไม่มีแรงเขาไม่มีแรงทำงานแล้วแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่ายอดมันเท่าไหร
0: ่
1: จนสุดท้ายขาดการติดต่อไปเราถึงรู้ว่าแกเสียชีวิตแล้ว
0: โดยวิธีแกจบชีวิตตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
0: โดย
1: หนูขอไม่พูดได้ไหม
0: ไม่เป็นไรครับโอเคตามนั้นครับคุณลุงเสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากสาเหตุที่มาจากการเครียดเรื่องบ้านเลยนะ
1: ใช่ค่ะเครียดเรื่องบ้านแล้วพวกหนูก็มีการติดต่อทางช่างด้วยว่าจะเอายังไงเพราะว่าคนที่เขาจะสร้างเขาเสียชีวิตแล้ว
0: แล้วช่างว่าไง
1: ช่างเขาก็ส่งโลเคชันให้ไปบ้านเขา
0: ไปไหม
1: ไปค่ะ
0: เขาว่าไง
1: ก็เขาบอกว่าเขาจะยกเลิกสัญญาให้
0: แล้วเงินคืนไหม
1: จะคืนเงินให้ค่ะ
0: แล้วจนวันนี้ล่ะ
1: ไม่ได้ตอนแรกนัดกันที่สภ.หนองเรือแต่เขาก็ไม่มาน
0: ี่คือบ้านของลุงนะฮะ
1: ใช่คุ
0: ณผู้ชมครับแกไม่อยู่แล้วนะ
1: ยังไม่ได้ทำอะไรเลย
0: ก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยฮะคุณผู้ชมครับคุณไปคุยกับช่างหนึ่งได้เมื่อไหร่เกรียงไกรเนี่ยประมาณเมื่อไหร
1: ่ที่หนูคุยล่าสุดเดือนสิงหาค่ะ
0: ปีที่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: จนนี่จะมาสิงหาใหม่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: มีจดหมายสั่งลาของลุงด้วยใช่ไหม
1: มีค่ะ
0: อยู่ไหนครับ
1: หนูส่งให้พี่เขาแล้ว
0: มีนะเดี๋ยวช่วงหน้าเปิดให้ดูคืนราชสารีผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่องทางโซเชียลนะครับเดี๋ยวคุยกับทางฝั่งของช่างหนึ่งด้วยเพราะเขาต้องการจะชี้แจงผมก็อยากจะฟังเหมือนกันในมุมของช่างหนึ่งนะว่าช่างหนึ่งเอาเงินไปไหนหมดแล้วจะเอายังไงจะรับผิดชอบกับคนเหล่านี้ยังไงยังมีข้างล่างอีกนะฮะเยอะมากนะแล้วสคบนั่งอยู่นี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่องทางโซเชียลนะครับช่วงนี้ครับพบคุณปอภาคภูมิครับกับสินค้าโปรโรงงานเดี๋ยวกลับมาครับ
2: วันนี้เป็นโตโรงงานมาเองค่ะคุณปอภาคภูมินำรังนกมาลดราคาพิเศษสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีพี่หนุ่มที่อยู่ฝั่งนู้นด้วยนะครับและสวัสดีแฟนรายการช่อง3

0: กระซิบ
1: คุณผู้ชมค่ะฟินไม่ไหวแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับมาวินนะคะและรายการบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบเมื่อกี้ค่ะมีแอลเรื่องใหม่ของทางช่องสาวทาคิเฟนน่ารักมากวันนี้มาวินก็เลยจะมาสัมภาษณ์ทาคิเฟนว่าเคมีของทั้งคู่มันจะจึ้งใจขนาดไหนไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะ
2: ซีรีส์โค้ดลับฉบับพี่ชายบอยเลิฟเรื่องใหม่ของช่องสามมาเสิร์ฟแบบหวานหวานทาคิเฟนโอ้ยฟิน
1: จะบอกเลยว่าแบบขนลุกมากเพราะว่าฉันดูทีเซอร์เรื่อง
3: โค้ดรักฉบับพี่ชาย
1: ฟินมากเป็นยังไงว่าต้องถามก่อนนิดนึงฟีดแบ็กดีกว่า
3: เรียกว่าทุกคนก็ฮอปกันใหญ่เลยแล้วก็ทุกคนก็ชื่นชอบครับผมก็แฮปปี้ครับก็ฟีดแบ็กดี
1: ครั้งนี้มาเล่นแบบว่าบอยเลิฟครั้งแรกตื่นเต้นไหมอ่ะ
3: ตื่นเต้นเพราะว่าด้วยความที่ว่านี่เป็นเรื่องแรกของเราด้วยได้มาร่วมงานกับทาคีเป็นครั้งแรกแล้วก็ร่วมงานกับทีมกำกับใหม่ทีมพี่แอน
1: น้องทาคีบ้างปล่อยภาพออกมาแล้วพี่จะเป็นลมกาจอเลยครับ
4: ก็ประทับใจเลยครับดีใจมากๆที่ทุกคนชอบมีหลายๆคนมาชมอยู่เหมือนกันในช่องก็ดีใจมากๆจริงๆครับเพราะว่าพยายามทำเต็มที่กันมากๆเน
1: า
4: ะ
1: อีกการเวิร์กช็อปกันเยอะไหมฮะ
3: ช็อปครับก็เวิร์กช็อปกันประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนถ่ายเพราะว่าด้วยความที่เราไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนเพราะงั้นมันก็ต้องเวิร์กช็อปในส่วนของการแบบพูดคุยรวมไปถึงต้องคุยกับผู้กำกับด้วย
1: แล้วน้องทาคีล่ะคะมารู้จักพี่เฟรนแล้วเป็นยังไงบ้าง
4: ก็วันแรกที่เจอเราเข้าใจว่าเขาจะแบบว่ามีความแบบถือตัวนิดนึงเพราะเขาอยู่มานานแล้วใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่อย่างที่คิด
1: พอรู้จักแล้วก็คือ
4: เขาเฟรลี่มากสมชื่อเลยครับชื่อเฟรน
1: เฟรลี่กับคุณคนเดียวแน่นอนเฟรนล่ะตอนแรกเจอน้องแล้วตอนแรกเป็นยังไง
3: น้องแบบว่าจะนิ่งๆเขาก็จะแบบติดเก๊กแต่ว่าความจริงรู้แล้วไม่ได้เก๊กงงอยู
1: ่แล้วพอรู้จักแล้วสนิทแบบเป็นยังไงบ้าง
3: แฮปปี้แฮปปี้ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวคงจะต้องไปทำอะไรร่วมกันอีกเดี๋ยวเราเนี่ยจะใกล้เปิดกล้องแล้ว
1: ของกีดรอเลยพักสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวมาถามดีกว่าว่าเขาเตรียมตัวยังไงกันบ้างค่ะ
5: อยากฟันขาวแบบอิงแต่กลัวเสียวฟันต้องทำไงอ่ะ
6: นี่ใหม่เซนโซไดคลินิคเข้าไว้ฟันขาวขึ้นช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงช่วยขจัดคราบบนผิวฟันได้มากขึ้นฟันดูขาวขึ้นไม่กลัวเสียวฟันลองเลย

0: บุกเซ็นทรัลอุดร
1: งานของดีของอร่อยอร่อย
2: 6-12พฤษภาคมนี
0: ้ครัวคุณต่อยยกทัพ
3: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
0: ครัวคุณต่อย
4: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายว

0: 2พฤษภาคมนี้เลยครับ
1: เนี่ยหนูนอกจากจะไปซัดที่งานแล้วนะก่อนเข้างานโดนหนูแน
2: ่นี่จำร้านที่เราบอกว่าวันนี้เจอกันได
0: ้คุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับและคอเลสเตอรอลด้วย
2: ครับ
0: ส่วนใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำอันนี้มีความสำคัญต่อระบบย่อยอาหารนะครับช่วยให้การขับถ่ายของคุณเนี่ยเป็นปกติครับใยอาหารมีมากทั้งในผักผลไม้แล้วก็ธัญพืชแต่วันนี้ครับผักที่มีใยอาหารมากที่สุดเราเทียบต่อ1ถ้วยนะครับมาเริ่มที่อันดับแรกครับคะน้าครับ
2: นี
0: ่มีปริมาณใยอาหาร 7.6 กรัมเลยนะครับต่อ1ถ้วยโดยมีใยอาหารที่ละลายน้ำได้ในปริมาณที่สูงและมีแคลเซียมสูงช่วยเสริมสร้างในเรื่องของกระดูกและระบบป้องกันโรคกระดูกพรุน อุดมด้วยเบต้าแคโรทีนนะครับและวิตามิน A ช่วยในการมองเห็นและป้องกันโรคต้อกระจกมีวิตามิน C สูงครับช่วยป้องกันหวัดบำรุงผิวพรรณครับ
2: นี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นจริงๆคนไทยเราตั้งแต่ดั้งแต่เดิมมาเราฉลาดอยู่แล้วเรากินอยู่แล้วนะ
0: กินอยู่แล้ว

0: แข็งโปกโคน
1: น้ำแข็งโปกโคนก็เย็นแล้วแม่หนูบอก
2: แม่
1: หน
2: ู
1: บอกว่าอยากเลี้ยงไม้หนาวไม่ยากอะลูกเอาน้ำแข็งโปกโคนเข้า
3: พาเป็นอะไรครับคนหันเรื่องนี้ไม่ได้แล้วเจ็บเป็นเจ็บนะพักตรงนี้สักครู่นึงอย่าพลาดนะพักให้เสร็จเลยว่าเดี๋ยวเราเจอกันนิดนึงเลยเดี๋ยววันนี้เจอกันนะ
0: ครับ
3: พักตรงนี้สักครู่พวกสีน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับบัวลอยลาวาง่าดำครับ
1: เป็นอีกคนหนึ่งที่รักคนกิน
3: เป็นความตั้งใจเป็นงานที่แบบประณีตเนียมนุ่มมาก
0: ที่คุณเห็นกำลังไหลๆอยู่เนี่ยอยู่ในปากหมดเลยนะครับ
1: คุณผู้ชมไม่อยากทำกินหรอกครับเชื่อเถอะไปกินที่

0: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ์
1: หากคุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อน
2: ต้องวันเกิดออกฤทธิ์

0: ไม้ลายมือในการทําอาหารโดยเฉพาะยิ่งอาหารจีนเนี่ยสุดยอดผมยังจําหมวยได้ตลอดเวลาว่าเวลาที่ผมจะทานไก่แช่เหล้าทีไรผมจะต้องนึกถึงเขา
1: ต้องที่นี
0: ่ต้องเขาตัวเขา
1: เอางี้ตั้งแต่หน
0: ูตอนนี้เขามาเปิดร้านใหม
1: ่
0: ร้านเขาใหม่เขาชื่อว่าร้านเตี้ยบายหมวย
1: จ้ะ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆเวลาเขาทําอะไรต่างๆมันจะเป็นความตั้งใจมันนุ่มนวลอร่อย
2: พิ
0: ถีพิถันนะนะแล้ววันนี้เขาจะมาสอนสิ่งหนึ่งซึ่งจริงๆเราคงกินกันบ่อยๆนะแต่ไม่ค่อยรู้ว่าจริงๆมันทำยังไงและทำยากขนาดไหนอะไรยังไงมันคือบัวลอยลาวางาดำเขาเรียกว่าบัวลอยลาวางาดำขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสมใจจิระพงพันธ์จากร้านเตี้ยบายหมวย
3: พี่หมวย
4: พ
3: ี่
4: หมวย
3: ค่ะ
4: พี่หมวย
3: ด
4: ี
3: ค
4: ่
3: ะ
2: หมวยดีครับหมวยสวัสดี
3: สวัสดีค่ะพี่ต่อย
0: ครับหมวยสบายดีนะ
3: สบายดี
0: สบายดีนะเตี้ยบายหมวยอยู่ที่ไหนครับ
3: อยู่ตรงถนนประดิษฐ์มนูธรรม13ถึง15ค่ะตรงเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรา
0: ครับ
3: เปิดทุกวัน
0: เปิดทุกวัน
3: ไม่มีวันหยุด
0: ตั้งแต่

0: ฝึกประมาณนี้นะเรียกว่าประมาณนี้ประมาณนี
1: ้
0: แล้วจึงเอาไป
1: คั่วค่ะ
0: คั่วครับ
1: ขณะที่มีความชื้นหน่อยๆจะทำให้งามันออกมาแล้วมันไม่ไหม้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่พอเขาไปแช่ไว้หนึ่งคืนเนี่ยท่านผู้ชมเขาค่อยๆคั่วนะท่านผู้ชมไฟไม่ได้แรงนะคั่วจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไป
1: ปั่นให้ละเอียดค่ะไปบด
0: ดูความเท่ตรงนี้ท่านผู้ชมดูดีๆนะเห็นขาวๆนั่นไหมหมวยมันคือ
1: เราไปให้งามันงอก
0: งามันงอกไงท่านผู้ชมเพราะมันแช่ไว้หนึ่งคืนและนี่น้ำตาลใส่ไปเท่าไหร
1: ่ใส่ประมาณใส่ครึ่งกิโลค่ะ
0: ครึ่งกิโล
1: แล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็น้ำมันพืชแล้วก็เกลือค่ะ
0: เกลือนิดเดียว
1: ค่ะใช่
0: นี่
1: เพื่อตัดรสหวานให้ไม่ให้มันเลี่ยนเกินไปค่ะแล้วเราก็กวนจนกระทั่งมันได้ที่
0: ค่
1: ะพอได้ที่เสร็จแล้วเราก็ใส่งาดำที่เราปั่นแล้วประมาณ1ใช้1กิโลค่ะ
0: นี่ใส่ลงไป
1: ใส่ลงไปแล้วควนจนกระทั่งมันสุกต้องใจเย็นนะคะตอนนี้เพราะเราไฟแรงเกิน
0: ไม
1: ่ไม่ค่ะ
0: เสร็จเรียบร้อยนึกว่าเสร็จแช่อีก1คืน
1: ใช่ค่ะ
0: เอาไปแช่อีก1คืนฮะกวนเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยเอาไปแช่คราวนี้แป้งข้าวเหนียว
1: ข้าวเหนียว
0: เอามาน
1: วดค่ะใช้น้ำอุ่นใช้น้ำร้อนผสมน้ำเย็นค่ะ
0: ครับ
1: ผสมแล้วก็ใส่ไปกิโลนึงใช้น้ำอุ่น300ถึง500ลิตรค่ะ
0: ครับ
1: 500กรัมค่ะใช่ค่อยๆนวดให้เข้าที่ค่ะ
0: ครับค่อยๆเนี่ยใส่นิดๆนะค่อยๆไปเรื่อยๆเขาจะรู้มือเขาจะรู้จริงว่าอันนี้ได้ละ แค่นี้พอละ
1: ค่ะให้แป้งมันอิ่มน้ำอะค
0: ่
1: ะ
0: พออิ่มเสร็จเรียบร้อยพักทิ้งไว
1: ้30นาที
0: 30นาทีครับทิ้งไว้ก่อนเลย30นาทีอันนี
1: ้เอาไส้งาดำมาปั้นแล้ว
0: อันนี้1คืนแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาออกมาเสร็จแล้วก็มาปั้นตามขนาด
1: ใช่ค่ะพอดีคำให้มันพอดีคำเวลาเราปั้นมาเราต้มเสร็จอะไรเสร็จมันจะได้พอดีคำทานแล้วไม่เลอะเทอะนะคะ
0: คราวนี้แป้งที่พักไว้ครึ่งชั่วโมงเมื่อกี้คราวนี้มาทำได้แล้ว
1: มานวดค่ะ
0: เอามานวด
1: จะสังเกตว่าเราเวลาเราบีบแป้งเหมือนลูกชิ้น
0: อ
1: ันนั้นคือแป้งได้ที่แล้วค่ะเทคนิคมันต้องรู้ค่ะแล้วก็มาปั้นเป็นลูกส่วนที่แป้งเกินเราก็จะเด็ดออกแล้วก็ปั้นให้กลมแล้วก็พักทิ้งไว
0: ้
1: พอเสร็จแล้วเราก็มาต้มน้ำร้อนให้เดือด
0: อ
1: พอประมาณพอนะคะ
0: อ
1: ย่าสุกเกินเพราะมันจะแตกนี่เทคนิคการต้มต้องมี
0: มันต้องมีใช่
1: พอต้มได้ที่แล้วเราก็มาคลุกงาขาวพอคลุก

0: ทุกๆอย่างที่ผ่านเตียบายหมวยนะครับพี่หมวยเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็หนูรู้สึกว่าเออพี่หมวยเป็นอีกคนหนึ่งที่รักคนกินแล้วก็ใส่ใจทุกๆอย่างมันต้องดีคุณผู้ชมรับประกันได้ว่าออกมาจากพี่หมวยออกมาจากเตียบายหมวยอะไรไม่มีคำว่าไม่ดีไม่มีมันต้องดีและมันต้องอร่อยร้านเตียบายหมวยนะครับคุณผู้ชมไม่อยากทำกินหรอกครับเชื่อเถอะไปกินที่ร้านนะครับบัวลอยลาวางาดำอันนี้หนูแนะนำอิสมัตไปแล้วต้องกินเพราะเมนูนี้รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มอา
1: ทานแล้วเป็นยังไงบ้างครับอ
2: ย่างที่เขาพูดกันมันมีความเนียบนุ่มมันมีความตั้งใจแล้วมันเป็นความ
3: มืออาชีพ
2: ทานแล้วครับผมทานแล้วทานขนาดได้ว่าน้ำขิง
3: นั่นลูกใช่ไหมครับ
4: ลูก
3: คนกลาง
4: คนกลางลูกชายคนโตตอนนี้บริหารอยู่ค่ะน้องเฟิร์ส
2: ครับผมครับผม
4: แล้วก็เตอร์ค่ะ
2: นะครับแล้วก็หน้าทีมงานของเราครับ
4: ทีมงานค่ะกัปตัน
2: ขอบคุณมากทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณจริงๆครับแล้วเป็นความอร่อยที่อยากให้ท่านผู้ชมได้ไปลองกันนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณหมวยขอบคุณคุณสมใจขอบคุณร้านเตียใบหมวยขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาตลอดเชื่อผมอะคือเดี๋ยวนี้มันจะหาอาหารแต้จิ๋วที่แบบว่ามือแต้จิ๋วจริงๆทำเนี้ยไม่ใช่ว่าไม่มีมีแต่ที่เป็นคนอย่างนี้แบบนี้มันยากขึ้นไปทุกวันไอ
4: แปะกล้วยคั่วเกลือ
2: แปะกล้วยคั่วเกลือเขาไปกินที่ไหนก็ได้แล้วมากินเขาสักเม็ดหนึ่งฮะขนาดเมื่อกี้นะนี่เล่านิดหนึ่งบังเอิญคุณตีฮะคุณอนิรุธจึงสุขประเสริฐ
0: เฮียตือเจ้าของที่นี่
2: เขามาเยี่ยมผมเขากินเข้าไปคำแรกเขาบอกเลยนี่ใช้ได้คือคนนี้คุณตีนี่เขาเป็นคนเก่งเรื่องอาหารมาก
0: เขาพูดเขาพาหนูไปกินอาหารจีนของยูนานที่เชียงรายอร่อยมาก
2: เ
0: ฮียตี๋พาหน
2: ูเก่งเขาเก่งจริงเรื่องนี้แม่เขากินของคุณแล้วก็บอก
0: รสปากนี่แบบอ
2: ันนี้ใช้ได้ก็คือจบแล้วสำหรับผมเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับคงต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
5: อร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะไปกันที่
6: บางรัก
7: ท่านผู้ชมไม่มีใครทำแล้วนะครับและรถนี้ไม่มีใครทำแล้วนะครับ
8: อร่อยว่าขนาดได้มิชลิน9ปีซ้อนเลยนะครับ
7: ท่านไม่มีคำว่าผิดหวัง
0: หนูอยากกิน
2: สลับได
0: ้ไม่หนูอยากกินหมูด้วย
2: อ๋องั้นไม่ต้องเลยงั้นเอามานี่เลยไม่กินไม่เป็นไร
7: ปลาข้าวคั่วทอด
2: ซอสมะขามครับ
0: มันเป็นอาหารบ้านๆที่อร่อยและเข้ากันอย่างลงตัว
2: เวลาทานก็จะได้รสชาติที่ลองไม่เคยสัมผัสมาก่อน
8: อันนี้คือทีเด็ดเลยอ่ะ
0: เป็นไส้หนวกหูครับ
8: ไม่อะไรอ่ะ
0: มาตุ้ม
9: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
10: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
11: ้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอ๋อเธอหวานเฉียบก็ชีวิตมันติดหวานนะคะคุณพ่อคุณแม่คะใครที่ชอบกินหวานติดหวานขาดหวานไม่ได้

0: องชิมแล้วแหละคือต้องบอกว่ามันหวานแบบอิ่มความสุขไม่ได้หวานแหลมไม่ติดเปรี้ยวที่ปลายลิ้นเลยนี่มันคืออรรถรสเลยคุณผู้ชมคะน้ำผึ้งป่าแท้ๆแบบนี้นะไม่ได้มีมากันบ่อยๆโปรโมชั่นแบบปังๆต้องเข้าแล้วไหมคะพี่ออยคะ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เลยจัดโปรโมชั่นให้แบบสุดพิเศษเลยนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5คุณภาพดีการันตีโดยแบรนด์ของมหาสุขปกติแล้ว1ขวดขนาด 1,000 ml ราคา590บาทค่ะสั่งซื้อเซตสุดคุ้ม2ขวดตอนนี้เฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามารับเพิ่มไปเลยทันทีนะคะอีก1ขวดค่ะจัดหนักจัดเต็มไปเลยทันทีจุกๆ3ขวดค่ะคุณฝน
0: คุณออยคุณออยมาเปิดตัวกับคุณพ่อคุณแม่ทั้งทีแบบนี้มันต้องมีของแถมเพิ่มอีกสักหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะเปิดตัวโปรปังวันนี้นะคะรับเพิ่มไปเลยละกันกระเป๋าผ้ามหาสุขนะคะไซส์ใหญ่จัมโบ้ใส่ได้3ขวดเลยแถมเพิ่มเติมนี่คือพัดลมตั้งโต๊ะพกพาชาร์จ USB ยืดหดได้อีก1ตัวไปด้วยค่ะจัดหนักจัดเต็
0: ม
1: เซตนี้5ชิ้นนะคะราคาปกติแล้วอยู่ที่ 2,350 บาทนะคะวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียงแค่990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นค่ะสั่งซื้อวินาทีนี้จัดส่งฟรีทั่วทั้งประเทศไทยโทรเลยนะคะ02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้นะคะที่ line @happych3 ค่ะ
0: แต่ถ้าพูดถึงน้ำผึ้งป่าหลายๆคนบอกว่าอย่างนี้พี่ออยน้ำผึ้งอ่ะจากที่ไหนก็เหมือนๆกันแหละแต่มหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5ของเราเนี่ยเราต้องเข้าป่าไปเก็บจริงๆใช่ไหมพี่ออย
1: น้ำผึ้งป่าแท้นะคะจากธรรมชาติของแบรนด์มหาสุขของเราก็พูดอย่างที่ว่าเลยก็คือแต่ต้องเข้าป่าไปจริงๆและเราก็ต้องไปคัดนะคะในเรื่องของฟาร์มผึ้งที่ได้คุณภาพนะคะที่ได้มาจากแหล่งอุดมสมบูรณ์เขามีการนะคะไปทำการเก็บเกี่ยวนะคะก็คือต้องบอกว่าเป็นแม่พันธุ์ผึ้งที่ไปนะคะทำการวางกล่องลังนะคะแล้วก็ปล่อยผึ้งตรงนี้ไปเก็บเกี่ยวเกสรดอกไม้นะคะที่เป็นป่าเบญจพรรณและดอกไม้หลากหลายกลิ่
0: น
1: ใช่แบบธรรมชาติเลยไม่มีการกระตุ้นไม่มีการเร่งใดๆหลังจากนั้นค่ะเมื่อเขาก็จะนำมานะคะทำรังเป็นเฟรมนะคะให้เต็มแบบนี้ซึ่งเมื่อถึงเวลาปุ๊บเราก็ได้นำน้ำผึ้งตรงนี้นะคะทุกหยดที่ได้จากธรรมชาติแท้ๆก็คือมาคัดสรรกันกรองลงซึ่งน้ำผึ้งป่าเดือน5จากแบรนด์มหาสุขของเราเนี่ยบรรจุขวดนะคะในโรงงานนะคะที่ได้รับมาตรฐานสากลเพื่อให้มั่นใจได้เลยนะคะว่าทุกหยดที่ถึงมือคุณผู้ชมแบบนี้จะสะอาดสดและใหม่นะคะไม่มีสิ่งเจือปนอย่างแน่นอน
0: บางทีเนี่ยนะคะเราเปิดขวดมาเนี่ยเรายังทานไม่หมดเราจะเก็บรักษายังไงดีคะให้เขาอยู่กับเราได้นานๆพี่ออย
1: คือจริงๆแล้วง่ายมากเลยคุณฝนค่ะแค่ปิดฝาให้สนิทแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะอยู่ได้นานเลยทีเดียวซึ่งห่างไกลจากความชื้นแล้วก็หมดแค่นั้นเองนะคะในอุณหภูมิห้องที่ปกติได้เลยเราสามารถเก็บได้หลายปีเลย
0: ไม่ใช่แค่จะทานสดๆได้อย่างเดียว
1: ใช่สามารถรังสรรค์ได้หลากหลายเมนูคืออาหารหวานเนี่ยราดบนวัฟเฟิลหรือฮันนี่โทสต
0: ์นะคะเอ้ยใ
1: หญ่แต่อีกหนึ่งผลไม้ต้องนึกถึงน้ำผึ้งแน่นอน
0: ก็ต้องคืออ
1: ะโวคาโด
0: อะโวคาโดนี่โอ้โหคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็คือน้ำผึ้งอัญชัน
1: เหมาะมากกับอากาศร้อนๆนะ
0: เนี่ยเราก็ใส่โซดาลงไปก่อนเลย
1: โอ้โหสดชื่นซาบซ่าหนา
0: แล้วก็ตามด้วย
1: น้ำผึ้งมหาสุขค่ะต้องบอกว่าน้ำผึ้งของเราเนี่ยหลังจากที่เราเทลงไปสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าเนื้อของน้ำผึ้งแท้จะไม่ละลายทันทีนะแต่เมื่อคนปุ๊บละลายง่ายเข้าเนื้อกันเป็นอย่างดีมากๆ
0: หล
1: ัง
0: จากนั้นนะคะก็มาด้วย
1: รู้สึกแบบว่าเปรี้ยวๆนี่ต้องมาแล้วน้ำลายสอเลยอ่ะ
0: และที่สำคัญนี่ค่ะ
1: น้ำอัญชันใช่ไหมคะ
0: อ
1: ั
0: ญชัน
1: จริงๆแล้วน้ำอัญชันทานดีมีประโยชน์ด้วยนะ
0: เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: ถึงเวลาช่วงชิมรสชาติ
0: ได้ชิมนะคะ
1: ได้เลยค่ะขอแอบกลืนน้ำลาย
0: สดชื่น
1: อ
0: ร่อยมากคุณผู้ชมค่ะดับกระหายคลายร้อนได้นะคะ
1: วันนี้อีกหนึ่งเมนูนะคะที่ออยเองก็ทานเป็นประจำแล้วออยเชื่อว่าวันนี้เป็นเมนูที่ขึ้นชื่อในร้านกาแฟมากๆนั่นก็คืออเมริกาโน่นะคะน้ำผึ้งนั่นเองน้ำผึ้งมหาสุขของเราจะมีกลิ่นความหอมเราชอบหวานก็ใส่หวานได้ตามอัธยาศัยเลยผสมกับน้ำเปล่านะคะน้ำผึ้งแท้ค่ะเขาจะไม่แตกตัวนะคะแต่เมื่อมีการคนปุ๊บทันทีแบบนี
0: ้
1: นะคะเขาจะมีการแตกตัวและละลายในน้ำง่ายมากๆคือกาแฟของเราเนี่ยสามารถเป็นกาแฟสด

ฉพาะ100สายสุดท้ายที่โทรเข้ามานะคะแถมฟรีไปอีก1ขวดทันทีค่ะได้เยอะได้คุ้มนะคะแต่วันนี้คุณออยเจ้าของแบรนด์ยังมอบของแถมเพิ่มให้แบบ

0: เกิดการสำลักนะคะค่ะช่วงอาจารย์มีอะไรนำเสนอ
1: ของผมเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเรานึกถึงมะพร้าวน้ำหอมครับพี่ตุ๊กเราต้องนึกถึง
0: บ้านแพ้ว
1: บ้านแพ้วสมุทรสาคร
0: ถูกต้อง
1: ปัจจุบันไม่ต้องไปกินไกลขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะว่าแค่นนทบุรีท่าอิฐเท่านี้ก็มี
0: เอาเลย
1: เดี๋ยวน้องน้ำฝนจะพาไปทาน
0: ไปชมกัน
1: เชิญเลยครับ
2: นี่ก็มะพร้าวนนก็มะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมสดๆส่งตรงจากบ้านแพ้วมาเสิร์ฟถึงท่าอิฐนนทบุรีเห็นแบบนี้ไม่ต่ำกว่า 2,000 ลูกต่อวันเลยแหละค่ะใครชอบน้ำมะพร้าวชอบเมนูของหวานจากมะพร้าวบอกเลยว่าที่นี่มีครบอากาศร้อนๆแบบนี้รับรองสดชื่นลืมร้อนไปเลยค่ะตามน้ำฝนไปดูกันค่ะว่า Universal Coco ร้านนี้ที่เด็ดเขาอยู่ตรงไหนกันนะ
3: Universal Coco เป็นโรงมะพร้าวแปรรูปครบวงจรค่ะส่งตรงความสดจากสวนบ้านแพ้วมาไว้ที่นี่เลยมีทั้งมะพร้าวถอดรูปลูกใหญ่เนื้อหนาทานได้ทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยค่ะมีน้ำมะพร้าวสดๆแบบ 100% ที่เขาใช้มะพร้าวอ่อนปอกกันสดๆจากลูกแบบนี้เลยหรือจะเป็นน้ำมะพร้าวนมสดปั่นเย็นชื่นใจดับร้อนได้ดีมากเลยค่ะและยังมีวุ้นมะพร้าวน้ำหอมพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนทองม้วนสดสอดไส้มะพร้าวอ่อนและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะคือไอติมกะทิสดมะพร้าวอ่อนค่ะเนื้อมะพร้าวนี่แบบให้แน่นๆจัดเต็มขนาดนี้พูดแล้วก็ชิมเลยดีกว่าค่ะร้อนๆแบบนี้มันต้องเจออะไรแบบนี้ค่ะแบบเย็นชื่นใจแล้วก็ไอติมกะทิของเขาอะค่ะหวานน้อยมีความหอมมันจากกะทิมะพร้าวแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวสดแค่มาเต็มๆแบบนี้คือสวรรค์ของคนรักมะพร้าวค่ะมาต่อกันที่มะพร้าวถอดรูปค่ะกินได้ทั้งลูกทั้งเนื้อทั้งน้ำแบบนี้เลยค่ะเป็นมะพร้าวที่หวานธรรมชาติหอมแบบเป็นเอกลักษณ์ของเขาเพราะว่าส่งตรงมาจากบ้านแพ้วจริงๆมาต่อกันที่ทองม้วนสดมะพร้าวอ่อนค่ะแล้วเมื่อกี้ไปเห็นวิธีการทำมาแล้วอะตกใจไม่รู้ว่าเขาใส่เนื้อมะพร้าวเยอะขนาดนี้มะพร้าวคือเป็นมะพร้าวอ่อนที่หอมและอร่อยมากๆได้กินเนื้อมะพร้าวสดแบบเต็มๆชิปฟอนมะพร้าวอ่อนค่ะคือแค่จับก็รู้แล้วว่านุ่มมากเหมือนเป็นครีมมะพร้าวอยู่ข้างในด้วยหวานไม่มากแต่ว่าหอมกลิ่นมะพร้าวสุดๆเลยค่ะและนี่ค่ะน้ำมะพร้าว 100% นะคะสดไม่สดดูจากข้างหลังค่ะปอกกันอยู่ตรงนี้ค่ะสดมากคือมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วอะค่ะเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วคือหวานหวานระดับนึงนะแต่ว่ามันจะมีความหอมที่ไม่เหมือนที่ไหนเลยสดชื่นค่ะนี่เลยค่ะน้ำมะพร้าวนมสดปั่นนะคะชื่นใจได้รสของนมมาผสมกับน้ำมะพร้าวน้ำหอมมันแบบชื่นใจและสดชื่นมากๆเลยค่ะจริงๆผมจะบอกว่าที่นี่นะคะเขามีเมนูเกี่ยวกับมะพร้าวอะเยอะมากกว่านี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่รักมะพร้าวเนี่ยห้ามพลาดเลยที่จะมาที่นี่ค่ะ
2: แต่ละเมนูที่น้ำฝนเขาชิมขอลิสต์ออเดอร์ตามให้ครบทุกเมนูเลยค่ะใครชอบมะพร้าวน้ำหอมปักหมุดมาเลยที่ Universal Coco ท่าอิฐนนทบุรีบอกเลยว่าครบเครื่องเรื่องมะพร้าวจริงๆค่ะร้านนี้เขาเปิดยาวๆตั้งแต่8โมงเช้าถึงตีหนึ่งวันนี้หมดเวลาแล้วสัปดาห์หน้าน้ำฝนจะพาไปเที่ยวที่ไหนรอติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหสารพัดเมนูเกี่ยวกับมะพร้าวแล้วเปิดดึกมากเลยเปิดถึงตีหนึ่งเนี่ย
1: ถามเมื่อคืนทำไมกลับดึกออกไปกินมะพร้าว
0: ไปกินเหล้าอิจฉาน้ำฝนน่ะกินเยอะมากเลยแต่ก็ไม่อ้วนน่ะอ
1: ิ
0: จฉามาก
1: ยอด
0: เอาละค่ะสำหรับตอนนี้นะคะใครที่ชอบทานปลาหรือว่าทานเนื้อตุ๋นอร่อยทั่วไทยมีร้านมาแนะนำค่ะจะอร่อยแค่ไหนไปชมกันค่ะ
4: อร่อยทั่วไทยวันนี้พาไปปักหมุดที่พิษณุโลกกับร้าน

0: ถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นชุมแพบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นร้านนี้เขาพิเศษตรงที่นำทั้งไอศกรีมมาตั้งเรียงกัน12ถังมีทั้งรสช็อกชิพมะม่วงทุเรียนมะนาวมะม่วงชาไทยชาเขียวสตรอเบอรี่วานิลาช็อกโกแลตกะทิปีโป้และโอรีโอเพื่อให้เลือกกันได้แบบจุใจมาพร้อมท็อปปิ้งกว่า40หน้าแบบบุฟเฟ่เลยเริ่มต้นถ้วยละ30บาทได้ไอศกรีม3ลูกไปจนถึงถ้วยละ50บาทไอศกรีม5ลูกหรือใครต้องการแบบกล่องก็เริ่มต้นตั้งแต่50บาทถึง100บาทเท่านั้นค่ะส่วนร้านเขาเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9นาฬิกาอยากใครร้อนแบบจุกๆก็เชิญค่ะ
1: ทุก
2: วันมันไส้ยาคนภาค

0: การปิดก็ไม่ได้
1: ปิดไม่สนิท
0: แนบสนิทเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้ปิดเร็วเท่าเดิม
2: เ
0: นี่ยถ้าทานเยอะๆหรือว่าทานปริมาณมากๆแบบคำใหญ่ๆอะค่ะมันก็จะไม่สามารถป้องกันได้ 100% เหมือนเดิม
2: อันตรายมากไหมครับ
0: ใช่อันตรายมากค่ะอันตรายมากมี2แบบค่ะแรกก็คือมันใหญ่แล้วมันลงไปติดเลย
1: แล้วถ้าเคี้ยวไม่ละเอียดใหญ่แล้วลงไปติดเลย
0: ใช่ค่ะอันที่2ก็คือเป็นแบบเงียบค่ะ
1: เงียบยังไง
0: คือพอมันปิดไม่สนิทใช่ไหมคะมันก็จะลงเล็กๆไปเรื่อยๆทีนี้พอมันลงหมายถึงลงไปในหลอดลมอะค่ะก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อค่ะในปอดก็เลยเป็นเหตุว่าผู้สูงอายุมีโอกาสปอด
1: ติดเชื้อ
0: ปอดบวมได้บ่อยมากโดยที
1: ่อันไหนอันตรายกว่ากันอันหลังนี่ไหมคะทีละนิดทีละนิดหรือยังไง
0: อันแรกเสียชีวิตเร็วกว่าแรกคือพอติด
2: ใจไม่ออก
0: ใช่มีเวลาแค่4นาที
1: 4นาทีอะฮะ
0: ใช่ค่ะพอ
1: 4นาทีตายได้แค่4
0: ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเสียชีวิต 6-10 นาทีตามมาค่ะ
2: น่ากลัวมากอ่ะทีนี้สำลักน้ำลายมันเกิดจาก

0: บาลมาถึงไม่ทัน
1: เขาจะมีอาการเนี่ยท่านอย่างนั้นนะ
0: เขาจะหน้าเขียวหน้าแดงแล้วก็พูดไม่มีเสียง
2: หายใจไม่ได้
1: คือเลือดไม่ได้ใช่ไหม
2: สี่นาทีไง
1: นี่ไปรูดออดลมแล้ว
0: ใช่
2: 4นาทีใช่ไหม
0: อุ่นแบบคอมพลีทสมบูรณ์เลยค่ะใช่4นาทีสมองตายแล้วก็เสียชีวิตใน 6-10 นาทีซึ่งเขาก็จะต้องพูดไม่มีเสียงนะคะ
1: อย่างนี้ใช่ไหม
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: เส
1: ีย
0: งต้องไม่มีเสียงแต่ถ้าตราบใดที่มีเสียงคือแบบที่2ปิดไม่สมบูรณ
2: ์
0: ห้ามช่วย
2: อ้าว
0: เพราะถ้าเราช่วยเราอาจจะทำสมมติหลอดลมอย่างนี้

0: ือดด้วย
1: อุ้ย
0: เจ็บมากแน่นหน้าอกรุนแรง
2: ต้องไปหาเลย
0: ให้โทร1669
2: 1669
0: ค่ะแต่ว่าถ้าธรรมดารู้สึกระคายเคืองคอเฉยๆก็ไปตรวจเพิ่มไม่ต้อง
2: เอาอย่างนี้ได้ไหมพอเขาอย่างนี้อย่างนี้มาเราให้คนอื่นโทร1669ก่อนเลยแล้วเราก็เข้าไปช่วย
0: ใช
2: ่
0: ค่ะ
2: อ๋อค่ะต้องช่วยให้เร็วที่สุด อย่าลืมนะคะถ้าเขายังมีเสียงอยู่ไม่ต้องช่วยแต่ถ้าเขา
1: ไอเขาไอ
2: ไม่ได้แล้วถ้าเขามีเสียงอยู่ให้เขาไอแล้วไม่ต้องเข้าไปช่วยให้เขาช่วยตัวเองแต่ถ้าเขาพูดไม่ได้เมื่อไหร่ต้องช่วยแบบเมื่อกี้นี
1: ้แต่ต้องถามด้วยแบบว่าจะช่วย
0: ใช่ค่ะต้องถามว่าอาหารติดคอใช่ไหม
2: แต่พี่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องถามจะมีใครปฏิเสธการช่วยเหลือหรอหมอ
1: ไม่แต่ถามว่าเผื่อมี
0: ไม่นี้มีคนหลายประเภทค่ะ
2: หลายประเภทยังไงเช่นยังไงหมอ
0: เขาอาจจะไม่มั่นใจในเราเขาอาจจะรู้ได้สมมติเราเป็นคนแปลกหน้ากันอยู่กัน
1: เลยนิดนึงกลัวไปทำให้เขาหนักกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่อะไรแบบนั้น
1: โอเคครับ
2: วันนี้เรารู้เรื่องการสำลักไปแล้วว่าการช่วยเหลือผู้ที่สำลักทำยังไงพรุ่งนี้เราจะมีเรื่องราวของคนที่แบบว่าหมดสติไปแล้วต้อง CPR ต้องช่วยเราจะได้เรียนรู้วิธี CPR ด้ว
1: ย
2: เพราะว่าถ้า CPR ช้าไปก็มีโอกาสเสียชีวิตได้
1: หรือทำไม่เป็นก็
2: ใช่
1: อาจจะทำให้เขาเสียชีวิตเพราะเรา
2: พรุ่งนี้คุณหมอยังอยู่สอนเรา
1: ได้เลยครับ
2: นะคะ
1: ยอด
2: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมาก
1: ขอบคุณนะหมอนายครับน่ารักมากโอเคคำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้นะครับความล้มเหลวทั้งหลายไม่ได้กำหนดชีวิตแต่ความคิดที่คุณมีหลังจากที่คุณล้มเหลวทั้งหลายจะกำหนดชีวิตคุณครับ
2: วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเรา3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะวันนี้อยู่กับลูกแก้วและจอยชนิชาค่ะสามารถชมการสดผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกดแอป3 Plus ได้เลยนะคะ
0: เรามาเริ่มต้นข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะเมื่อประเทศไทยของเราค่ะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความพร้อมในการรับมือกับภาวะช็อคเศรษฐกิจโลกในอนาคตค่ะMoody Ratings ค่ะสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือระหว่างประเทศได้ออกรายงานฉบับล่าสุดโดยระบุว่าไทยอินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียและเม็กซิโกเป็นกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ที่มีความพร้อมมากกว่าหลายประเทศในการรับมือกับภาวะช็อคของเศรษฐกิจโลกในอนาคตค่ะโดยเขาบอกว่าในช่วงเวลาที่ตลาดเผชิญความตึงเครียดแต่ไทยได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นอย่างต่อเนื่องมีกรอบนโยบายที่แข็งแกร่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับการมองว่าน่าเชื่อถือและมีเสถียรภาพในการจัดการ

โอกาสกระทบไปถึงแนวโน้มด้านความเชื่อมั่นของคนไทยในอีกหลากหลายมิติค่ะเช่นความไม่พร้อมที่จะเชื่อใจผู้ที่มีความเห็นต่างและการปิดกั้นในที่ทำงานอาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะโดยพนักงานไทยเนี่ย 59% ยอมรับว่าพวกเขามีความคิดที่จะย้ายแผนกเลยหากหัวหน้าที่ขึ้นตรงด้วยเนี่ยมีมุมมองที่แตกต่างจากตนเองค่ะและ 40

0: ให้พลังงานเยอะและหลังจากกินทุเรียนแล้วเนี่ยก็ควรดื่มน้ำตามมากๆนะคะเพื่อช่วยลดความร้อนในร่างกายและความที่ทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อนจึงไม่ควรกินในช่วงเวลาเดียวกันกับอาหารและก็เครื่องดื่มบางประเภทนะคะเช่นไม่ควรกินพร้อมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะเพราะทุเรียนมีสารกัมมันตภาพสูงซึ่งจะไปยับยั้งเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายแอลกอฮอล์ในตับนะคะหากกินคู่กันก็จะทำให้ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ยสูงกว่าปกติอาจเกิดอาการปวดหัวคลื่นไส้ใจสั่นอาเจียนรุนแรงหรือเสียชีวิตได้เลยนะคะพวกน้ำอัดลมนมวัวอาหารทะเลก็ไม่ควรกินพร้อมๆกับทุเรียนเช่นกันค่ะส่วนสิ่งที่ควรกินหลังจากกินทุเรียนแล้วนะคะนอกจากน้ำเปล่าก็ควรกินคู่กับผลไม้ฤทธิ์เย็นนะคะกับคู่ของเขาคือมังคุด
1: ค่ะ
0: หรือแตงโมหรือส้มโอนะคะเพื่อช่วยปรับสมดุลในร่างกายค่ะแหมข่าวนี้เหมือนมาเตือนใจดิฉันค่ะ
1: ต้องกินคู่กันนะคุณอย่ากินเดียว
0: ๆแล้วก็อย่ากินเยอะเกินไปด้วย
1: ถูกค่ะค่ะมากันที่เรื่องของความร้อนกันบ้างดีกว่าวันนี้มีเทคนิคการเลือกสีเสื้อนะคะมาฝากกันเพราะว่าบางทีเนี่ยแค่เปลี่ยนเสื้อชีวิตคุณก็เปลี่ยนแล้วค่ะวันนี้ค่าดัชนีความร้อนกทม.นะคะยังอยู่ในระดับอันตรายค่ะที่สามารถรู้สึกอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง 51.9 องศาเซลเซียสค่ะดังนั้นอะไรเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยลดความร้อนได้ตอนนี้ก็คือสำคัญมากๆอย่างการเลือกสีเสื้อนะคะเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินว่าอย่าไปใส่สีดำไปตากแดดนะเพราะว่าสีดำเนี่ยจะดูดแสงมันจะร้อนจริงๆแล้วนี่เป็นกฎฟิสิกส์ค่ะที่เรียกว่ากฎสีสะท้อนแสงค่ะเขามีการรายงานอย่างจริงจังเลยนะคะแล้วก็พบว่าการสวมเสื้อสีต่างๆส่งผลให้อุณหภูมิที่ต่างกันสามารถแบ่งเป็นกลุ่มสีได้นะคะโดยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มเย็นสบายค่ะแนะนำให้ใส่เลยสีขาวสีเหลืองจะสะท้อนความร้อนได้ดีที่สุดต่อมาเป็นกลุ่มสีระบายความร้อนได้ดีนะคะสามารถเอามาใส่สลับได้สีเทาสีแดงค่ะต่อมาเป็นกลุ่มสีที่เริ่มร้อนหน่อยๆและจะเป็นสีม่วงและสีฟ้าปิดท้ายด้วยกลุ่มที่ใส่แล้วร้อนแน่นอนเลยนะคะคือสีเขียวสีเขียวเข้มและสีดำก็จะดูดความร้อนได้มากที่สุดช่วงไหนที่อากาศแบบร้อนๆแดดแรงๆก็อย่าลืมหลีกเลี่ยงนะคะใส่เสื้อผ้าสีที่ช่วยดูดความร้อนได้น้อยหน่อยเพื่อจะได้ระบายอากาศได้ดีขึ้นด้วยนะคะ
0: เพื่อสุขภาพของคุณเองนะคะเดี๋ยวจะเป็นลมแดดกันซะก่อนและปิดท้ายกันที่ข้อมูลที่น่าสนใจและน่าตกใจมากๆนะคะเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนนั่นเองค่ะสสส.และภาคีเครือข่าย

0: เลยอ่ะต้องใกล้ชิดมากๆจริงๆเลยนะคะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะเรามีแขกรับเชิญเป็นศิลปินหนุ่มรอค่ะน้องสมาร์ทชิษณุพงศ์หรือ CSNP นะคะที่จะมากับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยจะอ้อนขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับน้องในช่วงหน้าค่ะ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy We Precision

0: ฮลเฟรนช์ฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
1: กินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บ
2: มีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันอีกแล้ว
3: ต้องคอลเกตเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99% พร้อมตัวอะไรสูงช่วยป้องกันฟันผุบอกลาปัญหาจุกจิ๊บในช่องปาก
4: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือก

0: โยกมาแล้วก็บ้าจี้จะโยกด้วยอ่ะแล้วมันแตกต่างกับจากเพลงที่ผ่านมายังไงบ้างคะ
1: ก็จะเป็นจังหวะแคชชี
0: ่
1: แคชชี่ก็เราเพิ่มเข้ามาแล้วก็แบบเนื้อเพลงเนื้อหาที่มันแบบต่างจากเพลงก่อนนี้ก่อนหน้า
2: พูดถึงเนื้อหาของเพลงกันบ้างดีกว่า
1: ครับ
2: ออนไนท์ที่พูดถึงอะไรยังไงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้าง
1: ถ้าสั้นๆเลยก็คือหนุ่มที่อยากอยู่กับคนพิเศษตลอดทั้งคืน

0: TikTok TikTok นี่คือ challenge ตอนนี้เป็นยังไงคะทำอะไรเอ่ย
1: ก็มีเต้น
0: มีเต้น
1: มีท่าเต้นให้ทุกคน
0: ยากไหมคะ
1: ได้มาหรอไม่ยากครับผมทุกคนทำได้แน่นอน
2: งั้นสอนพี่จอยเลย
0: อย่าพึ่งค่ะให้น้องเต้นให้ดูก่อนไหม
2: อ๋อโอเค
0: น้องเล็กๆเล็กๆแบบว่าถ้าใครแบบว่าอยากจะลองทำ
2: ดูซิง่ายจริงไหม
1: ค่ะ All night อยากให้เธอแทบใจ she said that she need me stay all nightOh my ใจมันจะไม่ไหว I'm thinking about you say all night
0: น่าจะไม่ได้ตั้งแต่อแรก
2: แล้วเฮ้ยเด็กสมัยนี้เขาทำได้กัน
0: เมื่อกี้เต้นโชว์ไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมา
3: ดูกันแบบสด
2: ๆใช่แล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องสมามากเลยนะคะให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราขอให้เพลงปังปังปังปัง
0: คุณนะ
2: คะเดี๋ยวเชื่อปั่นวิวเต็มที่เลยนะคะและตอนนี้ค่ะขอปิดเบรกนะคะกับเพลง All Night ของ Smart นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าว IT กับคุณจีชัชวีกันค่ะยกเวทีให้น้องเลย
1: ครับผม

0: ฟ้าเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี้
1: GWM Aura 5ยุคใหม่ของรถ SUV เริ่มขึ้นแล้วมาพร้อม2ขุมพลังใหม่ล่าสุด Next Generation HEV Feel Sport แต่ประหยัด
2: หรือออกไปใช้ชีวิตแบบโซฟาได้เร็วกว่าใครกับ Next Generation EV แถม Go Sofa ได้มากกว่าทุกเส้นทาง
3: ก้าวสู่ยุคใหม่ก่อนใคร
4: กับ New Era SUV Aura 5 Redefine Your New Era
5: GWM บ้านอบอุ่นและปลอดภัยด้วยเตาแก๊สรินไน Hovaro C มาพร้อมฟังก์ชันหลากหลายเพื่อความปลอดภัยตั้งอุณหภูมิได้3ระดับพร้อมย่างอบได้ในเตาเดียวรินไน Heat is Home

0: สนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: โตโยต้าเมืองสีเขียว
2: ติดตามข่าวไอทีกับ Daily C3 ค่ะในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเรามาติดตามเรื่องของเหตุการณ์ระทึกขวัญที่กลายเป็นประเด็นร้อนเลยบนโลกโซเชียลเขาแชร์กันเยอะมากเป็นกรณีผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มเรียกรถเจ้าดังต้องตัดสินใจกระโดดรถหนีจนตัวเองได้รับบาดเจ็บหลังพบว่าคนขับไม่ใช่คนเดียวกันกับในแอปพลิเคชันค่ะก็คือล่าสุดทางกระทรวงดีอีก็เตรียมผนึกกำลังร่วมกับเอ็ดดาสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็กรมการขนส่งทางบกออกมาตรการแล้วนะคุมเข้มเพื่อจัดการกับช่องโหว่ของแพลตฟอร์มเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
3: เหตุการณ์ผู้โดยสารสาวต้องตัดสินใจกระโดดหนีลงจากรถแอปดังกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ภาครัฐต้องลุกขึ้นมาสังคายนาระบบความปลอดภัยของแอปพลิเคชันเรียกรถในประเทศไทยทั้งระบบล่าสุดค่ะกระทรวงดีอีผนึกกำลังร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและตำรวจออกมาส่งสัญญาณชัดเจนว่าเตรียมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเต็มรูปแบบหลังตรวจสอบพบว่าเคสนี้ผู้ก่อเหตุมีการสวมสิทธิ์โดยใช้บัญชีของพ่อมาขับรถไม่มีใบขับขี่สาธารณะและรถที่ใช้ก็ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องถือว่าเป็นช่องโหว่ที่ปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปตัวเลขจากกรมการขนส่งทางบกน่าสนใจมากตั้งแต่ปี65พบว่าการกระทำผิดในระบบเรียกรถกว่า 6,000

0: ที่ประชาธิปัตย์จะไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการกู้เงินของรัฐบาลนะคะ4,000 ล้านโดยให้เหตุผลว่ายังไม่ถึงเวลาเร่งด่วน
1: ใครก็ไม่ได้นะครับ
2: ก็ต่างคนต่างทำหน้าที
0: ่แต่รัฐบาลก็มั่นใจว่าตอนนี้มัน
2: ผมก็ทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
0: รัฐบาลก็ยังยืนยันมั่นใจว่าตอนนี้มัน
2: เหล่านี้
0: ใช่ไหมคะ
2: ตกไปที่พี่น้องประชาชนนะครับ
3: กัมพูชายอม
2: ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยทำ
3: ครับนายกท่าทีกัมพูชาใช้ยอมใช้อันร้อนนะครับ
0: ย
3: ิน
0: ด
3: ี
0: ใช
3: ่
0: ไหมคะที่จะให้มีการตรวจสอบตลอดนะคะท่านนายก
2: ยินดีเต็มที่เลย
0: เพราะว่าทางรัฐบาล
2: ท่านอย่างที่ตีบอกแล้วว่าทุกขั้นตอนมีการตรวจสอบได
0: ้
2: ตรวจสอบทางดิจิทัลเลยทุกคนมีส่วนร่วมไม่ต้องห่วง
0: จะต้องมีหน่วยงานไหนเข้ามาชี้แจงในเรื่องนี้เป็นพิเศษไหมคะหรือให้ท่านเอกนิติเป็นคนชี้แจง
2: ตรงนี้มันมาจากทางกระทรวงการคลังอยู่แล้วอยากจะรับทราบอะไรก็มีคนรับผิดชอบฝ่ายชี้แจง
0: ค่ะ
4: คุณเอกนิติก็เป็นอีกคนนึงที่ออกมาสวนฝ่ายค้านวันนี้นะคะถึงกับใช้คำว่าตอนโครงการไทยเข้มแข็งผมเป็นคนไปอธิบายกับศาลรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองนะคุณเอกนิติชี้แจงว่าดูทุกช่องทางแล้วแต่งบประมาณไม่พอยืนยันการออกพรก.กู้เงินมีความจำเป็นเร่งด่วนส่วนที่พรรคประชาธิปัตย์จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความรองนายกเอกนิติบอกว่าไม่กังวลค่ะแล้วก็เปรียบเทียบเหมือนกับตอนที่ออกพรก.ไทยเข้มแข็งคือตอนนั้นมีการกู้เงิน400,000 ล้านบาทนะคะถูกฟ้องด้วยผมยังไปช่วยอธิบายที่ศาลรัฐธรรมนูญเลยส่วนที่คุณหมายสิริกัญญาออกมาวิจารณ์ว่าการออกพรก.กู้เงินนั้นเหมือนกับเป็นการตีเช็คเปล่าคุณเอกนิติบอกว่าการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านไม่ได้เป็นการใช้งบรวดเดียวมีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการไม่ใช่อยากจะทำอะไรก็ทำหรือเป็นการตีเช็คเปล่าค่ะทีนี้ฝั่งของคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะวันนี้พรรคประชาชนเขามีการประชุมครม.เงากันอยู่คุณสิริกัญญาให้ความเห็นเรื่องนี้

0: วันนี้นะคะปรากฏว่าทางฝั่งกัมพูชาเขาก็นั่งไม่ติดเลยค่ะทั้งฮุนเซนฮุนมาเน็ตก็ออกมาบอกว่าไทยพยายามจะออกห่างการพูดคุยทวิภาคีแล้วล่าสุดบอกว่าจะใช้กลไกภาคบังคับนั่นก็คืออังคอสนะคะซึ่งก็ทำให้หลายฝ่ายเกิดความกังวลว่าจะทำให้ไทยเสียเปรียบในเรื่องเส้นเขตแดนหรือเปล่าล่าสุดวันนี้นักข่าวไปถามนายกเรื่องนี้นายกบอกว่าการใช้กลไกตามอนุสัญญาอังคอสจะทำให้สองประเทศอยู่บนพื้นฐานกฎเกณฑ์เดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อนที่ใช้คนละกฎเกณฑ์แต่เมื่อไม่มี MOU 44แล้วหลังจากนี้จะคุยอะไรกันก็ต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ใหม่ค่ะยืนยันว่ายังมีเวลาในการหารือกันได้
1: กัมพูชายอมรับในที่จะใช้อันคลอสนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีของประเทศไทยในการที่จะไปประชุม
2: อย่างน้อยก็อยู่บนฐานเดียวกันเพราะตอนนี้ก็ทำให้ทั้งไทยทั้งกัมพูชาก็อยู่บนพื้นฐานกฎเกณฑ์เดียวกันสมัยก่อนพูดกันคนละเกณฑ
1: ์ก็ถือว่าจะคุยกัน
2: ได
1: ้กัน
2: อันนี้ก็เป็นจุดก็พูดยังไงว่าตอนนี้เราไม่ได้มี MOU 44แล้ว
1: ครับ
2: นะครับก็ถ้าจะคุยอะไรกันต่อไปก็ต้องมานั่งกำหนดกรอบกำหนดกฎเกณฑ์กันใหม่ซึ่งยังมีเวลาที่จะต้องหารือกันครับนะครับ
1: ครับ
2: ทางกระทรวงต่างประเทศเขาก็รับผิดชอบเรื่องนี้อยู่ครับ
0: ขณะที่ท่าทีของทางกัมพูชานะคะล่าสุดสมเด็จฮุนเซนได้โพสต์เรื่องนี้บอกว่ารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการตัดสินใจของไทยในการยกเลิก MOU 44และบอกว่ากัมพูชากำลังเดินหน้าตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยจะไม่ยอมรับกลไกการเจรจาของสองฝ่ายที่จะเกิดขึ้นมาใหม่เพื่อแทนที่ข้อตกลงเดิมที่ฝ่ายไทยฉีกทิ้งไปค่ะดังนั้นต้องมารอดูนะคะว่าการใช้กลไกไก่เกลี่ยโดยภาคบังคับนั้นที่หลายฝ่ายกังวลว่าอาจจะทำให้ไทยเสียเปรียบเรื่องนี้ในทางกฎหมายจะมีผลอย่างไรบ้างเดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามต่อในคุยข่าว3นะคะเอาเรื่องของปลากระป๋องค่ะหลายคนก็ติดตามข่าวนี้กันมาต่อเนื่อง2วันแล้วนะคะคือมีพี่คนนึงเขาไปแกะปลากระป๋องเทออกมาแล้วปรากฏเนี่ยท่านผู้ชมมันไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลแต่ว่าเป็นปลานิลแล้วปรากฏเมื่อวานอย.ก็ไปตรวจสอบถึงที่โรงงานเลยไปทดสอบดูบางกระป๋องก็เป็นปลานิลจริงๆค่ะยึดมาหมื่นกว่ากระป๋องนะคะวันนี้ล่าสุดคุณสุภมาศรัฐมนตรีประจำสำนักนายกและเลขาธิการอย.ลุยไปตรวจสอบโรงงานด้วยตัวเองปรากฏว่าไปเจอเจ้าของด้วยทางฝั่งของเจ้าของนี่ถึงขั้นยกมือขอโทษเลยค่ะลองไปดูบรรยากาศการลงพื้นที่ไปตรวจนะคะคุณสุภมาศและเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการอย.เข้าไปตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องที่จังหวัดสมุทรสาครหลังได้รับรายงานว่ามีการใช้ปลานิลมาทำแทนปลาแมคเคอเรลค่ะคือตัวของสลากที่อยู่ข้างๆกระป๋องมันไม่ตรงกันมีช่วงหนึ่งได้พูดคุยกับเจ้าของโรงงานด้วยนะคะถึงขั้นยกมือไหว้ขอโทษเลยบอกขอโทษในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอ้างว่าจริงๆแล้วต้องการจะเอาไปทดลองนำปลานิลมาใช้ทำการผลิตค่ะแต่ตัวอย่างทั้งหมดอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปเมื่อวานนี้ว่าอย.ได้ตรวจยึดไปแล้วบางส่วนนะคะคุณสุภมาศบอกว่าถึงแม้เจ้าของจะรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายให้กับทางฝั่งของผู้บริโภคแล้วแต่คดีนี้สคบ.และอย.ต้องดำเนินการตามกฎหมายคือตามพรบ.อาหารเพราะถือว่าเข้าข่ายความผิดผลิตอาหารปลอมซึ่งยอมความไม่ได้ขณะนี้ผลตรวจทางวิทยาศาสตร์จากกรมประมงออกมาชัดเจนแล้วนะคะว่าเป็นปลาสายพันธุ์ไหนและมีการปนเปื้อนด้วยหรือไม่ค่ะ
3: ที่บอกว่าทำผิดเรื่องเดียวก็ไม่ได้หมายความว่าจะโดนแค่กฎหมายเดียวนะคะก็ยังมีกฎหมายอื่นมากมายแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าเขาก็อยากจะทดลองนะคะเราก็ได้ถามรายละเอียดหมดแล้วว่าคิดยังไงถึงจะเปลี่ยนเพราะว่าก็ยังไม่เคยเห็นมีปลากระป๋องที่ทำจากปลานิลหรือว่าปลาอื่นนะคะนอกจากปลาซาดีนปลาแมคเคอเรลปลาไม่กี่ตัวก็ได้ถามไปก็เห็นแจ้งว่าก็จริงๆก็ไม่ได้ถูกลงเยอะนะคะแต่ว่าเหมือนเขาก็อยากจะทดลองอะค่ะแต่ว่าก็ต้องดูว่าสิ่งที่เขาตอบมันกับข้อที่จริงมันขัดแย้งกันหรือเปล่าคะ
0: ใช้ปลานิลทำก็ไม่ได้มีความผิดนะคะแต่ผิดตรงที่ว่าสลากที่อยู่ข้างกระป๋องเนี่ยมันไม่ตรงกันกับชนิดปลาเพราะว่าไปเขียนว่าแมคเคอเรลส่วนที่โซเชียลเขาไปแชร์กันว่ามีการใช้ปลาหมอคางดำมาทำปลากระป๋องนั้นก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะถ้าหากท่านผู้ชมที่ตรวจสอบดูข้างกระป๋องแล้วมีข้อสังเกตว่าไม่น่าจะใช่ปลาแมคเคอเรลหรือปลาซาดีนนะคะก็สามารถแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ค่ะเดี๋ยวคุยกันต่อในคุยข่าว3ออนไลน์นะคะวันนี้ต้องติดตามทั้งเรื่องของ MOU 44แล้วก็เรื่องของพรก.กู้เงินที่ฝ่ายค้านเขาจะไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความด้วยลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: ยังไม่เซ็นนะจ๊ะเข้ามาด้วยความสามารถล้วน
1: ๆเห็นแล้วอึ้งตะลึงงานฝีมือรัดอยู่นะ
2: ถ้าไม่อคติงานนี้ไม่ใช่สวยอย่างเดียวเก่งด้วยจ้าคนโกหกงานนี้อักษรย่อว่าเจนคดีพลิกเว้ย
3: ทุกขโตทุกขฐานังให้ทุกแก่ท่านหมายสารนั้นจะถึงตัว
4: พี่นัน
5: อยากกินไหมคะมา
4: อยากค่ะรีบซื้อมาให้น้ำหมดเลยเหรอคะ
5: ใช่ค่ะแล้วก็มีวิปครีมรีฟิลไม่อั้นด้วยนะคะ
4: ว้าว
5: เชิญค่ะ
4: ขอบคุณค่ะน้ำไม่อยากลาออกเลยค่ะพี่นันที่น้ำไม่อยากลาออกเพราะว่าน้ำยังไม่ได้มีโปรเจกต์เป็นของตัวเองเลยด้วยซ้ำน้ำยังไม่ได้แสดงความสามารถของตัวเองเลย
5: ไว้ไปทำที่อื่นก็ได้นะคะพี่รู้จักบริษัทสถาปนิกอีกเยอะไว้พี่ค่อยเอามาให้น้ำเลือกดีไหมคะ
4: น้ำเข้าใจนะคะพี่นันว่าสมัยเนี้ยคอนเน็กชันเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ว่าบริษัทเนี้ยเขารับน้ำเข้าทำงานเพราะความสามารถของน้ำโดยที่ไม่ได้สนคอนเน็กชันเลยด้วยซ้ำแล้วอีกอย่างนะคะพี่ทีมเต็กทีมเนี้ยน่ารักกันมากค่ะทุกคนอยากสอนงานน้ำแล้วที่สำคัญตอนที่เกิดเรื่องอะทุกคนก็ช่วยกันปกป้องน้ำค่ะ
5: ดีทุกอย่างยกเว้นเจ้านายน้ำอะ
4: พี่นันคิดว่าเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเพราะน้ำหรือว่าเพราะคุณฟ้าจริงๆหรอคะน้ำว่าเป็นเพราะคนไม่หวังดีมากกว่า

0: ผมจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเรื่องลาออกผมยังไม่อนุมัติแต่ผมจะให้คุณหยุดตัดสินใจสัก 2-3 วันแล้วเราค่อยมาคุยกัน
1: ใครส่งข้อความมาคะ
2: คุณฟ้าเขาจัดการเรื่องดราม่าทั้งหมดให้น้ำแล้วค่ะส่วนเรื่องลาออกเขายังไม่อนุมัติเพราะว่าเขาบอกว่าจะให้น้ำหยุดงานสัก 2-3 วันไปก่อนค่ะ
1: บอกไปเลยว่าลาออกมาพี่พิมพ์ให้
2: นี่พี่น้ำไม่ต้องยุ่งเลย

0: แล้วเรื่องโปรเจกต์ที่นั่นเป็นไงบ้างคะ
1: โปรเจกต์ไหนหรอคะพอดีพี่มีโปรเจกต์เยอะมากเลยอะ
0: ขี้โมมากก็โปรเจกต์กับคุณคนสวยไงคะ
1: หมายถึงคุณเก๋เหรอ
0: โหนี่พูดเรารู้เลยเหรอคะว่าน้ำหมายถึงใครอะ
1: มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะจะเข้าไปเซ็นสัญญาเร็วๆนี
0: ้เปลี่ยนเป็นโหมดจริงจังเร็วมากแล้วเขามาให้พี่นั่นช่วยทำอะไรอะ

0: คะเขาจะเข้าตลาดหลักทรัพย์หรอ
1: ไม่ใช่เขาให้พี่มาช่วยทำเหรียญ
0: เหรียญนี่พี่น่าเล่นพาเครื่องตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
1: อย่าไปบอกใครนะว่าเป็นน้องสาวเจ้าของ NAN Broker เหรียญที่พูดถึงหมายถึงเหรียญโทเค็นเคยได้ยินไหมคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือคุณเก๋เนี่ยเขาจะทำโครงการพิเศษให้กับโรงแรมของเขาที่จะเปิดให้คนนอกเข้ามาร่วมลงทุนด้วยกันด้วยการใช้เหรียญโทเค็นแทนมูลค่าสมมุติว่าเหรียญหนึ่งมีมูลค่า10บาทถ้าเกิดลงทุน 10,000 ก็ซื้อไปทั้งหมด 1,000 เหรียญแค่นี้ก็ร่วมลงทุนด้วยกันได้แล้วพอถึงเวลาก็ปันผลตามเงื่อนไขค่ะเข้าใจไหมคะ
0: อ๋อแบบนี้นี่เองเขาถึงต้องมาพึ่งมือหนึ่งของวงการอย่างพี่นานเรานี่จะทำงานด้วยกันอีกนานไหมคะ
1: ก็จนกว่าโปรเจกต์นี้จะจบค่ะทำไมมีอะไรหรอคะทำไมอยู่ดีๆน้ำถึงถามเรื่องนี้หรือว่าน้ำจะมาช่วยพี่ทำงาน
0: โหมันไม่ใช่ทางของน้ำเลยค่ะพี่นั่นแล้วอีกอย่างน้ำจะไปช่วยอะไรคุณเก๋เขาได้คะ
2: เป็นยังไงบ้างคะผลงานของสถาปนิกคนนี้สไตล์ใกล้เคียงกับ reference โครงการโรงแรมริมทะเลที่คุณเก๋อยากได้เลยนะคะ
3: น่าสนใจดีนะผลงานของใครเหรอ
2: ชื่อชลาลัยค่ะเป็นสถาปนิกของ AD Design พอดีวันนี้มีดราม่าว่าเธอเป็นเด็กเส้นของผู้บริหาร AD Design บริษัทในเครือ AD Group ค่ะ
3: AD Design ของคุณฟ้าครามน่ะเหรอ
2: ใช่ค่ะทางบริษัทก็เลยแชร์ผลงานของคุณชลาลัยอิมเห็นว่าตรงกับโปรเจกต์ใหม่ของเราเผื่อว่าคุณเก๋จะสนใจค่ะ

0: ธอคืนนี้ 20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: Carrier Copper Ion เพิ่มระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่ Copper Ion

0: เฮ้ยแกเย็นนี้ไปไหนดีอ่ะ
1: คือที่สยามด่วนขมวดปึ้งจึงจบ
0: วันนี้หน่อยอ่ะ
2: มอม
0: อาจจะยังนานอ
3: ย่าป๊อปแต่พูดเยอะๆ
0: ใส่ป๊อปเพียนด่วน
3: ใหม่ป๊อปติดเปลี่ยนได้จะแบบไหนก็ปิ๋งเกินต้านป๊อปได้ไม่ต้องพูดเยอะป๊อปทีนเห็นแล้วปิ๋งใส่แล้วป๊อป
4: สนับสนุนโดยโตโยต้าไฮลักซ์ไฮคิวเอสคูล
5: คุณแม่ล่ะครับ
6: ไปซ้อมเต้น TikTok Challenge กับป้านวลข้างบ้านแล้วนี่จัดการเรื่องได้มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมหวังว่าไอ้เจมันคงเข็ดนะ
5: ถ้าไม่เข็ดก็คงต้องใช้กฎหมายจัดการนะครับ
6: วันหลังก็ระวังหน่อยละกันอย่าไปสนิทสนมกับพนักงานให้มากอย่างที่ลุงดิษฐ์เขาเตือนนั่นแหละเดี๋ยวจะเกิดเรื่องอีก
5: แต่คนนี้ผมอยากสนิทด้วยครับพ่อ
6: พนักงานคนนั้นชื่ออะไรนะชลาลัยใช่ไหม
5: ครับ
6: ชอบเขาเลยสิ
5: ครับ
6: ไม่ได
5: ้ทำไมล่ะครับ
6: ก็ลุงดิษฐ์เขายิ่งไม่พอใจที่ฟ้าเนี่ยมีข่าวเสียหายกับพนักงานยิ่งคบกันมันก็ยิ่งดูไม่ดีไม่ใช่แค่ฟ้านะรวมถึงพนักงานคนนั้นด้วยทางที่ดีแล้วก็อย่าไปยุ่งเลยดีกว่าถ้าไม่อยากให้มีปัญหาตามมา
5: ถ้ากลัวเรื่องความไม่เหมาะสมต่อไปผมจะระวังตัวนะครับไปหาแม่นะครับ
7: เฮ้ย
8: พี่ผมกลัวแล้วพี่อย่าทำอะไรผมพี่ค่อยๆคุยกันพี่โอ้โหพี่ผมกลัวแล้วพี่ผมกลัวแล้วกลัวแล้ว
7: อย่าก่อปัญหาให้บริษัทกับผมมึงอีกมึงเข้าใจไหม
8: เข้าใจครับพี่ผมไม่ทำแล้วพี่ผมกลัวแล้วครับพี
7: ่กูดูมึงอยู่ถ้ามึงเอาเรื่องนี้ไปบอกตำรวจตายแน่
8: ผมไม่บอกตำรวจจริงๆพี่ผมร้องผมกลัวแล้วพี่ผมกลัวแล้วกลัวแล้ว

0: จับตาดูชลาลัยลูกสาวธนโชตไว
1: ้ให้คอยจับตาดูแค่นั้นแหละครับ
0: ตอนนี้แค่นั้นฉันไม่ไว้ใจที่มันเข้ามาใกล้ชิดกับฟ้าครามมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวฉันจะบอก
1: ครับ
0: แล้วลูกสาวนายเป็นไงบ้างสบายดีไหมถ้าจำไม่ผิดใกล้จะเรียนจบแล้วนี
1: ่ครับ
0: ถ้าอยากจะมาสมัครงานที่บริษัทฉันก็บอกจะได้อยู่ใกล้หูใกล้ตา

็บมันทั้งครอบครัวแต่เด็กถ้าเด็กไม่มีพ่อแม่ชีวิตก็คงจะลำบากให้มันไปทั้งครอบครัวนั่นแหละจะได้จบๆคนมีลูกสาวอย่างนายน่าจะเข้าใจถ้านายตายไปลูกสาวที่อายุไม่กี่ขวบของนายก็คงจะลำบากจริงไหม

ของขวัญสำหรับลูกสาวนายชื่อกวินตราใช่ไหมชื่อเพราะดีนี่แปลว่าอะไรเหรอ

0: ูนะฉลาม
1: ฉลองฉลองอะไร
0: ก็ฉลองที่ดราม่าของน้ำจบลงไงงั้นผมเครียดทั้งคืนคิดไม่ออกว่าจะช่วยน้ำยังไงได้แต่ส่องทวิตแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้อ่ะนั่นไม่มีเหล้าอีกแล้ว
1: คุณขับรถมาหรือเปล่า
0: เมาไม่ขับสินะครับ
1: ถ้าอยากเมาวันหลังก็นั่งแท็กซี่มา
2: ขอได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ได้ไงคุณผมจะชวนคุณไปกินก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านคุณจะนั่งแท็กซี่มาได้ไง
1: ฉันไม่ได้อยากไปกินเลยแบบ
0: ทางผ่านบ้านคุณอยู่แล้วผมหาเพื่อนกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะเจ้านี้อร่อยสุดๆกินคนเดียวไม่อร่อยผมเคยลองกินแล้ว
1: ถามฉันสักคำหรือยังว่าฉันอยากกินก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่า
0: โอ้ถามคุณก็ไม่ยอมอยู่ดีอ่ะเอ้ยคุณพูดแบบนี้แสดงว่าคุณไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวแต่อยากกินอื่นใช่ปะเรื่องอะไรเดี๋ยวผมพาไป
1: สงสัยจะเพื่อนน้อยจริงแหละ
0: ผมได้ยินนะว่าคุณบ่นอะไรเห็นอย่างนี้ผมก็เลือกคมนั้นจะบอกให้มาชน
1: ชน
0: ชนโอ้ยรินน้ำกันเท่เลยผมเคยบอกคุณยังว่าคุณเท่มากเลย

ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6 มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น

0: ัวนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็น limited edition ไม่มีขายแยกนะครับใครติดใจวันนี้ในเซตนี้เนี่ยมีมาให้เราด้วยครับ
1: แล้วยังไม่หมดอันนี้ทีเด็ดค่ะเรายังมีไม้เกลาไว้นวดด้วยมี2ฝั่งแบบนี้ใช้งานได้หลากหลายมาก
0: บอกเลยคุณผู้ชมครับเป็นกิฟต์เซตที่จัดหนักอัดแน่นเต็มๆกล่องจริงนะฮะหลายคนทราบกันดีอยู่แล้วใช่มั้ยครับว่ายาน้ำมันบรรเทาการปวดเมื่อยสุกายาเนี่ยคิดค้นวิจัยแล้วก็พัฒนาสูตรมาจากต้นตำรับของวัดโพนะครับอย่างที่หลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเขาโด่งดังแล้วก็เป็นที่ยอมรับในด้านของการบรรเทาเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกายมาอย่างยาวนานนะครับหลายคนใช้แล้วก็ชอบติดอกติดใจนะครับถือว่าเป็นสินค้าขายดีมากๆของ Happy Shopping ของเราอยู่แล้วจนผลเนี่ยจำได้เลยนะครับว่าในยาน้ำมันบรรเทาการปวดเมื่อยสุกายะเป็นน้ำมันนวดที่สกัดจากสมุนไพร9ชนิดด้วยกันครับ9ชนิดมีอะไรบ้างครับคุณป้องฮะ
1: ตัวนี้นะคะเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะเป็นสมุนไพรไทยแท้อย่างเช่นถาวันเปรียงกลาวเครือแดงไพรขันทองพยาบาทพลูข่าวท้องพันช่างมายราบใบแก้วรางจืดของดีๆทั้งนั้นเลยค่ะ
0: โอ้คุณผู้ชมครับแล้วเห็นเป็นสมุนไพรแบบนี้แต่กลิ่นเนี่ยบอกเลยว่าไม่ฉุดเลยนะฮะเรื่องกลิ่นนี่ผมแบบอยากจะพูดให้เลยนะเพราะผมชอบมากๆเลยนะครับเป็นกลิ่นกาสลองหอมสดชื่นนะครับจะทาก็สบายจะดมก็ผ่อนคลายมากๆเลย
1: อ
0: ัน
1: นี้คือทีเด็ดค่ะอันนี้คือความที่เราไม่เหมือนใครเพราะตัวนี้เราใช้กลิ่นดอกปีกหรือดอกกาสลองนะคะบางท่านเนี่ยเขาใช้ทาผ่อนคลายความเครียดก่อนนอนแล้วที่สำคัญเปิดมาปั๊บเนี่ยโอ้โหมันหอมทุกขวด
0: จริง
1: กลิ่นเนี่ยโชว์ขึ้นมาเลยค่ะแล้วตัวนี้เขาเป็นแบบหัวลูกกลิ้งหรือว่าหัวเหล็กทาง่ายมากสมมติว่าเราปวดตรงบริเวณข้อมือแบบนี้แล้วก็กลิ้งกลิ้งกลิ้งทาไปแบบนี้ความเหล็กความจะเย็นเข้ามานะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยทาปุ๊บตัวเนื้อน้ำมันซึมเข้าผิวซึมเข้าเส้นทาปุ๊บจะรู้สึกว่าบรรเทาอาการปวดเมื่อยตรงไหนตึงตึงดึงลังนะคะให้ทาไปเลยเพื่อคลายเส้นค่ะและตัวเนื้อน้ำมันสังเกตเขาจะมีความใสใช้งานง่ายมากปวดเมื่อยตรงไหนหยดตรงนั้นปวดเมื่อยคอบ่าไหล่หยดที่คอบ่าไหล่ปวดเมื่อยที่ขาทาที่ขาแบบนี้โอ้โหซึมสบายผ่อนคลายมากค่ะ
0: อันนี้ก็คือพกประจำเลยนะฮะเป็นขวดลูกกิ้งแบบนี้คือเวลาไปออกกำลังกายเนี่ยผมชอบแบบว่ามีอาการปวดเมื่อยโดยเฉพาะบริเวณน่องหรือเข่าอะไรแบบนี้ใช่มันเกร็งจริงนะฮะแต่ถ้าเกิดปวดปุ๊บนี่เลยผมก็แค่เอาเนี่ยนะฮะกลิ้งลงไปแบบนี้นี่เบาๆแบบนี้นะครับ
1: แล้วก็ดีมาก
0: ใช่แล้วก็แค่แบบว่านี่ครับตบตบตบเบาๆเนี่ยไม่ต้องกลัวเปื้อนนะไม่ต้องกลัวเปื้อนเลยถ้าแค่นี้ก็ซึมเข้าผิวแล้วนะฮะแล้วเราก็จะรู้สึกแบบเย็นๆผ่อนคลายและที่สำคัญคือย้ำเลยว่าหอมมากๆ
1: เพราะว่าหลายท่านทราบดีอยู่แล้วนะว่าคุณตาคุณยายจะมีผิวพรรณที่บอบบางแต่ตัวยาน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยสุกายะสามารถใช้ได้หมดเลยค่ะ
0: อันนี้ใช่เลยนะครับผมเนี่ยเคยเห็นผู้สูงวัยหลายคนใช้อย่างพ่อแม่ผมที่บ้านอันนี้ท่านก็ใช้เป็นประจำนะครับหรือว่าอย่างคุณแม่พิสมัยก็ใช้เป็นประจำเหมือนกันนะครับทั้งที่ท่านเนี่ยอายุ94ปีแล้วรวมไปถึงคุณแม่ขวัญจิตศรีประจันก็ใช้เหมือนกันครับ
1: ใช้ไปเลยค่ะยิ่งอายุเยอะๆไม่ต้องกลัวแสบร้อน

0: มจะฆ่าสมาชิกพวกมันทีละคนจนกว่าจะไปถึงหัวหน้าใหญ
1: ่พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกาเริ่ม15 พฤษภาคม
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านสั่งทุบราคาแมทนี้ลดให้สุดลดจนหนาวพบกันครึ่งราคาครบคุ้มทั้งงานเอาไปเลย 9-17 พฤษภาคมนี้ที่ Impact
4: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบเปิดเป๊ปซี่แล้วไปให้สุดเป๊ปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
5: เวอร์ซี่กลูต้าไฮยาผสานกลูต้าเกลือและไฮยาลูรอนประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าสัมผัสเซรั่มแตกตัวเป็นน้ำช่วยจัดการผิวหมองคล้ำเผยผิวด้วยฉ่ำวาวใสเลื่อนแสงด้วยกลูต้าไฮยาสูตรใหม
6: ่ดื่ม S26 Omega Plus
7: วายไลฮีโร่เป็นได้มากกว่าที่คิด
6: เต็ม4 plus ประโยชน์เต็มกล่อง
7: ต้องเลย

0: ้างซ้ำจอดรถเดินลงมาดูแล้วใช้เท้าเหยียบไปที่หน้าคนเจ็บค่ะหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่นานนะคะปรากฏว่าตัวนางอารีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยขึ้นรถออกจากจุดเกิดเหตุไปดื้อๆเลยพลเมืองดีก็แจ้งกู้ภัยมาช่วยเหลือคนเจ็บคนเจ็บในเวลานั้นนะคะยังไม่เสียชีวิตชื่อคุณอภิสิทธิ์อายุ38ปีค่ะขาขวาหักแผลถลอกตามร่างกายเต็มไปหมดเลยนะคะนอนหายใจรวยรินกู้ภัยมาถึงก็พยายามปั๊มหัวใจแต่ที่สุดไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้เสียชีวิตลงในที่สุดมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยท่านหนึ่งค่ะชื่อคุณโจนะคะตอนที่คุณโจมาถึงเนี่ยยังทันตัวผู้ก่อเหตุยังไม่ได้ออกจากจุดเกิดเหตุไปตัวผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยมาบอกกับคุณโจว่าอ๋อคนนี้เป็นสามีฉันเองทะเลาะกันเพราะว่าเขาอะทำให้เธอหมดตัวแล้วยังบอกกับคุณโจซึ่งเป็นกู้ภัยว่าฝากสามีก่อนนะเดี๋ยวจะไปก่อนจะไปมอบตัวที่สภ.เมืองสระบุรีจากนั้นก็ขึ้นรถไปเลยค่ะ
1: ครับเป็นผู้หญิงผู้ชายครับ
2: แกครับรับแจ้งว่าเป็นเหมือนเมียครับว่าทะเลาะผัวทำให้หมดตัวแล้วคราวนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวหนูฝากคนเจ็บก่อนนะแล้วหนูจะไปมอบตัวที่สภ.เมืองครับ
1: อ๋อแล้วก็ใครไปส่ง
2: เขาบอกน่าเป็นเพื่อนเขามีรถเก๋งเขามารับครับ
1: อ๋อรถเก๋งมารับเนาะอ๋อแล้วลักษณะการชนเป็นยังไง
2: เขาบอกว่าหน้าตามันมาคราวนี้เขาเห็นว่าเป็นผัวเขาชนเต็มๆครับตั้ง
1: อันนี้เป็นผัว
2: ใช่ครับเห็นเขารับแจ้งว่าเป็นผัวนะครับ
1: เป็นผัวเขาใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: อ๋อพูดง่ายว่าเมียขับชนเลย
2: ใช่ครับเห็นผัวเอ้ยผัวมันด้วยว่าแล้วเหมือนกับใจขึ้น
1: เนี่ยชนเลย
2: ชนเต็มๆนะครับ
1: โอ้โหหมดเนาะเอา
2: ครับ
0: นั่นแหละค่ะส่วนตัวนางอารีผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะรายงานข่าวระบุว่าพอขึ้นรถออกจากจุดเกิดเหตุเธอไปโรงพักจริงๆแล้วบอกกับตำรวจเลยค่ะแสดงตัวเลยว่าเธอขับรถชนคนตายมาตำรวจก็เลยพาเธอกลับไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อชี้จุดนะคะแต่ก่อนจะมาชี้จุดเนี่ยนางอารีสารภาพกับตำรวจหมดเลยค่ะบอกว่าเธอขับตามสามีมาจริงๆและตั้งใจจะชนเล่าย้อนกลับไปหมดเลยนะคะบอกว่าสามีคนนี้เป็นสามีใหม่คือสามีเก่าเธอเนี่ยเสียชีวิตไปสามีใหม่เป็นเพื่อนกับสามีเก่าหลังจากสามีเก่าเสียชีวิตไปตัวเธอเนี่ยได้เงินจากประกันชีวิตมาจำนวนหนึ่งก็เลยมาอยู่กินกับสามีใหม่คนนี้ค่ะก็คือนายอภิสิทธิ์ผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่กินกันได้มาประมาณ8เดือนแล้วมีการบอกด้วยว่านายอภิสิทธิ์เนี่ยนะชอบด่าผู้ตายอะค่ะชอบด่าอารมณ์รุนแรงติดเหล้าด้วยพอมาอยู่กับเธอนี่ยกระดับชีวิตตัวเองขึ้นมานะจากเดิมเคยดื่มเหล้าขาวพอมาอยู่กับเธอได้เงินจากที่สามีเก่าเสียชีวิตไปใช่ไหมคะเงินประกันอะเขายกระดับขึ้นมาเปลี่ยนเหล้าสีจากดื่มเหล้าขาวมาดื่มเหล้าสีมาแต่ตัวเลยผู้ชายคนนี้มาแต่ตัวเธอปรนเปรอให้ตลอดจนสุดท้ายหมดเงินไปเป็นล้านพอเธอเริ่มหมดตัวฝ่ายชายคิดจะตีจากโทรหาก็ไม่รับสายอ้างว่าติดธุระบ้างอ้างว่าอะไรบ้างต่างๆนานาแล้วก็ไม่กลับบ้านวันเกิดเหตุก็คือวันนี้เนี่ยค่ะช่วงเช้าเธอก็เลยตั้งใจไปดักรอพอเห็นว่านายอภิสิทธิ์สามีขับรถออกมาเธอก็ขับตามพอเขารู้ตัวเขาพยายามจะขับหนีอีกจังหวะนั้นเธอยอมรับเลยว่ามันแค้นก็เลยตัดสินใจพุ่งชนจนเป็นเหตุการณ์ที่เห็นในคลิปเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี้ยเธอสารภาพกับตำรวจนะคะแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุตำรวจพามาชี้จุดนักข่าวถามอะไรไม่ตอบเลยสักคำลองดูบรรยากาศตอนนักข่าวพยายามถามค่ะ
1: มันเป็นอุบัติเหตุเองหรือยังไง

0: ชีวิตเนี่ยมีลูกติดทั้งคู่นะฝั่งของผู้เสียชีวิตคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมีลูกเป็นเด็กผู้หญิงนะคะอายุยังไม่เยอะตัวน้อยๆอยู่เลยเพจนึงค่ะก็ออกมาลงภาพนี้นะคะแล้วก็ภาพอีกมากมายของตัวผู้เสียชีวิตกับลูกน้อยค่ะบอกว่าขอพูดเรื่องน้องมันบ้างจากข่าวบางข่าวที่ออกมาบอกว่าเปเงินจนเกิดความแค้นทุกอย่างตอนรักเขาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตกินใช้ด้วยกันมามันก็ไม่แปลกใช่ไหมที่จะให้กันเป็นความเสน่หาต่อกันถ้าผู้หญิงเปเงินขนาดนั้นจริงแต่ละเดือนน้องมันคงไม่มาขอยืมผมใช้หรอกครับมันคงสบายกว่านี้แต่ถ้าถามว่ามีให้กันบ้างไหมมันก็ต้องมีให้กันบ้างแล้วถามหน่อยถ้าเป็นญาติพี่น้องคุณจะเสียใจไหมบางคอมเมนต์มาสมน้ำหน้ามาด่าแต่ไม่รู้ว่าเป็นมายังไงแล้วก็บอกด้วยค่ะว่าผู้เสียชีวิตมีลูกที่จะต้องเลี้ยงดูมีแม่ที่จะต้องดูแลค่ะเด็กผู้หญิงคนนึงตาดำๆจากนี้ไม่มีพ่อมาคอยดูแลอีกแล้วเพราะมันแค่ความโมโหความสะใจของคุณคุณทำให้เด็กคนนึงต้องมากำพร้าพ่อก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
1: แสดงความเสียใจด้วยครับส่วนเหตุการณ์ที่อยุธยา

0: ทรศัพท์ไว้ขายว่างั้นอ่ะใช่ไหมเขาก็เลยมาทวงเงิน
1: ไม่ใช่พี่เราให้ผมซื้อหน้าจอครับ
0: แล้วไงต
1: ่อผมสั่งให้เขาเลยผมเอาตังค์กลับมาผมก็ไม่ได้เป็นหนี้
0: ใครไม่ได้ไปทำให้เขาเอาตังค์เขามาเท่าไหร
1: ่420
0: เขาก็เลยตามทวงมันเกิดเหตุเนี่ยทำไมเขาถึงให้มึงนั่งรถไปกับเขา
1: ก็ได้ไปเอาตังค
0: ์อ๋อให้ไปเอาตังค์
2: เขามาฆ่าสาเหตุมีเท่านี้นะครับตำรวจเนี่ยสืบจากลายนิ้วมือแล้วก็เส้นผมบนรถแท็กซี่บวกกับภาพวงจรปิดจนนำไปสู่การจับกุมได้โดนข้อหาฆ่าชิงทรัพย์พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อครับ
3: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และ GOS ยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
4: ภูเขาไฟลาวา
3: Formos Omega Smart Super Go
5: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคัน

0: มนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
1: Benefit High Protein Lactose Free นมโปรตีนสูง31 กรัมไม่เติมน้ำตาลอร่อยมาก Benefit ประโยชน์เต็มๆ

พื่อคุยเรื่องคดีสุดท้ายบิ๊กเต่าก็บอกว่าบิ๊กเต่าไม่ได้รับรู้รายละเอียดก็เลยมีการนัดให้เธอเข้าไปคุยกันด้วยจึงเป็นที่มาที่วันนั้นฝ่ายของเธอฝ่ายของโทนบางแคได้มาคุยกันต่อหน้าบิ๊กเต่าแต่ยืนยันว่าเธอไม่ได้ยืมมือตำรวจมาทวงหนี้ที่บอกว่า

พราะฉะนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นขายรถให้โทนนี่คันแรกทีนี้ระหว่างนั้นนะคะยังเช็คยังจ่ายไม่หมดยังไม่ได้ครบทุกงวดเลยด้วยซ้ำปรากฏว่าโทนก็มีการมาซื้อของหลายรายการจากเธอค่ะเป็นพวกแบรนด์เนมพวกทรัพย์สินมีค่าคือตัวเธอเองเนี่ยก็คิดว่าโทนเป็นอินฟลูเอนเซอร์มีคนรู้จักเยอะน่าจะขายของได้ราคาดีกว่าก็มีการรับทรัพย์สินไปฝากโทนขายหลายอย่างบางอย่างเนี่ยก็จ่ายมาแต่ยังจ่ายไม่หมดคือลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือเหมือนกับทำจ่ายเป็นงวดๆอ่ะทยอยจ่ายมา 10% บ้าง 20% บ้างแบบนี้เป็นต้นทีนี้มันก็ค้างอยู่ละ2อย่างถูกไหมคะรถเบนลี่คันนึงแล้วก็พวกทรัพย์สินมีค่าแบรนด์เนมต่างๆไม่กี่เดือนต่อมามีเรื่องที่3ก็คือโทนมายืมเงินสดเธอ100ล้านอ้างว่าจะไปสั่งทำกล้องส่องพระที่เยอรมนี1,000ตัวแล้วเอามาขายเนี่ยมันจะทำกำไรได้เพราะสั่งทำมาราคาถูกเอามาขายราคาแพงปรากฏสุดท้ายไม่ได้กล้องตามที่ตกลงกันคือในการตกลงยืมเงิน100ล้านจากมาดามเก่งเนี่ยโทนบอกได้ว่าได้กล้องมาจะให้มาดามเก่งให้มาดามเก่งเอาไปขายเชื่อว่าทำกำไรได้แน่นอนสุดท้ายไม่ได้กล้องด้วยค่ะแล้วคนที่รู้จักโทรไปถามโทนบอกว่าอ๋อกล้องเหรอไม่มีขายกินหมดแล้วถ้าจะเอาจากที่เคยตกลงกันนะราคา 3,000 บาทเปลี่ยนเป็น 10,000 บาทอ้าวราคาพุ่งขึ้นมาเฉยเลยจากที่ตกลงกันเอาไว้ 3,000 ถ้าจะเอาตอนนี้ 10,000 เธอบอกว่านี่แหละเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เธอหมดใจกับโทนเลยแล้วก็เริ่มสงสัยในพฤติกรรมค่ะก็เลยเริ่มเอาทรัพย์สินต่างๆที่โทนเอามาค้ำประกันหนี้คือระหว่างนั้นน่ะท่านผู้ชมมันเริ่มมีรายการเช็คเด้งเกิดขึ้นโทนก็เอาทรัพย์สินของตัวเองบางอย่างเอามาค้ำอย่างเช่นตึกเอาตึกไปให้คนอื่นไปประเมินราคาเพราะโทนบอกว่าอู้ตึกนี้มูลค่า100ล้านประเมินออกมาจริงๆ60ล้านคราวนี้ไปประเมินอย่างอื่นๆต่อเต็มไปหมดเลยค่ะอย่างเช่นมีพระชุดหนึ่งนะคะโทนเนี่ยเอามาใช้

0: ไปรุมกันกินเขาคือไปรุมกันกินมาดามเก่งเพราะมาดามเก่งก็คือไม่รู้เรื่องพระแต่เข้ามาในวงการนี้แล้วใจนักเลงเซียนพระกลุ่มนี้ก็ไปรุมกันกินโดยการที่รู้จุดอ่อนว่ามาดามเก่งเนี่ยเป็นคนที่ใจใหญ่ใจนักเลงโดยเฉพาะเวลาดื่มเวลาเซียนพระมาหามาดามเก่งจะต้องหิ้วขวดเหล้าขวดไวน์มาตลอดเลยค่ะคือรู้จุดว่าถ้าดื่มได้ที่ปุ๊บนะใจนักเลงทันทีขออะไรก็ได้จริงๆช่วงนี้ตอนคุณอุ๊กรุงสยามพูดเนี่ยมาดามเก่งพยายามปฏิเสธด้วยนะอ่ะลองดูค่ะ
1: อย่าให้คนอย่างเนี้ยเขาเป็นผู้หญิงไม่ได้เซียนพระไม่รู้เรื่องแต่เขามีเงินนะใจใหญ่เขากล้าที่จะมาเล่นกล้าที่มาปล่อยเงินกล้าที่จะอะไรกันแล้วแต่พวกเราไปลุมกินเขาคุณดอนเนี่ยบางครั้งนะแกเนี่ยเมาจนไม่รู้ตัวพูดได้เอาที่พูดกันตรงๆพี่เก่งไม่เอาใจกันหรอกใช่ป่ะเออแล้วก็วายติดรถตลอดสั่งเบียร์แล้วเวลากินเหล้าเข้าไปเนี่ยอะไรก็หยุดไม่อยู่นะยืนเนี่ยยังได้กินเลย
2: ว้าย
1: สาบานได้เอาลงมาดูได
2: ้ไม่มี
1: ไม่ต้องไม่ต้องเรื่องจริงคืออย่างเงี้ยคือแกเป็นคนแบบใจถึงใจนักเลงคนแบบนี้ในวงการพระไม่เคยมีเพิ่งมีคนแรก
0: ที่สุดแล้วเนี่ยนะคะก็จริงๆคุยกันเรื่องทรัพย์สินไปเยอะเลยคุณผู้ชมคะแต่เอาเป็นว่าหลักๆของวันนี้เนี่ยมาดามเก่งยืนยันว่าข้อแรกไม่ได้ยืมมือบิ๊กเต่าไปทวงหนี้ข้อที่สองเธอเพียงแค่ต้องการที่จะให้โทนบางแคที่ติดหนี้เธอแล้วเอาหลักทรัพย์มาวางค้ำประกันไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือจ่ายเช็คเด้งเนี่ยหาทางมาเคลียร์หนี้เท่านั้นนะคะ

0: พลังกับกายาก้าวหยินพลังหยางจะตีกลับแล้วพี่จะตาย
1: ชีวิตต้องแลกด้วยชะตาหยินหยางและความจริงที่อาจทำลายหัวใจสิวิเหนียวตั้งเซียนแพทย์พิฆาตแค้นดูครบทุกตอนได้แล้ววันนี้ที่3 plus
2: จุดเด่นของคุณดาวคือรู้จักการประยุกต์ทุกสถานการณ์ในชีวิต
3: สามีเราก็ถือว่าเป็นคู่บุญ
4: น่ารักแม่มากนะ
5: เป็นหนี้แบบดินพ่อขังหมู
6: คุณมุกรับจ้างไปก่อนอยากเป็นเจ้าของ
7: ทีเด็ดลูกหนี
8: ้นายมิ้นจุดปื๊บโทษฐานที่รักเธอตกแฟนละครยูมัด
9: เราจะออกจากที่นี่ไปด้วยกันเลย
10: นิมนต์มีนาจะมาเป็นเลขาและคนรักของผมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
11: มันเรียกค่าเสียหาย300ล้าน
12: กะเล่นให้จมดินเลย
9: แต่มันก็คุ้มนะกับโปรเจกต์ที่จะทำให้ผมก้าวเป็นประธานบริหารของ H Group
13: เรื่องหลังของผัวเมียคู่นี้มันต้องมีอะไรซ่อนอยู่ทั้งเรื่องการตายของไอ้เจ้าสัวปรีดาแล้วก็เหมย
14: นกสองหัวมันหน้าตาแบบนี้นี่
15: เพราะว่าตรีเรียนรู้เรื่องนี้จากอนวลเป็นตัวอย่างมาตลอดเลยค่ะ
8: สายรักสายเลือดจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมระยะเต็มกล่องอร่อยคุ้มค่าดื่มทุกวันได้ทุกเจนแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
18: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบ
19: เปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ

0: องใช้คำนี้แล้วกันว่าเป็นหมื่นกระป๋องเขาก็ไม่ได้ตอบตรงนั้นนะคะเราก็พยายามถามทุกอย่างเขาก็ตอบเท่าที่เขาตอบได้ค่ะถึงถ้าเกิดจะบอกว่าปลานิลทานได้ก็อาจจะใช่แต่ว่ายังไงก็ผิดนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้บอกว่าคุณขายปลานิลคุณมาคุณขายแมคเคอเรลนะคะอีกอย่างนึงก็คือว่าคุณขายปลานิลในราคาแมคเคอเรลก็ผิดอีกนะคะยังไงประชาชนมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเพราะฉะนั้นก็พี่น้องประชาชนก็จะได้เห็นเคสนี้เป็นกรณีตัวอย่างกรณีนึงอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าไม่ใช่แค่อย.สคบ.นะคะเราก็ต้องลากกลับไปถึงใบรองอ.4ใบอนุญาตตั้งโรงงานนะคะว่าในการขออนุญาตต่างๆเนี่ยกับสภจังหวัดเนี่ยขออนุญาตถูกต้องหรือไม่นะคะ
1: ทีนี้ทางเลขาธิการอย.บอกอย่างนี้ครับก็ถ้ามันคลางแคลงใจเนี่ยยังไงก็ตามหน้าที่ของอย.ก็คือเอาตัวอย่างส่งให้กรมประมงทำการวิเคราะห์แล้วก็ตรวจสอบสายพันธุ์ปลานอกจากนี้ก็ยังจะต้องดูอีกว่ามันปนเปื้อนพวกสารชนิดอื่นๆเช่นโลหะหนักหรืออะไรหรือเปล่าผลอย่างเป็นทางการเนี่ยรอกรมประมงประมาณ1สัปดาห์แต่เบื้องต้นสถานที่ผลิตอาหารก็ไม่เป็นไปตามสุขลักษณะไม่ตรงมาตรฐาน GMP แล้ว
2: ความมั่นใจอย.เราเนี่ยได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ผลอย่างเป็นไม่เป็นทางการออกมาแล้วว่าเป็นปลานิลนะคะไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลก็เบื้องต้นนะคะก็ผิดตามพ.ร.บ.อาหารนะคะข้อหาก็คือผลิตอาหารปลอมมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีนะคะแล้วก็มีการแสดงฉลากอาหารที่ไม่ถูกต้องอันนี้เป็นโทษปรับนะคะแล้วก็สถานที่ผลิตไม่ถูกสุขลักษณะอันนี้มีโทษปรับค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าผลวิเคราะห์นะคะเจอสารอื่นๆก็จะดำเนินคดีเพิ่มเติมค่ะตามพ.ร.บ.อาหารนะคะความผิดนี้เนี่ยนะคะยอมความไม่ได้ถือว่าเป็นคดีอาญาส่วนผู้บริโภคท่านอื่นๆนะคะที่เปิดปากกระป๋องยี่ห้อโบตานออกมาแล้วก็พบว่าลักษณะของปลาไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลนะคะเป็นปลาชนิดอื่นถ้าจะต้องการเรียกร้องค่าเสียหายนะคะกับผู้ผลิตก็มาที่สคบหรือมาแจ้งที่อย.ก็ได้อย.ก็จะประสานงานกับสคบเช่นเดียวกันค่ะ
1: และหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีเสร็จสิ้นการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับเจ้าของบริษัทและคณะกรรมการบริหารทั้ง2ท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์ขอโทษอีกครั้งเรียกคืนสินค้าคืนทั้งหมดแล้วยืนยันว่าไอ้ล็อตที่มีปัญหาเป็นสินค้าทดลองที่เอาปลานิลมาใช้ทางบริษัทกำลังยื่นเอกสารขออนุญาตอยู่ส่วนที่พบว่ามันหลุดออกไปถึงผู้มือผู้บริโภคเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความตั้งใจเลย
3: ก่อนอื่นเลยเราก็อยากจะกล่าวขอโทษทางเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
4: ได้มีการดูแลเยียวยากับผู้เสียหายในเบื้องต้นไปบ้างแล้วและขณะนี้บริษัทของเรากำลังตรวจสอบแล้วก็มีนโยบายเรียกคืนผลิตภัณฑ์สินค้ากลับมา
3: ซึ่งสินค้าที่เป็นปัญหาเนี่ย เป็นสินค้าทดลองของทางบริษัทนะครับ เป็นปลานิลยืนยันนะครับว่าเป็นปลานิลตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการขออนุญาตในการใช้ฉลากที่ถูกต้องนะครับ
5: ในระหว่างที่กำลังรอฉลากที่ถูกต้องแปลว่ามีการยื่นขอไปทำไมถึงเอามาใส่ในกระป๋องที่มันเป็นปลาแมคเคอเรล
3: ตรงนี้ก็
4: เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวขออ
3: นุญาตตรวจสอบ
4: ล็อตตรวจสอบก่อนนะครับ
3: ทางหลังบ้านนิดนึงนะครับแต่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะวางจำหน่ายครับแต่มีปัญหาติดขัดอาจจะเป็นกระบวนการผลิตหรือยังไงเราขอตรวจสอบขออนุญาตขอเวลาตรวจสอบก่อนนะครับ
4: ผมขอเป็นตัวแทนกล่าวขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทางบริษัทเสียใจและรู้สึกผิด
3: จะทำให้ดีที่สุดและถูกต้องและไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ
4: ขอโทษด้วยนะครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมอ้าวถ้าใครเปิดปลากระป๋องแล้วเจอปลาชนิดอื่นไม่ตรงปกแจ้งสคบได้นะครับ
6: ค่ะมาเรื่องสสพันธินพรรคประชาชนยังไม่จบขอโทษไปกี่รอบแล้วคะ
1: 2หรือ3แล้ว
6: ใช่ไหม2หรือ3
1: เออ2หรือ3แล้วนะ
6: ไม่จบนะคะจริงๆวันนี้เนี่ยสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านบอกว่ายอมรับคำขอโทษแต่บรรดาสสในสภาด้วยกันทั้งพรรคภูมิใจไทยบอกรับไม่ได้พรรคกล้าทำบอกว่าขออภัยนะคะเขาใช้คำว่าปากหมาวันนี้อภิปรายกันในสภานะคะสสพรรคกล้าทำท่านนี้ก็คือคุณดาชัยเอกปัทภีค่ะเป็นสสลำปางบอกว่าพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ลำปางเขาฝากมาถามว่าทำไมสสคนนั้นปากหมาแบบนี้ประธานโสพลสารัมค่ะเลยบอกต้องถอน

0: คำนี้ไม่เหมาะที่จะบันทึกไว้สุดท้ายคุณดาชัยก็ยอมถอนคำพูดนะคะเปลี่ยนเป็นคำว่างั้นผมถือว่าสสคนนี้ไร้วุฒิภาวะทางความคิดเป็นอย่างยิ่งแค่สสอัดคลิปขอโทษมันไม่จบฝากท่านประธานให้ตั้งคณะกรรมการสอบมาตรฐานจริยธรรม
1: สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านมีมากว่า133ปีแล้วนะครับเป็นฟันเฟืองที่สำคัญนะครับของกระทรวงมหาดไทยของทุกจังหวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องผมไปลงพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดลำปางนะครับพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านฝากมานะครับขออนุญาตใช้คำไม่สุภาพครับเขาถามว่าทำไมสสคนนั้นปากหมาแบบนี้นะครับต้องขอโทษท่านประธานนะครับท่านประธานครับ
2: เอาอย่าผมว่าคำนี้ถอนดีกว่ามั้งครับ
1: ครับขออนุญาตถอนครับ
2: ไม่เหมาะมันไม่เหมาะที่จะบันทึกว่าอันนี้
1: ครับขออนุญาตถอนครับท่านประธานครับ
2: ครับ
1: ผมถือว่าสสคนนี้นะครับไร้วุฒิทางความคิดเป็นอย่างยิ่งครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับทำงานหนักดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านนะครับท่านประธานครับไม่ใช่เพื่อพูดแบบนี้แล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งประเทศเสียหายไปหมดแล้วแค่มาคลิปขอโทษมันไม่จบนะครับผมฝากท่านประธานนะครับว่าขอให้ท่านประธานได้โปรดพิจารณานะครับว่าให้ตั้งคณะกรรมการดำเนินการนะครับสอบมาตรฐานจริยธรรมของสสท่านนี้นะครับว่าผิดมาตรฐานจริยธรรมหมวดที่2ข้อที่13และข้อที่15หรือไม่ฝากท่านประธานดำเนินการให้ด้วยครับขอบคุณมากครับ
0: ขณะที่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยนำโดยคุณยงยศแก้วเขียวประธานชมรมค่ะนำตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านบุกสภาวันนี้นะคะมายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีและคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รวมไปถึงบรรดารัฐมนตรีและสสของพรรคภูมิใจไทยนะคะในนามวิปรัฐบาลต้องการแสดงจุดยืนของชมรมเรื่องคุณพันธินน่วมเจิมสสพรรคประชาชนมาพูดลักษณะเหมารวมอะค่ะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านขายาแต่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเขามีบทสรุปแล้วนะคะเขารับคำขอโทษด้วยความยินดีขอบคุณสสที่ตระหนักถึงความผิดกล้าแสดงความรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเอง
3: ทางชมรมกำนันบ้านแห่งประเทศไทยขอแถลงจุดยืนและบทสรุปกรณีดังกล่าวรับคำขอโทษด้วยความยินดีและขอบคุณที่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ตระหนักถึงความผิดและกล้าที่แสดงความรับผิดชอบต่อคำพูดของตนเองซึ่งถือเป็นมาตรฐานที่ดีในระบบประชาธิปไตยที่กล้าพูดและกล้ายอมรับทั้งตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตัวเองและ
0: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีค่ะบอกว่าผมในฐานะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและส.ส.พรรคภูมิใจไทยรับไม่ได้
4: กระทรวงมหาดไทยก็ไม่ได้นอนใจนะครับแล้วเราก็ทำงานร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศอย่างดีมาโดยตลอดเป็นฟันเฟืองสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและก็ของรัฐบาลในการที่เราจะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกผมในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็ส.ส.พรรคภูมิใจไทยเนี่ยพวกเรารับไม่ได้ครับเรายืนหยัด
0: ส่วนคุณพันธินนะคะมีข่าวว่าเตรียมจะประสานสมาคมหรือสมาพันธ์ต่างๆเกี่ยวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอพบอย่างเป็นทางการและขอโทษ
5: เดี๋ยวไปต่อกันในออนไลน์นะครับส่วนทีวีชมตั้งติดจอสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: จริงๆฉันไม่กลัวตายแต่ถ้าหาเสี่ยวรั่วไม่เจออยู่ไปก็ไม่มีความหมายแค้นพ่อแม่ก็ยังไม่ได้ล้างเสี่ยวรั่วฉันควรทำยังไงดีถึงอาจารย์จะบอกว่าเธอตายแล้วแต่ฉันยังรู้สึกว่าเธอยังอยู่งั้นเราโยนเหรียญกันถ้าออกหัวแปลว่าเธอยังอยู่แต่ถ้าออกก้อยก็แปลว่าเธอตายแล้วถ้ามันตั้งก็แปลว่าเธอเห็นด้วยให้ฉันแต่งกับหนึ่งในตระกูลเฉียนที่เป็นร่างก้าวหยินบังเอิญ

0: ครอบครัวบนพื้นที่ชั้นนั้นเหรอได้คุกเข่าก่อนและโขหัว10ครั้งก่อนค่อยว่ากันแน
1: ่ถ้าฉันไม่คุกเข่าล่ะ
0: ไม่คุกเข่าล่ะงั้นก็ไม่ต้องไหว้ปล่อยให้พวกมันเป็นผีหิวอยู่ในนรกไปซิ
1: ยกเท้าแกออกไปวันนี้เป็นวันตายของพวกเขาฉันไม่อยากฆ่าใคร
0: อะไรนะฆ่าคนเหรอพวกแกได้ยินไหมมันบอกว่าจะฆ่าฉันเว้ยโอ้ยกลัวจังเลยกลัวกลัวกลัวกลัวพี่ต้าเฟยเป็นเจ้าถิ่นแถวนี้นะแกยังกล้าปากดีใส่เข้าอีก
2: อยากตายใช่ไหมแกเนี่ย
0: ไอ้หนูฉันจะให้โอกาสแกเป็นครั้งสุดท้ายจะคุกเข่าหรือไม่คุกเข่า เฮ้ยอ้าวเฮ้ย
2: โอ้ยสับสนตอนทีเดียว
1: ฉันไม่อยากฆ่าคนจริงๆใส่หัวไป
0: ไอ้หนูอย่าคิดว่ามีดีนิดหน่อยและจะมากลางต่อหน้าฉันได้มานี่ฝังมันซะถ้ามีเรื่องฉันรับเอง
1: ไม่ครับไม่เอา
0: ไอ้ขี้คลาดนี่หลีกไปเฮ้ยเฮ้ยหัวล้านโมโหแล้วเฮ้ยกล้ามีเรื่องกับฉันเหรอไปตายซะ
1: เฮ้ยคงต้องมีศพเพิ่มอีกศพแล้วล่ะ
0: เฮ้ยฉันไม่เชื่อหรอกว่าแรงแกจะสู้รถขุดได้เฮ้ยเฮ้ย
3: โอ้ตายแล้ว
0: เฮ้ยเฮ้ย
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: ฉันแค่อยากไหว้ครอบครัวเงียบๆทำไมแกต้องรนหาที่ตาย
0: ไหวชีวิตฉันด้วยฉันผิดไปแล้วฉันเป็นคนตระกูลเจ้าอ่ะเจ้าอูจีเป็นลุงฉันถ้าแกฆ่าฉันเนี่ยตระกูลเจ้าไม่ปล่อยแกไว้แน่
1: เจ้าอูจีเหรอดูท่าแกคงไม่อยากมีชีวิตแล้วจริง
0: ๆเอ้ย
1: ฉันให้เวลาแก5นาทีโทรเรียกเจ้าอูจีมาที่น
0: ี่ได้ได้ได้ได้ได้เฮ้ยเฮ้ยโทรก่อนโทรโทรโทรคุณลุงมีคนมาก่อเรื่องที่ไซงาน
4: มันจะฆ่าผมด้วย
0: ลุงรีบมาเถอะ
1: ก่อเรื่องงั้นเหรอแล้วมันมาก่อเรื่องทำไมกัน
4: มันจะมาไหว้พ่อแม่ที่ไซงานน่ะ
1: มาไหว้งั้นเหรอไซนั่นก็เป็นบ้านตระกูลเฉิงนี่นะพ่อกับลูกตระกูลเฉิงถูกฆ่าตายหมดแล้วหรือว่าเศษเอ็นตระกูลเฉิงจะกลับมาแก้แค้นกันเนี่ย

0: เศษเดนตระกูลเฉิงแกไม่ควรกลับมาเลย
1: ไอ้หนูหัวหน้าตระกูลเจ้าพาคนเก่งมาเกือบจะถึงแล้วแน่จริงก็รอไปเดี๋ยวจะส่งแกไปหาพ่อแม่แกเอง
2: พ่อแม่วันนี้วันครบรอบตายของพวกท่านแต่ลูกไร้ความสามารถยังหาคนร้ายไม่ได้ล้างแค้นให้ไม่ได้แต่ผมมีลางสังหรณ์อีกไม่นานจะเจอพวกมัน

0: ใครนะกล้ามาป่วนเขตตระกูลเจ้า
1: คุณลุงคนนี้แหละไอ้หมาจรจัดที่ไม่รู้มาจากไหนไม่เห็นหัวท่านเลยยังพูดอีกว่าถ้าท่านกล้ามาก็จะฆ่าท่านไปด้วย
0: ดูท่าตระกูลเจ้าเราจะเงียบเกินไปหมาแมวมันถึงยังกล้ามาเสนอหน้าแบบนี้ใครก็ได้จับตัวมันเอาไว้
2: เจ้าอูจิอยากจะตายมากนักใช่ไหม
3: หมอเซียวนี่นา
0: พ่อหมอเทวดาเหรอ
3: เยี่ยมเลยหามาตั้ง3วันไม่คิดว่าจะเจอที่นี่หมอเซียวขอร้องล่ะช่วยเราทีวันนี้วันที่3แล้ว
0: โอ้ใช่ครับหมอช่วงนี้ผมตามหาท่านระดมคนทั้งตระกูลเจ้าเลยนะครับเรียกว่าแทบจะพลิกหยุนโจทั้งเมืองเลยครับ
2: ดูท่าพวกแกตระกูลเจ้าจะไร้ประโยชน์จริงๆแค่นี้ก็ยังหาไม่เจอ
1: ท่านลุงมันยังเด็กอยู่เลยจะเป็นหมอเทวดาได้ยังไงส่งคนฆ่ามันเลยให้ผมได้ระบายหน่อย
0: พี่ผู้ปากทำไมเด็กเขาอ่ะฉันตายไปแล้ว
3: ทีนี้เขาเพิ่งช่วยพ่อฉันพวกเราจะจำผิดได้ยังไงแกยังกล้าล่วงเกินเขาอีกรีบขอโทษเดี๋ยวน
1: ี้ไอ้มันบอกว่ามาไหว้พ่อแม่มองยังไงก็ไม่เหมือนหมอเทวดาเลย
0: ขอตื่นเต้นคนหน่อยดันลืมเรื่องนี้ไปเลยหมอเทวดาท่านมาไหว้พ่อแม่ที่นี่ไม่ทราบว่าท่านพ่อแม่ชื่ออะไรบอกมาเถอะเผื่อว่าผมอาจจะรู้จักก็ได
2: ้ยังหาตัวคนร้ายไม่เจอฉันเปิดเผยตัวไม่ได้จะตื่นตูมกันหมดพ่อแม่ฉันเป็นแค่คนธรรมดาหลายปีก่อนตายเพราะรถชนที่นี
0: ่ตายเพราะรถชนมาหลายปีก่อนงั้นเหรองั้นก็คงไม่ใช่เศษเดนตระกูลเฉิงแล้วล่ะสิ
2: แล้วแกล่ะแกได้ที่ดินผืนนี้มาได้ยังไงถ้าฉันจำไม่ผิดที่นี่เมื่อก่อนเป็นของตระกูลเฉิงหรือว่าแกสนิทกับตระกูลเฉิงหรือไม่ก็เรื่องตระกูลเฉิงล่มสลายเกี่ยวกับแก
0: ไม่ใช่ครับหมอเราตระกูลเจ้าทำธุรกิจถูกกฎหมายมาตลอดเลยครับจะเป็นไปได้ยังไงที่เรื่องตระกูลเฉิงล่มสลายจะเกี่ยวกับเรา
3: หมอเทวดาที่ดินผืนนี้ตระกูลเจ้าซื้อมา2,000 ล้านจากการประมูลของทางการ
2: อ๋อที่แท้ก็เป็นแบบนี้ไม่มีอะไรฉันแค่ถามเฉย
0: ๆแล้วหมวยืนเบื่ออะไรอยู่รีบขอโทษหมอเทวดาสิ
1: หมอเทวดาผมผิดไปแล้วผมไม่น่าล่วงเกินท่านขอร้องปล่อยผมไปเถอะนะผมขอยอมตัดแขนตัวเอง1ข้างเลยนี่เอามาเฮ้ยอ่ะเฮ้ย
2: วันนี้ฉันไม่อยากฆ่าคนใส่หัวไป
1: ขอบคุณหมอเทวดาขอบคุณท่านหมอไปละเฮ้ย
0: ทีนี้ก็ถึงตาแกแล้วถ้าไม่ได้รับการอภัยจากหมอเทวดาฉันจะฆ่าแกด้วยมือตัวเอง
4: หมอเทวดาหมอเทวดาผมผิดไปแล้ววันนั้นผมไม่น่าหาเรื่องท่านเลยปล่อยผมไปเหมือนปล่อยปลาเถอะผมผิดไปแล้ว
0: หมอเทวดาครับผมไม่มีลูกสักคนมีแค่หลานชายคนนี้คนเดียวขอท่านเมตตาเถอะอย่าถือสาเด็กมันเลยนะครับ
2: เรื่องวันนั้นฉันลืมไปแล้วมันน่ะยังไม่คู่ควรให้ฉันถือสาย
0: ังไม่รีบใส่หัวไปอีกหมอเทวดาถ้าท่านมีอะไรจะสั่งก็บอกมาได้เลยนะครับให้ผมสร้างศาลให้พ่อแม่ท่านหรือว่าตั้งศาลบูชาก็ยังได้ขอหมอเทวดาประทานยาเถอะช่วยชีวิตผมด้วย
3: ขอหมอเทวดาประทานยาตระกูลเจ้ายอมแลกได้ทุกอย่างรวมถึงชีวิตฉันด้วย
0: ขอหมอเทวดาประทานยาเถอะ
2: กินนี่ซะอย่างน้อยแกจะได้อยู่ได้อีก20 ปีแต่ว่าราคา100 ล้าน
0: ได้
3: ดูท่าเขาจะไม่สนใจฉันจริง
2: ๆพวกแกไปได้แล้วอย่ามารบกวนฉันไหว้คนในครอบครัว
0: ครับครับครับ
2: เจ้าอูจิ
0: หมอเทวดามีอะไรจะสั่งอีกแล้วครับ
2: อย่าให้รู้ว่าตระกูลเฉิงเกี่ยวข้องกับแกแม้แต่นิดเดียว
0: แน่นอนครับเหมือนคนตระกูลเฉิงเกินไปแล้วเซียวหยวนแกอย่าได้เป็นเศษเดนตระกูลเฉิงขึ้นมาเชียวล่ะ

0: ้นแล้วด้วยฝีมือของมันเนี่ยตระกูลเจ้าของฉันคงได้แต่นั่งรอความตายเท่านั้น
1: ไม่สิท่านลุงถ้าตามที่ลุงพูดคนที่มีส่วนในวันนั้นต้องมีอีกหลายคนแน่ลุงบีให้พวกนั้นลงมือก่อนก็ได้กำจัดมันซะแบบนี้ลุงก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้ว
0: ดีมากแผนยืมมือฆ่าคนเนี่ยเข้าท่าจริงๆ

0: 赵无极
1: ไอ้คนใจร้าย18ปีแล้วนายไม่เคยเป็นฝ่ายติดต่อฉันก่อนเลยหรือว่าจู่ๆก็นึกถึงฉันขึ้นมา
2: ไซเดนตระกูลเฉิงเฉิงหยวนกลับมาแล้ว
1: อะไรนะมันยังไม่ตายอีกเหรอ
2: ตอนนี้ใช้ชื่อว่าเซียวหยวนฝีมือร้ายกาจมากคนของฉันรับมือมันไม่ไหวเลยคงจะต้องพึ่งเธอราชินียาพิษลงมือเอง
1: มันอยู่ที่ไหน
2: ตระกูลเฉียน
1: เศษเดนตระกูลเฉิงกลับมาหาที่

0: ไปละ
1: โอ้ขอให้พวกเธอมีความสุข
0: เธอสักวันหนึ่งจะต้องเสียใจที่ปล่อยเขาไป
1: ทำไมกันจู่ๆฉันก็เจ็บใจขึ้นมาฉันแต่งได้แค่กับพี่หยวนฉันจะรอให้พี่หยวนกลับมาฉันจะชอบใครไม่ได้อีก
0: ขึ้นรถสิ
2: ไปไหนเหรอ
0: ตอนนี้นายคือผู้ชายของฉันแน่นอนว่าต้องไปอยู่กับฉันสิหรือว่านายที่จะอยู่กับเล่าเหย่าอีกอย่าลืมนะตอนนี้เธอเป็นน้องเมียนายนะ
3: English on Tour ร่วมออนทัวร์โดย New X The Next Peak เป็นเหมือนกันไหมคะเวลาหาอะไรทานทั้งทีนอกจากเรื่องรสชาติเรื่องคุณภาพแล้วปริมาณที่ได้ก็ต้องสมน้ำสมเนื้อสมราคานะคะคำว่าราคาสมเหตุสมผลภาษาอังกฤษเนี่ยเขานิยมใช้อยู่หลายคำเลยนะคะ reasonable ราคาไม่แพงสมเหตุสมผลค่ะอย่างซีฟู้ดเซตนี้ the price is very reasonable ราคาโดนใจสุดๆเลยค่ะหรือจะใช้คำว่า well priced ก็หมายความว่าราคาดีคุ้มค่าเนี่ยละค่ะแต่ถ้าเราจะเน้นว่าเราได้ของดีเยอะจนคุ้มเนี่ยเราใช้คำว่า good value for money ก็คือได้ของเยอะคุ้มค่าคุ้มราคานะคะยุคนี้จ่ายทั้งทีก็ต้องเลือกความคุ้มค่าไว้ก่อนนะคะจบวันด้วย happy eating แบบนี้ค่อยคุ้มค่ากับที่เหนื่อยมาทั้งวันหน่อยค่ะความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ New X The Next Peak และ MK Restaurant ที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตั้งแต่มันเกิดจนมันตายเรายังไม่เคยเหลือชีวิตให้มันใช้เลย
1: คุณทำกับมันอย่างนี้ได้ยังไง
2: คำแนะนำจากกรมอนามัย
3: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
4: เด็กบีบนิดเดียวได้
2: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรงเพื่อฟูออลายที่เพียงพอ
5: และแปรงวันละ2ครั้ง
2: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
5: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
6: ไลแคนกำลังสร้างพลังแห่งความซ่าสุด
7: ๆ Confidence
8: Dream Style
9: สารพัดของกุ๊กกิ๊ก
10: และต้องมีลิ่มความซ่าสุด
6: ๆและนี่แหละความซ่าแบบไลแคน
11: เทหมดใจให้ความซ่าใส่คัชช่าซ่าสุด
12: หอมแรงฉุนไป
13: หอมละมุน
12: ดีกว่าอย่างหอมละมุนซักด้วยโอโมพลัสใหม่มีดูโอบูสต์ให้ผ้าสะอาดหอมละมุนสีสัปดาห์หอม
13: ละมุนละมุน
12: โอโมพลัสกลิ่นใหม่
14: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ทรูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่าทรูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกทรูซาน่าแอดวานซ
15: ์เปรี้ยวปากเสาร์นี้เต๋อจอยพาบุกตลาดเก่า100ปีเริ่มด้วยร้านขนมถ้วยตะไลขนมไทยสุดต้นเครื่องจากในวังขนมเทียนไส้แน่นสาคูไส้หมูนึ่งสดปิดท้ายด้วยคาเฟ่สุดฮอตต้องรีบตามมาเลยค่ะ

0: นี่อยากได้งานจนถึงขั้นต้องไปแย่งตัวคุณทีมาเลยเหรอ
1: หน้าด้านเกินไปปะ
2: ถ้าจะต้องมีใครโดนด่าว่าหน้าด้านคนคนนั้นต้องไม่ใช่ฉันแน่ๆทำไมคุณต้องมาเจอฉันในสภาพแย่ๆแบบนี้ทุกครั้งเลย
3: ผมรู้แล้วว่าทำไมผมถึงเป็นห่วงคุณตอนนี้ก็เหลือแต่คุณละมุกที่ต้องหาคำตอบว่าคุณรู้สึกกับผมยังไง
4: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20:25 น
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบลุกแล้วก็ออกตาเปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ไม่จบ
7: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
8: กินจุบจิบกินจุบจิบ
9: มีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันอีกแล้ว
10: ต้องคอลเกตเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99% พร้อมตัวอะไรสูงช่วยป้องกันฟันผุบอกลาปัญหาจุบจิบในช่องปาก
11: มอบความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้เจ้าเหมียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหมียวพอใจ
12: ในความมืดมนจับจ
13: ะอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 มล.

0: นั่นเนทลูกชายฉันเขาประสบอุบัติเหตุตอนที่ปีนเขาหลังจากนั้นไม่รับรู้อะไรอีกเลยเราใช้เครื่องพยุงร่างกายเขาแล้วก็ย้ายเข้ามาที่นี่เพื่อจะซื้อเวลารอปฏิหารลูกชายคุณคือปฏิหารสำหรับฉันเพราะเมื่อ3วันที่แล้วเนทไตวาย
1: คาตาลีนค่ะเมคค่ะ
2: อาการของลูกคุณหนักขนาดนี้คุณคิดว่าเขาจะรอดได้ยังไงไอ้กล้าจะต่อชีวิตให้เขาได้สักกี่วันฮะ
0: จะกี่วันฉันก็ยอมจ่ายเพราะเนทโตมากับโรคร้ายจนอยู่ถึงทุกวันนี้ได
2: ้วันนี้ไตวันหน้าก็ต้องใช้ปอดใช้หัวใจ
3: ผมจะบอกอะไรคุณให้นะไอ้กล้าก็คือปาฏิหาริย์สำหรับผมเหมือนกันมันตั้งใจฆ่าตัวตายแสดงว่ามันตั้งใจไม่ใช่สละแค่ไตมันอยากต่อชีวิตให้น้องสาวมันด้วยการเอาชีวิตมันมาแลกให้หัวใจอย่างนี้แหละคือหัวใจที่ควรถูกรักไม่ให้ถูกทำลายปฏิหารที่คุณว่าไว้อะก็คือหัวใจของคนอย่างมันยังไงเล่ามันต้องอยู่อย่างไร้ตัวตนก็เพื่อหนีพ่อที่ทำเหมือนมันไม่ใช่คนถูกจับเพราะถูกล้อว่าไม่ใช่ลูกผมพวกเราทำลายชีวิตในวัยเด็กของเขาด้วยการเอาปัญหาของผู้ใหญ่ไปยัดเยียดให้มันทำตัวเป็นเจ้าข้าเจ้าของเขาตั้งแต่มันเกิดจนมันตายเรายังไม่เคยเหลือชีวิตให้มันใช้เลยแล้วยังจะมาเอาชีวิตของมันไปอีกคุณทำกับมันอย่างนี้ได้ยังไง

0: ไปนะ
1: กล้า
2: ไอ้กล้าอดทนไว้อย่าตายเลยกล้า

0: ำอะไรอยู่ครับ
1: จะมาปล่อยโคมไปหาพ่อบนสวรรค์ครับ
0: โหทำไมโคมนี้ถึงได้ลอยได้ไกลจัง
1: เวลาคิดถึงพ่อก็จะมาลอยโคมที่นี่ครับขออะไรไว้ก็ได้ทุกอย่างเลยครับ
0: พ่อคงภูมิใจในตัวหนูมากเลยครับ
1: พี่รู้จักใครบนสวรรค์ด้วยเหรอครับพี่ส่งจดหมายให้เขาได้นะครับ
0: ไม่รู้ว่าเขาจะยังอยู่บนนั้นหรือเปล่าผ่านมาตั้ง7 ปีแล้ว
1: ปฏิหารมี

0: กลไหมคะ
1: มันยังมาไม่ถึงครึ่งทางเลยครับคิดยังไงมาสร้างบ้านบนนี้ทำไมได้อย่างนี้สิ
0: ทำไงอะคะ

0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: สงสัยน้ำมันจะรั่วครับผมคงต้องไปเอาน้ำมันไม่รู้ว่าทางนู้นสำรองไว้หรือเปล่าครับ
0: เอาอย่างนี้แล้วกันค่ะเดี๋ยวฉันจะล่วงหน้าไปก่อนฝากคุณดูแลเรื่องรถเรียบร้อยแล้วขึ้นมารับฉันนะคะเดี๋ยวจะไปรอที่บ้านหลังนั้น
1: ได้ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับ

โทษนะคะอีกไกลไหมคะกว่าจะถึงบ้านเจ้าของเกาะค่ะโทษนะคะ

0: ไมคุณถึงเหมือนคนที่ฉันเคยรู้จัก
1: ผมพาเจ้านายคุณไปเจรจากับเจ้าของเกาะแล้วเขาบอกให้คุณกลับไปได้เลย
2: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
3: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
2: ภูเขาไฟลาวา
3: Formos Omega Smart Super Go
4: วาซีกลูต้าไฮยาผสานกลูต้าโกรดและไฮยาลูรอนประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าสัมผัสเซรั่มแตกตัวเป็นน้ำช่วยจัดการผิวหมองคล้ำเผยผิวดูฉ่ำวาวใสเลื่อนแสงด้วยกลูต้าไฮยาสูตรใหม่
5: ขอบคุณป้ากับมาที่เลี้ยงหนูมาเป็นอย่างดีค่ะ

ที่ไม่เหนื่อยขอบคุณที่ยอมลำบากขอบคุณยอดมนุษย์ของหนูแล้วมันคงจะดีถ้าป้ากลับมาได้ไม่อยู่ตรงนี้

0: กรุงเทพประกันชีวิต
1: สันสนีทำไมคุณถึงเกิดรังเกียจผมขึ้นมาทำไมคุณเห็นความรักของผมเป็นเรื่องตลก
2: สันสนี

0: รินรู้นะว่านายทำอะไรกับฉันถ้าไม่ไปนายไว้แน่ไป
1: นาลีมันไม่กล้าขัดใจพี่ชายมันหรอก
0: พ
1: ี่ใครหน้าไหน
2: ละครฮิตเสาร์อาทิตย
1: ์
2: จำเลยรักเสาร์อาทิตย์ 8:45 น.เริ่ม 10 พฤษภาคม
3: ดูทีวีกด 33ดูออนไลน์ที่ 3 Plus
4: ปีกุลใจอารีเป็นอะไรกับผู้กองคะ
5: คนที่รักตัวเองอย่างเธอเนี่ยไม่รู้จักรักไม่รู้จักเป็นห่วง
4: นายของฉันฝากการมาให้ค่ะ
5: คุณ
4: พูดปกติ

0: ำไมคุณถึงเหมือนคนที่ฉันเคยรู้จัก
1: คนรู้จัก
0: เหมือนมาก
1: เหรอโลกคงไม่กลมขนาดนั้นหรอกมั้ง
0: แต่เขาตายไปแล้ว
1: หน้าทำเหมือนเห็นผีนะ
0: ขอโทษนะคะคือฉันมาหาเจ้าของเกาะอะค่ะคุณรู้จักเขาไหมคะฉันได้ยินมาว่าเขามีบ้านพักตากอากาศอยู่บนเกาะนี้ค่ะ
1: ใครจะไม่รู้จัก
0: คุณพาฉันไปหาเขาหน่อยได้ไหมคะนี่ค่ะรบกวนหน่อยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ

0: พอสินแสทักว่าดวงเราสองคนเนี่ยชงกันนุชก็ไม่สบายใจคือนุชเป็นคนธาตุดินแต่สีแบบเนี้ยมันไม่เสริมพลังถ้าเราใส่สีแดงเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยเสริมพลังสร้างความมั่นใจนุชอยากได้สีที่มันแรงๆแต่ให้ดูแพงๆหน่อยอะค่ะช่วยแก้ให้ทีได้ไหมคะ
1: งั้นจะไปทำแบบใหม่มาให้ดูนะคะ
0: ขอโทษนะคะที่ต้องให้แก้อีกแล้ว
2: แก้นิดเดียวเองไม่เยอะนะครับ
1: ค่ะเพื่อคุณลูกค้าเราทำให้ได้อยู่แล้วค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยครับ
3: แก้แล้วหนาไม่รู้แก้แล้วพิลาแล้วเนี่ย
4: ไม่รู้ข่าวนี้กองอึ้มสายไหนมาเข้าฝัน
3: ฉันเนี่ยนะทำโมเดลมาเผาทิ้งจะร้อยกว่าอันแล้วนะรู้ไหมฉันรับออกแบบบ้านนะไม่ได้รับแก้กรรม
5: ไม่ชินอีกเหรอ
3: ไม่ชินอะ
5: เอาหน้าลิตาเก่งอยู่แล้ว
4: รับมือได้สบาย
3: อืมแน่นอนเออแล้วนี่โทรมามีอะไรอ่ะ
5: ฉันมาทำธุระเรื่องธุรกิจที่ภูเก็ตอ่ะฉันเจอเรื่องประหลาดฉันเจอกล้าที่นี
3: ่กล้าไหนอ่ะเฮ้ยหรือว่าผู้ชายคนนั้น
5: เหมือนกันมากขนาดเสียงยังเหมือน

0: ที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทย
1: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดี9นี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ
2: ์ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบแล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
3: บางอย่างก็ต้องทำเป็นคู่เหมือนพอดีบัคเก็ตพอดีสำหรับ2คนเพียง199บาทถึง22กรกฎาคมนี
4: ้สนับสนุนโดยเฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานมเปรี้ยวเมจิบัลแกเรียไลท์

0: ็นมีใครมาเลยอะสงสัยจะคาดกันฉันฝากจดหมายแล้วก็นามบัตรให้เจ้าของเกาะได้ไหม
1: ลูกน้องคุณรออยู่ที่ฝั่งขึ้นรถสิผมไปส่งให้ไปดิ
0: คุณเป็นคนที่นี่เหรออยู่ที่นี่มานานหรือยัง
2: เปล่าม
0: าทำอะไรที่นี่อ่ะเจ้าของเกาะจ้างคุณมาเหรอ

0: นี้คนเคยมาขอซื้อเกาะที่นี่ไหม
1: ไม่มี
0: เอาล่ะแล้วคุณคิดว่าเจ้าของเกาะเขาจะยอมขายไหม
1: 50 ล้าน
0: 50 ล้านก็ยอมขายแล้วเหรอ
1: เปล่าผมหมายถึงค่าไถ
0: ่หมายความว่าอะไร
1: จ่ายมา50 ล้านแล้วผมจะปล่อยตัวคุณไป
0: ว่าอะไรนะ

ไม่รู้ว่าสวรรค์มีจริงไหมแต่ก็อยากส่งมาทักทายอยากให้รู้ไว้ว่าฉันยังจำคุณได้เวลา7 ปีสำหรับข้างบนนั้นคงอาจจะพริบตาเดียวเองมั้งพี่เขาบอกว่าคนบางคนอยู่ในใจนานกว่าอยู่ด้วยกันขิมเพิ่งเข้าใจก็วันนี้4 เดือนนั้นเปลี่ยนชีวิตขิมจนถึงวันนี้

0: เธออยากเขียนมาถามว่าถ้าชีวิตนี้เปลี่ยนอะไรได้หนึ่งอย่างคุณอยากจะเปลี่ยนให้เราไม่เจอกันไหมอยากรู้ว่าคำตอบของคุณจะเหมือนกับฉันไหม
1: ลูกจ๋านี่พ่อเองนะพ่อมาทำงานในป่ามืดตึ๊ด

0: ฉันมือถือแบตหมดอ่ะฉันขอยืมโทรศัพท์คุณได้ไหมจะโทรบอกที่บ้าน
1: ที่นี่ไม่มีโทรศัพท์

0: ขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี
1: ้คุณคิมยังไม่ติดต่อมาเลยครับน่าจะยังอยู่ที่เกาะ
2: แล้วทำไมปล่อยให้ไปคนเดียวแบบนั้นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ไอคิมหายไปบางทีเขาอาจจะไปเที่ยวเล่นอยู่ก็ได้แต่ผมว่าคราวนี้คงไม่โชคร้ายอย่างคราวที่แล้วหรอกนะครับไปภูเก็ตเดี๋ยวนี้เลยนะคืนนี้ฉันต้องได้ข่าวสายขิม
1: ครับ
3: อย่าห่วงไปเลยครับ
4: ไม่ใช่เด็กๆกันแล้วถ้าบริษัทนี้มันมีคนไว้ใจได้ช่วยกันทำงานยายขิมก็ไม่ต้องเหนื่อยคนเดียวแบบนี้

0: เรื่องใส่ตัวเองแท้ๆยังมาโทษว่าเป็นความผิดเราอีก
1: ฉันไม่ได้ตั้งใจ
2: ไม่ตั้งใจคุณคงไม่รู้ว่าผมเจออะไรมาบ้าง
3: ใช่เขาจริงๆด้วย
4: ไอ้กล้าที่คุณรู้จักมันตายไปแล้วแต่คนที่ยืนอยู่นี่ไม่ใช่ไอ้โง่คนนั้น
5: แต่งงานกับพี่นะ
3: จะแก้แค้นฉันเหรอ
2: ตอนนั้นคุณเล่นผมถึงตายจะตอบแทนให้เดี๋ยวนี้เลย

0: เดี๋ยวแกก่อนไว้นะครับ
1: นี่เครื่องสำอางฉันหลุดหมดแล้วปะเนี่ย
0: สวยเหมือนเดิมครับผมชอบเวลาคนยิ้มนะผมยังจำวันแรกที่เราเจอกันได้อยู่เลยถึงช่วงหลังๆคุณจะไม่ค่อยยิ้มเพราะเรื่องเมคินก็เถอะแต่ผมอยากเห็นคุณมีความสุขนะ
1: มันไม่ใช่แค่เรื่องของคุณใหญ่หรอกค่ะแต่มันคือความอยู่รอดของฉันฉันไม่ได้ทำงานเพราะมัวแต่วุ่นวายกับเรื่องพินัยกรรมแล้วก็เรื่องพ่อแม่ฉันเครียดที่มองไม่เห็นอนาคตของตัวเองถ้าฉันได้ทำงานเป็นหลักแหล่งเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็คงดี
0: ทำไมผมรู้สึกว่าคุณกำลังขุดบ่อรอบปลายของผมไม่หางานให้คุณอยู่นะแล้วงานที่ว่าต้องเป็นงานที่อยู่ใกล้มาด้วยใช่ไหม
1: นี่ฉันแค่หายใจคุณก็รู้แล้วหรอว่าฉันคิดอะไรแต่เรื่องที่ฉันไม่ได้ทำงานเนี่ยคือเรื่องจริงนะไม่เชื่อคุณก็ลองสืบดูได
0: ้ผมรู้ตั้งแต่ตอนที่คุณเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นคุณก็ไม่ทำอะไรเลยนอกจากตามหาเมคิน

0: ามสืบฉันหรอ
1: จัดการเรื่องงานของคุณได
2: ้แต่คุณต้องทำตามเงื่อนไขของผมก่อน
0: คุณมาร์คกับพี่ใหญ่ต้องเป็นคนเดียวกันแน่นอนเลยค่ะ
3: แม่จะจ้างพวกที่เก่งคอมพิวเตอร์ให้ดูเว็บไซต์พวกนี้ถ้าปลอมแล้วก็แจ้งตำรวจให้สืบสาวประวัติของมาร์คถ้าเรื่องถึงตำรวจยังไงไอ้ใหญ่ก็ดิ้นไม่หลุดแน่
4: ว่าไงวะไอ้ปรินมึงรู้เรื่องยัง
5: มึงสวยละ
3: และไอ้โจ้มือมีดมันเป็นใครลูกรู้จักมันด้วยเหรอ
6: แม่หยุดวุ่นวายก่อนได้ไหม
7: ขออนุญาตค่ะ
3: มีอะไร
7: ท่านรองชลันมาขอพบค่ะ
3: เชิญ
4: คุณคงเห็นข่าวเรื่องโจ้มือมีดแล้วนายโจ้สัดทอดว่าคุณปรินเป็นผู้จ้างวานในคดีฆ่านายพุทธที่เอชคลับเมื่อ6เดือนก่อนผมต้องขอเชิญคุณปรินเข้าไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจ
3: มันโกหกค่ะท่านรองอย่าไปเชื่อมันใส่ร้ายลูกฉัน
4: จะจริงหรือเท็จคุณปรินก็ต้องไปให้ปากคำเชิญครับ
3: ท่านรองแน่ใจได้ยังไงล่ะคะว่าไอ้โจ้มือมีดมันเป็นฆาตกรจริง
4: นายโจ้มอบตัวพร้อมกับภาพของนายพุทธที่ถูกแทงในที่เกิดเหตุเป็นภาพที่ส่งให้กับผู้จ้างวาน
8: ท่านรองไม่ใช่เจ้าของคดีนี้ไม่ใช่หรอครับ
4: ตอนนี้คดีนี้ถูกโอนมาให้ผมดูแลเพราะทั้งเราสืบทราบมาว่าคุณปรินเป็นเพื่อนและเป็นผู้ผลักดันผู้กองเมธัสเรื่องตำแหน่งตอนนี้ผู้กองเมธัสก็กำลังโดนสอบสวนเพราะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของนายพุทธถ้าคุณปรินหมดข้อสงสัยแล้วเชิญครับ
8: ผมไม่ผิดแม่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมกลับมา

0: ร้ายลูกฉันไม่ได้ทำ
1: เป็นอะไรนะคะพาทำไมน้องไม่เป็นอะไรคะ
2: นวลไม่เข้าใจเลยอ่ะทำไมอยู่ดีๆไอ้โจ้มาถึงสักทอดปลินแบบนั้นน่ะทั้งๆที่พวกเรา
3: จะยังไงก็ช่างเถอะด้วยถ้าตำรวจสืบสวนมันแล้วมันหลุดปากพูดชื่อผมขึ้นมาผมจะทำยังไงกันด้วย
2: ไม่ใจเย็นก่อนนะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวนวลเนี่ยจะเอาเงินไปปิดปากพวกมันเองนะไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะคะ
3: มันก็มอดตัวทำไมวะเนี่ย
4: ต้องมีคนอยู่ข้างหลังเรื่องนี
3: ้ใครวะใคร

0: ค่ะคุณมาร์ค
1: กาแฟที่ผมสั่ง
0: ได้ค่ะ
1: ผมสั่งกาแฟดำไม่ใช่นี่คุณอีกแล้ว
2: กาแฟดำมันขมนะคะฉันเลยอยากหาอะไรที่มันละมุนละมุนให้คุณดื่มบ้างชีวิตจะได้มีรสชาติ
1: ผมไม่เห็นผู้หญิงคนไหนตื้อเท่าคุณมาก่อนเลยนะวันก่อนผมไม่ให้เปิดเสื้อวันนี้คุณลงทุนรุกผมถึงขนาดบุกเข้ามาที่นี่เลย
2: ห่วงตัวซะด้วยฉันแค่ขอแตะตัวเอง
1: คุณออกไปไหมก่อนที่ผมจะเรียกรปภมาลากคุณออกไป
2: เรียกเลยค่ะเพราะคุณไม่มีทางลากเลขาผู้บริหารระดับสูงออกไปจากบริษัทได้แน่นอน
3: อยู่นี่นี่เองที่รักผมตามหาตั้งนาน
2: พอดีฉันมาแนะนำตัวกับพี่ชายคุณนะคะ
1: แนะนำ
3: นี่มนมีนาจะมาเป็นเลขาและคนรักของผมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
2: ฉันต้องเป็นแฟนของคุณเหรอ
3: แล้วก็ไม่ใช่แค่การแสดงคุณต้องทำทุกอย่างเป็นคนรักกันจริง
2: ๆคือฉัน
3: ผมไม่สนว่าคุณจะรู้สึกยังไงแต่คุณจะเข้าไปทำงานในบริษัทผมได้แค่สถานะเดียวเท่านั้น
2: ค่ะฉันจะเป็นแฟนคุณอย่างคนที่รักกันว่าที่น้องสะพ้ายขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ
1: เดี๋ยวผมมีธุระต้องคุยกับดีแลนเดี๋ยวเชิญคุณด้านนอกก่อนนะครับ
3: ไปรอผมในห้องก่อนนะเดี๋ยวผมทำไป
2: ได้ค่ะ
1: พรุ่งนี้มึงมีแถลงข่าวกูเดี๋ยวกูจะให้เลขาส่งรายละเอียดของประเด็นที่ต้องพูดให้
3: สีหน้ามึงดูไม่ดีนะทำไมน้องคนนี้กำลังมีความสุขเป็นพี่ชายก็ควรแสดงความยินดีไม่ใช่หรอวะ
1: นี่มึงไม่มีปัญญาเอาชนะใจผู้หญิงถึงขั้นต้องใช้วิธีบังคับเขามาเป็นแฟนเลยวะ
3: นี่แค่เริ่มต้นอีกไม่นานกูต้องได้มีนา

0: ให้สารู้ใช่ไหมว่าพี่ไม่ได้ทำ
1: ค่ะริสาเชื่อว่าพี่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี
0: ้พ่อของริสาคงโกรธพี่มากเลยใช่ไหมพี่กลัวว่าท่านจะไม่ให้พี่คบกับริสา
1: ไม่ว่าคุณพ่อจะว่ายังไงแต่ริสาจะอยู่ข้างๆพี่ไม่ต้องกังวลอะไรนะคะจากหน้าหล่อๆจะโซมหมดแล้วนะคะถ้าพี่ปริมไม่โรคเครียดอ่ะหน้าแก่ก่อนวัยนี่สาวไม่รู้ด้วย

0: พี่มารินไม่เป็นไรค่ะไอ้สาอยู่นี่แล้วนะคะ
1: ไอ้สา

0: มันเรียกค่าเสียหาย300ล้านแล้วเราต้องทุบสิ่งก่อสร้างบนพื้นที่ของมันเพื่อคืนเป็นพื้นที่เปล่าให้มันอีกด้วย
1: กะเล่นให้จมดินเลย
2: ช่วยลดเลือดจุดดำอัพผิวดูไบรท์ทันทีใหม่ Nivea Skin Glow SPF 50+ ที่มีไทอะมิดอลทรงพลังกว่าวิตซี60เท่าช่วยลดเลือดจุดดำฝังลึกอัพผิวดูไบรท์ทันทีพร้อมกันแดดราคาพิเศษช่วงเปิดตัวถึง31พฤษภาคมนี้
3: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
4: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
3: ภูเขาไฟลาวา
4: Formos Omega Smart Super Go
5: หอมแรงฉุนไป
6: หอมละมุน
5: ดีกว่าอย่างหอมละมุนซักด้วย Omo Plus ใหม่มี Duo Boost ให้ผ้าสะอาดหอมละมุน4สัปดาห์หอม
6: ละมุนละมุน
5: Omo Plus กลิ่นใหม่
7: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบลุกแล้วก็ออกตาเปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้สร้างไม่จบ
1: แล้วเรื่องโปรเจกต์พี่นานเป็นไงบ้างคะ
8: โปรเจกต์ไหนหรอคะพอดีพี่มีโปรเจกต์เยอะมากเลย
1: โปรเจกต์กับคุณคนสวยไงคะ
8: หมายถึงคุณเก๋เหรอ
1: โหนี่พูดเรารู้เลยเหรอคะว่าน้ำหมายถึงใคร
9: จับตาดูชลาลัยลูกสาวธนาโชติไว
10: ้ให้คอยจับตาดูแค่นั้นแหละครับ
9: ฉันไม่ไว้ใจที่มันเข้ามาใกล้ชิดกับฟ้าคราม
10: ไม่ต้องกลัวนะคุณหลบหลังผมไว
11: ้น่านฟ้าชลาลัยจันทร์ถึงศุกร์ 15:10 น.
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ซื้อความไว้ใจไปก่อนเลยล้วงทุกอย่างออกมาจากไทกะให้หมดแล้วค่อยจัดการ
14: ถ้าคุณอยากรู้ความในใจระยะของเรามันไกลเกินไป
15: แต่ระยะของเราก็ไม่ควรไกลขนาดนี
16: ้ผมจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณครับ
15: แล้วถ้ามันมากกว่าเพื่อนล่ะคะ
17: ถึงคุณบอกว่าไม่นั่นก็จะทำให้มันใช่
18: มันเกลียดมันกับคุณไทกะมันก็อ่อย
19: ต่อไปนี้ชีวิตของรินเป็นของคุณ
20: ผมจะฆ่าสมาชิกพวกมันทีละคนจนกว่าจะไปถึงหัวหน้าใหญ
11: ่พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกาเริ่ม15พฤษภาคม
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ์
22: หนึบหนับอย่างนี้ร้อนยังกับไฟเยอะ
23: เหงื่อเนอะอย่างนี้เนาะตัวไม่ไหวหรอ
24: ร้อนเหนียวเนอะลอง Protect Icy Cool เย็นสุดขั้วสบายตัวเต็ม Max แป้งเย็น Protect Icy Cool ลองเลย
25: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
26: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
25: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
26: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint

0: ยังดื่มแต่วิสกี้เหมือนเดิมเลยนะคะ
1: ว่าไงนะครับ
0: ขอโทษทีค่ะคุณหน้าตาเหมือนพี่ชายฉันมากก็เลยคิดว่าเป็นคนเดียวกัน
1: นี่เราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่า
0: ตรีประภาเห็นมรสิริค่ะ
1: ดนตรีประภา
0: ฉันไม่แปลกใจนะคะที่คุณจำฉันไม่ได้เพราะวันนั้นคุณคงสนใจแต่เรื่องยกเลิกสัญญาระหว่างเรา
1: ทำไมพูดเหมือนผมเป็นตัวร้ายที่ต

0: เรื่องโปรเจกต์โรงพยาบาลฉันอยากให้เราเจรจากันอีกครั้งไม่ว่าทาง JW ต้องการอะไรฉันพร้อมจะเจรจาให
1: ้แต่ผมว่าทางคุณจะได้ไม่คุ้มเสียนะ
0: ถ้าได้ร่วมงานกับคุณฉันว่ามันคุ้มค่ะ
1: ขอบคุณนะครับผมจะลองไปคิดดูแล้วก็ผมฝากคุณไปบอกคนในตระกูลคุณด้วยนะว่าเตรียมทนายได้แล้วเพราะพรุ่งนี้ผมจะแถลงข่าว

0: พี่เลขาเจ้าสู่หวังมันเป็นอะไรของมันวะโอ้ไปเท่าไหร่ก็ไม่รับสักที
1: ปรินปรินดูนี่ดู
2: สวัสดีครับผมมาร์คจงใจพัฒนาประธานกรรมการบริหาร JW Development ผมดีแลนจงใจพัฒนาทางกรรมการบริหาร JW Development ผมขอประกาศกับทุกท่านอย่างเป็นทางการ JW Developmentขอยกเลิกการเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกับ X Group ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: โอ้ยพังพังหมดแล้ว
0: แม่หยุดโวยวายแล้วฟังให้จบก่อนได้ไหม
2: เนื่องจากทาง X Group ได้ทำผิดสัญญากับ JW Development ทางเราจึงได้ให้ทนายยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย
1: พี่ปรินคะหมายศาล

0: ันเรียกค่าเสียหาย300ล้าน
1: 300ล้าน
0: แล้วเราต้องทุบสิ่งก่อสร้างบนพื้นที่ของมันเพื่อคืนเป็นพื้นที่ป่าให้มันอีกด้วย
1: กะเล่นให้จมดินเลยทั้งค่าเสียหายค่ารื้อถอนไม่ใช่น้อยๆเลยพี่ปรินจะยอมง่ายๆหรอคะ
0: มันมีบันทึกข้อตกลงเรื่องทำคอนเทนต์แล้วคืนสู้ไปก็แพ้มันอยู่ดีย
1: ังไงแกก็ต้องรีบจัดการเรื่องนี้นะ
2: ผมรู้แล้วนะแม
0: ่ยายตีไปตามลุงม่วงกับป้านวลมาประชุมด่วน

0: ผมอยากมาเยี่ยมเยียนเจ้าสัวนานแล้วนะครับวันนี้ผมขอถือโอกาสแสดงความยินดีเรื่องลูกชายคนโตเจ้าสัวที่จะมารับช่วงต่อยินดีด้วยครับ
1: ไม่เห็นต้องลำบากเลย
0: ไม่ลำบากหรอกครับแค่เจ้าสัวให้ผมเข้าพบเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของผมแล้วตั้งแต่ผมรู้เรื่องเฮียแม่ที่ทำกับเจ้าสัวในครั้งนั้นมันทำให้ผมนับถือเจ้าสัวมากนะครับจนผมอยากจะขอคำแนะนำจากเจ้าสัวเลยเรื่องการทำธุรกิจ
1: คุณอยากได้อะไร
0: ผมอยากจะขอให้เจ้าสัวลองเปลี่ยนสัญญาจากโปรเจกต์ค็อกเทลเราเป็นโรงพยาบาล
1: แล้วผมจะได้อะไร
0: โรงพยาบาลทางเลือกผู้ป่วย VIP ถ้าเจ้าสัวส

0: เบื้องหลังของผัวเมียคู่นี้มันต้องมีอะไรซ่อนอยู่ทั้งเรื่องการตายของไอ้เจ้าสัวปรีดาแล้วก็เหมย
1: แม่กำลังกลับนะ
2: ลืมล้างจานให้แม
3: ่
1: ใช้นี
4: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
5: กลับมาแล้ว
1: ล้างเก่งมาก
4: สันไลเลมอนสูตรใหม
6: ่ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นกับโปรพิเศษเจ้าของรถไฮลักซ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีลูกค้าโตโยต้ารับดอกเบี้ย 0% หรือดาวน์ 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31พฤษภาคมนี
7: ้ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดนยาสีฟันเจเดนช่วยฟันดูขาวมั่นใจทุกวันยาสีฟันเจเดน
8: และหล่อชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือ
7: เจเดนเจเดนเจเดน
9: นี่ชุดแม่คะ
10: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
9: ต้องนี่ใหม่ Breathe Comfort Feel Happy ด้วยพลังแคมโมไมล์ไมเซล่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
11: แกฉันว่าอุดเปลี่ยนไปเขาดูไม่ค่อยสนใจฉันเหมือนเมื่อก่อนนะแต่ฉันว่าคู่แกเนี่ยน่าจะกำลังถึงจุดอิ่มตัววะ
12: จุดอิ่มตัว
13: ฝันหนูขอโทษค่ะ
11: ฝันเคยบอกอุ่นแล้วใช่ไหมว่าคำขอโทษอย่าใช้พร่ำเพื่อ
14: ถ้าจะเป็นแบบนี้จะต่างคนต่างอยู่ไปเลยดีกว่า
15: Fulfill รักเติมเต็มสุข 20:30 น
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: นี่มันจะทำเกินไปแล้วนะฉกลูกค้าไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้สามไม่ยอมแน่ๆ
18: ต่อไปนี้แม่จะดูแลหนูเองนะลูก
19: มากกว่านี้นะคะไม่ใช่แค่เห็นหรือใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมด
15: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์ 20:25
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ Glucosana Advance สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วย Myo Inositol 3เท่า Glucosana Advance มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมค่าน้ำตาล

0: ประกาศเรื่องนี้แล้วก็จัดงานนี้ด้วยพลากาศบอยเขาก็เลยมองว่าแกตัดสินใจไม่รอบคอบเพราะฉะนั้นแกต้องรับผิดชอบ
1: แล้วสรุปว่า
2: ถ้าภายใน1อาทิตย์ปรินยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ปรินก็ต้องแสดงสปิริตแล้วล่ะ
3: ไอ้ปราโมทมันคิดจะมาแทนแกแล้วแกยังใจเย็นอยู่อีกเหรอ
4: แม่พี่กำลังจะไป
3: จะไปหาใครอลิสาใช่ไหมเห็นอยู่ว่ามันจะบีบให้แกลาออกจะโดนมันเหยียบจมดินอยู่แล้วแกยังบ้าผู้หญิงอยู่ได้แกเป็นบ้าไปแล้วหรือไง
5: หยุดพูดสักทีได้ไหมผมไม่อยากฟังที่ผมจะเป็นบ้าทุกวันนี้ก็เพราะแม่พูดก่อน
3: ฉันเป็นแม่ของแกเวลาฉันพูดแกต้องฟัง
6: ปลิน
3: ปลินปลินกลับมาเดี๋ยวนี้ปลินโอ๊ยฉันให้กิจคอยสอดส่องพวกมัน
7: ขอโทษค่ะรีผิดเอง
3: ห่วยมันพ่อไม่มีผิดเลยไม่ได้เรื่องเลย
7: ดิขอตัวไปทำงานก่อนนะ
3: จะไปไหนก็ไป
8: ป่านี้นางพาได้อกแตกตายไปแล้วดูท่าทางครั้งนี้ปรินไม่มีทางดิ้นหลุดจากปัญหานี้แน่
9: ๆสุดท้ายมันก็ต้องลาออกต้องขอบใจที่มันเชื่อใจแก
8: นี่ถ้านางพามันรู้ว่าเธอเปลี่ยนฝั่งมันต้องเล่นงานเธอแน
7: ่ขอแค่ให้ตรีได้อยู่ในตำแหน่งเดิมเขาก็ทำอะไรตรีไม่ได้หรอกค่ะคนหัวเดียวกระเทียมรีบอย่างตรีก็ต้องอยู่ให้เป็น
8: นกสองหัวมันหน้าตาแบบนี้นี่เอง
7: ก็ต้องขอบคุณอนวล นะคะเพราะว่าตรีเรียนรู้เรื่องนี้จากอนวลเป็นตัวอย่างมาตลอดเลยค่ะ
10: เย้ตรี
11: รับฝีปากตั้งแต่พอดี
7: แล้วถ้าจะสัวหวังหักหลังเราอีกล่ะคะ
8: ถึงตอนนั้นปรินก็คงกระเด็นหลุด

0: ามารถติดต่อได้ในขณะ
1: กล้าปิดมือถือใส่แม่ได้ยังไงเนี่ยลิสาแกคนเดียว
2: พี่โอเคหรือเปล่าคะทำไมทำหน้าแบบนั้น

0: พี่ขออยู่แบบนี้แป๊บนึงนะ
1: ค่ะพี่คงเหนื่อยมากเลยใช่ไหม
0: พวกบอดดีพี่ต้องลาออกเอาเรื่องมาฟ้องร้องถ้าพี่เสียตำแหน่งนี้ไปแม่พี่ต้องผิดหวังแน่ส่วนพ่อของลิสาก็คงไม่เห็นด้วยเรื่องของเรา
1: ทำไมพี่ไม่ลองเจรจากับคุณมาร์คดูล่ะคะ
0: มันตั้งใจมาแก้แค้นมันไม่มีทางยอมหรอก
1: นี่พี่ยังเชื่อว่าคุณมาร์คคือพี่ใหญ่ใช่ไหมคะ
0: พี่โตมากับเขาไม่มีทางที่พี่จะไม่รู้แค่พี่มองตาเขาพี่ก็รู้แล้วว่าเขาคือพี่ใหญ
1: ่ถ้าเขาคือพี่ใหญ่จริงพี่ก็น่าจะรู้ว่าต้องรับมือกับเขายังไงไม่ใช่หรอคะก็พี่บอกเองว่าโตมาด้วยกันพี่ก็ต้องรู้สิคะว่าต้องใช้วิธีไหนรับมือกับพี่เมคินคนในครอบครัวเดียวกันนี่แหละค่ะที่จะรู้จักนิสัยแล้วก็รู้วิธีรับมือกันได้ดีที่สุดแล้ว
2: ฉันอยากรู้ว่ามาร์คคิดจะทำอะไรกับพวกเห็นมาสิ
3: พี่ชายคุณนี่ไม่มีมารยาทเรื่องการเคาะประตูเลยนะคะ
4: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี่ลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่ารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนีลักซ์แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
5: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ
6: ์ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันแดดเต็มแม็กพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์บ
7: เดี๋ยว CF หมดเลยนะว่าจะเป็นเค้กเจ้าหญิง
8: คุกกี้อุ๊ยชอบหมด
7: ได้เลยสวยมากแล้วเดี๋ยวบุ้งจะพาไปอิ่มท้องนะคะกับต้มผัดแกงทอดนะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวด้วยค่ะ
9: และอย่าลืมนะของแซ่บๆต้องมาอาหารอีสานฝีมือเชฟแชมป์ระดับประเทศแบบนี้อุ้ยต้องไปชิม
10: ให้อันนี้ CF

0: นับสนุนโดยเฮมาวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮมาวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาร
1: องเท้านักเรียนแคชช่าแคชช่าซ่าสุดๆ
2: ตามที่เราคาดการณ์กันไว้ตอนนี้ปรินน่าจะมีทางออกไปแค่ทางเดียวเท่านั้น
3: ละลาออกก็แสดงสปิริตเหรอเป็นทางสุดท้ายที่มันจะเลือกทำ
2: ฉันรู้แต่ตอนนี้ปราโมทมันคงใจร้อนอยากนั่งเก้าอี้ประธานเร็วๆเลยตั้งใจบีปรินแบบนั้น
3: ถ้ามีลำดับขั้นในตระกูลในสายตาเจ้าสัวปรีดาปราโมทก็อยู่แค่ปลายแถวไม่มีสิทธิ์ขึ้นหลัง
2: ถึงแม้จะอยู่ปลายแถวแต่เจ้าสัวปรีดามันน่าจะมองออกไม่ใช่หรอว่าถ้าบริษัทอยู่ในมือปราโมทต้องล่มจมแน่ๆก็ควรจะต้องเลือกปราโมทท
3: ุกคนก็คิดแบบนั้นแหละยกเว้นเจ้าสัวปรีดา
2: แสดงว่ามันจะต้องมีเหตุผลอื่นมากกว่านั้นแน่ๆ

0: เธอก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่าเพราะอะไร
1: ผมขอโทษนะที่ไม่ได้แจ้งคุณล่วงหน้าคุณหมอคือผมอยากแนะนำหมอเก่งๆให้ทุกคนได้รู้จักเรียกว่าอวยลูกศิษย์คนเก่งก็ว่าได้มั้ง
2: ขอบคุณนะครับอาจารย์ผมก็แค่ทำตามหน้าที่ที่ต้องรักษาคนครับ
1: ผมดูคนไม่ผิดจริง
2: ๆขอบคุณนะครับอาจารย์ผมจะตั้งใจทำงานให้สมกับที่อาจารย์ไว้วางใจผมครับ

0: นน
1: นนมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณหน่อยครับ
0: ได้สิหมอทิติเดี๋ยวไปตรวจน้องนนให้ละเอียดอีกรอบนะอีก3 วันจะได้คิวผ่าตัดแล้ว
2: ได้ครับอาจารย์

0: ี่คุณจะไปไหนทำไมไม่รอผม
1: พอดีวันนี้ฉันมีธุระนายไปรอที่มูลคีเลยนะ
0: ธุระอะไรที่ไหนให้ผมพาไปดีกว่าไหม
1: ฉันสั่งอะไรก็ทำตามนั้นสิ
2: ครับ
3: ผมปรับเช็ครายละเอียดเลย
2: ได้ครับเดี๋ยวผมตามให้ครับ
4: ขอบคุณมาก
1: ผู้กองอนาวินค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณฟ้าสายท่านผู้การสิงหาไม่อยู่นะครับ
1: ฉันไม่ได้มาหาผู้การค่ะฉันมาหาคุณฉันขอคุยกับผู้กองหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้ครับ
1: รับรองว่าไม่นานค่ะ
3: ผมว่าเราไปคุยที่ร้านกาแฟดีกว่าครับ
5: นี่

ของเราขอเมาส์ได้เถอะคันปากมากเลยเกิดเป็นผู้กองอดาวินนี่ก็ดีเหมือนกันนะมีสาวๆมาหาไม่เว้นแต่ละวันเลยวันก่อนก็คุณหมอหมาวันนี้ก็ลูกรอมาตอมาหาอีกโอ้โหคนอะไรทำไมฮอตขนาดนี้เนี่ยนี่ออกไปกินกาแฟกัน2คน

0: ฉันเคยโดนลักพาตัวค่ะเราได้พี่ปีรกามาช่วยไว้ไม่อย่างนั้นฉันก็คงไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกค่ะ
1: ปีรกาเขาเป็นคนช่วยคุณจริงเหรอ
0: ค่ะพี่เขาเสี่ยงชีวิตช่วย

0: เป็นอะไรไหมคุณ
1: เ
0: จ็บตรงไหนไหม
1: ไม่ค่ะคุณพยายามดูแลฉันเป็นพิเศษอยู่หรือเปล่าคะเนี่ย
0: ดูเป็นแบบนั้นเหรอก็อาจจะใช่นะใครจะอยากตกงานล่ะก็ผู้กองหนุ่มคนนั้นไงคุณอาจจะอยากให้เขามาดูแลคุณแทน
1: เรื่องนี้นี่เองคุณวางใจได้เลยฉันให้เขา

0: มึงอ่ะกู
1: เฮ้ยเฮ้ยเอาดิ
0: มึงอ่ะกูกูอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแกมึงทำให้กูถูกตี
2: สนับสนุนโดยคโนอร่อยชัวร์รสหมู
3: คนที่รักตัวเองอย่างเธอเนี่ยไม่รู้จักรักไม่รู้จักเป็นห่วง
4: เดี๋ยวซีนต่อไป
5: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
6: จะกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นพลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนสูตรร้อนมีตัวยากลายข้อซาลิไซเล

0: คอมากเลยอ่ะ
1: น่ารักเหรอคะ
0: มีการมาส่งตัวกันด้วยอ่ะ
2: วันนี้ก็เต็มไปด้วยแบบอะไรที่เราไม่คาดฝันมีหลายอย่างให้เราเซอร์ไพรส์
3: คุยกับพี่หนุ่มอ่ะสนุกมากถ้าเขาอยากรู้อะไรเขาจะเจาะให้ได้อะไรอย่างเงี้ย
4: ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่เดินทางมา
5: ค่ะต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่ช่วยกันสนับสนุนพวกเรานะคะ
6: ประทับใจมากนะคะของภาพรวมวันนี้
7: อยากให้จัดบ่อยๆทุกคนคิดถึงเน
8: า
7: ะ
8: คุ้มค่ามาก4ชั่วโมงจุก
9: ๆเป็นอะไรใหม่ๆ
10: พี่หนิงออมอ่ะเพิ่งเคยจัด
11: โดยรวมก็ให้งานดีมากๆ
12: เกินคาดพี่หนุ่มกันชัยก็ทำหน้าที่ได้ดีมาก
13: Chinese fans love you. ผมว่าอันนี
14: ้สนับสนุนโดย
15: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ Glucosana Advance สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วย Nio Inositol 3เท่า Glucosana Advance มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือก Glucosana Advance
16: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกกิจกรรมไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วย Power Factor พลังช่วยขจัดรังแคที่ดีที่สุดจากเคลียร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงแชมพูกระจัดรังแคสำหรับผู้ชายยอดขายอันดับ1
17: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml โรจูคิสเฟสไอเน็ครีแพร์
18: เจ็บไหมล่ะเจ็บควรเรียกรถพยาบาลเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะ

0: องนี้ด้วยนะคะ
1: ขอยิ้มหน่อยนะคะ
0: สวยค่ะ
2: ครับขอบคุณนะครับที่ช่วยฟ้าใสมาขอบคุณมากทางเรานี่เป็นมีบุญคุณคุณจริงๆไม่รู้จะตอบแทนยังไงในความกล้าหาญและความเสียสละของคุณถือว่าเราเป็นหนี้บุญคุณนะครับ
3: อย่าพูดแบบนั้นเลยครับคุณฟ้าใสเธอดีกับผมมากนะครับผมยอมให้เธอเป็นอันตรายไม่ได้เด็ดขาดอยู่แล้วครับ
4: เพื่อไม่ให้น้องสาวของผมกับคุณเนี่ยต้องมาเจอเรื่องเสียงๆแบบนี้อีกผมคิดว่าพรรคของคุณควรที่จะประสานกับมูลนิธิอื่นบ้างก็ดีนะครับ
2: มาหาสมุทรเขาหวังดีนะครับผมว่าเวลานี้เราอย่ามาคุยเรื่องงานดีกว่าเราขอเป็นกำลังใจให้คุณนะหายไวๆแล้วก็กลับมาทำงานรับใช้บ้านเมืองได้ในเร็ววันละกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขอตัวก่อนละกันคุณจะได้พักผ่อน
0: ท่านจะกลับแล้วเหรอคะคุณฟ้าใสคะเห็นกระแสข่าวในทวิตหรือยังคะตอนนี้ติดเทรนด์อันดับหนึ่งเลยนะคะ
5: กระแสอะไรคะ
6: แกฉันรักเขาว่าทำไมแมนแบบนี้อ่ะอีกฝ่ายเป็นลูกนักการเมืองฝั่งตรงข้ามเลยนะเขาคือความหวังของประเทศ
7: นี่นึกว่าดูซีรีส์เก่าผู้ชายก็หล่อผู้หญิงก็สวยโอ้ยไม่คิดว่าจะนี่ดูข่าวฟิล์มเบอร์นี้จิกหมอนี่กว่าดูซีรีส์อีกพุ่นเลย
8: มีใครอ่ะคิดเหมือนเราบ้างแอบเชียร์คู่นี้อ่ะเขาช่วยชีวิตกันเลยนะ
9: ว่าไง
10: พี่เห็นแล้วใช่ปะ
11: เฮียตั้งหากอ่ะที่เป็นคนเซฟคุณฟ้าใสแต่ไม่มีใครพูดถึงสักคนแต่ดูไอ้ทานดิคนพูดกันซะผมว่าโคตรผิดประเด็นเลยว่ะเฮีย
10: เอาไงดีอ่ะพี
9: ่ไม่ต้อง
11: เอ้าเฮียอย่างนี้ไอ้ทานก็ได้หน้าไปคนเดียวเลยดิแล้วเฮียจะได้อะไรอ่ะ

0: ถึงฉันไม่ได้หน้าแต่อย่างน้อยก็มีคนเสียหน้า
1: เดี๋ยวไปนั่งคุยกับพ่อของนุ่นดีกว่า
2: ทีหลังเนี่ยไม่ต้องไปเยี่ยมไปทานมันอีกนะนี่เป็นคำสั่งถ้าพี่ไม่อนุญาตเนี่ยอย่าแม้แต่จะคิด
3: พี่สมุทรคะคุณทานเขาบาดเจ็บเพราะฟ้าใสนะคะ
2: ที่มันเจ็บเนี่ยก็เพราะตัวมันเองไม่ระวังแล้วที่น้องต้องไปเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยก็เพราะงานของมันนั่นแหละที่เป็นคนให้มา
3: จะโทษคุณทานก็ไม่ได้นะคะฟ้าใสเต็มใจทำงานนั้นเองค่ะ
2: ยังจะมาแก้ตัวแทนมันอีกเหรอขึ้นทวิตงามหน้าซะขนาดนี้ไม่แคร์หน้าตาตัวเองเนี่ยรู้จักแคร์หน้าพี่แล้วก็หน้าพ่อไว้บ้างนะ
3: แล้วฟ้าใสทำอะไรผิดคะคนเขาโยงกันไปเองทำไมต้องไปเต้นตามด้วยอ่ะพี่สมุทรไม่มีเหตุผล
2: ฟ้าใส
1: นี่นี่นี่นี่พอเฮ้ยภาษาพี่

0: แล้วก็ไม่ควรที่จะให้ทานเนี่ยมันเข้าใกล้ได้ง่าย
1: ๆแหมเมตชาน้องคุณจังเลยนะคะ
0: พูดอะไร
1: ก็ขนาดเมย์เป็นแฟนคุณแท้ๆเนี่ยคุณก็ยังไม่เคยห่วงเมย์แบบนี้เวลาที่เมย์อยู่กับผู้ชายคนอื่นมันไม่น่าอิจฉาหรอคะ

ผู้หญิงที่ต่อร้อต่อเถียงแล้วได้ดีเนี่ยก็มีแต่ในละครถ้าเธอไปรู้ว่าจะพูดอะไรเนี่ยก็เงียบเงียบคนที่รักตัวเองอย่างเธอเนี่ยไม่รู้จักรักไม่รู้จักเป็นห่วงเพราะฉะนั้นอย่าปากดีมาวิจารณ์ฉันหรือกล้าล้ำเส้นน้องฉันนี่

0: มีอะไรหรือเปล่าคะ
1: ไม่มีครับ
2: ฮัลโหลไฮร
3: ์ฉันอยู่นี่
2: 25องศา
3: เราเป็น25องศา
2: Higher UV Cool Voice Series
4: ลุ้นทองเป็นกองกับเนสกาแฟทุกวันที่1และ16มูลค่ารวมกว่า30ล้านซองเดียวก็ลุ้นได้ส่งเลย1กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคม2500

0: 4ชนิด
1: เข้ามาได้ไง
2: เข้ามาได้ยังไงเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้แต่ไอ้ที่จำเป็นต้องรู้เนี่ยอย่ายุ่งกับป่าใสอีก
1: แต่เราทำงานด้วยกัน
3: มึงก็เลิกทำงานกับเขาสิหืมนี่กูเตือนมึงดีๆแล้วนะ
2: มึงอย่ายุ่งน้องสาวกู

0: ครั้งแล้วก็อย่าทำ
1: นี่พี่มาซ้อมมวยใช่ไหมให้พพายเป็นครูซ้อมให้เปล่าก้างตัวใหญ่บันเริ
2: ่
1: ม
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเล่นอย่างอื่นก็ได้ก็ดีจะได้ไม่ต้องเสียเหงื่อ
3: เออไม่ต้องเราอะเสร็จแล้วก็ออกไปได้แหละ

0: บ่อยเข้าไป
1: มหาสมุทรห่วงน้องขนาดนี้เลย
2: ห่วงนี่กับแฟนมันอีก
3: แหมน่าอิจฉาจังเลยอ่ะอยากให้มีพี่ชายห่วงแบบนี้บ้างจังต้องทำยังไงนะ

0: ี่ก็อยากจะห่วงเราบ้างนะแต่แค่นี้ก็ไม่มีหนุ่มมาจีบแล้วอ่ะไม่อยากให้เราขึ้นฐาน
1: เฮ้ยคิวายุคิวายุ
0: จริงเลยเนี่ยหนุ่มจะได้มาจีบเยอะ
1: พี่วายุ
0: ดีเพิ่มมาอีกสองเลย
1: พอแล้ว
2: คุณวายุแล้วเรื่องมหาสมุทรจะเอายังไง
3: สวัสดีครับคุณสมุทร
4: ดูแลฟ้าใสให้ดีอย่าให้ไปเยี่ยมหรือว่าเจอไอ้ทานเด็ดค่ะ
3: รับทราบครับ
4: ดี
2: เขาว่าไง
3: เขาให้ฉันคุมน้องเขาไว้ให้ดี
2: แล้ว
3: ก็จะจัดให้อย่างดีเกินคาดเลยนะ

0: สวัสดีค่ะคุณมารุตอ๋อถึงแล้วเหรอคะเดี๋ยวฉันให้คนไปรับนะคะได้ค่ะคุณเดี๋ยวคุณไปรับคุณมารุตนักสังคมสงเคราะห์หน่อยนะเขาไม่ได้เอารถมาเดี๋ยวฉันแชร์โลเคชั่นให้อะไรหรือเปล่าคะ
1: ไม่มีครับ

กรุณาลงจากรถด้วยครับถ้าผมขับตามเนี่ยผมน่าจะถึงโรงพยาบาลก่อนคุณด้วยซ้ำ

0: ถ้าเสียเวลาครับ
1: ครับผม
0: คุณโกหกผมก่อนเองนะไหนคุณบอกว่าจะไม่ทำให้ผมเดือดร้อนไง
2: ก็ฉันให้คุณไปรับคนแล้วไงถ้าพี่สมุทรตอบว่าคุณก็มีข้ออ้าง
0: คุณคิดว่าพี่คุณจะฟังผมอ่ะผมต้องเป็นผู้คุ้มครองประเภทไหนถึงได้ถูกหลอกด้วยข้ออ้างตื้นๆแบบนี
2: ้เราไม่คิดบ้างหรอคะแบบนี้มันเกินไปฉันแค่จะไปเยี่ยมเพื่อนทำไมต้องให้การเมืองให้ข่าวพวกนั้นมันสำคัญกว่าด้วยเทียบกับสิ่งที่คุณทานช่วยฉันเรื่องพวกนั้นไม่สำคัญเลยสักนิด

ฉันขอความเป็นส่วนตัวด้วยค่ะแค่นั่งทำงานคนเดียวคงไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะ

0: ไปซื้อกาแฟกันไหม
1: ฟ้าใสออกไปไกลวายุมันเหรอดูอย่าให้คลาดสายตาเลยนะและให้แน่ใจด้วยว่าวายุเนี่ยจะไม่พาฟ้าใสไปหาอีกทานมันนะดี

อึ้งนานสิคุณเวลามีน้อยเดี๋ยวผมจะไปสั่งกาแฟส่วนคุณไปเปลี่ยนเสื้อผ้า

0: ษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยไทยประกันชีวิต
1: นี่สมุดให้คนตามฉันมาจริงๆเหรอคุณขับเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมอ่ะ
2: Hello Higher
3: ฉันอยู่นี่
2: 25องศา
3: เราเป็น25องศา
2: Higher UV Cool Voice Series
4: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน yeah! ไวเก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
5: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทยเท่านั้นค
7: ่
5: ะ
7: ไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
8: ต้องการอะไรจากกูไว้ใหญ
9: ่กูรักษาเก้าอี้ให้มึงได้เลยขอแค่ให้มึงตอบคำถามกู
10: แม่คุณใหญ่อาจตายเพราะคนในเหมรัศมีค่ะ
11: กูพร้อมที่จะตอบคำถาม
9: เลยใครเป็นคนเชื่อมโยงเรื่องการตายของไอ้พุทธกับเจ้าสัวบีเมคิน
12: สายรักสายเลือดจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: นี่อยากได้งานจนถึงขั้นต้องไปแย่งตัวคุณทีมาเลยเหรอ
14: หน้าด้านเกินไปปะ
15: ถ้าจะต้องมีใครโดนด่าว่าหน้าด้านคนคนนั้นต้องไม่ใช่ฉันแน่ๆทำไมคุณต้องมาเจอฉันในสภาพแย่ๆแบบนี้ทุกครั้งเลย
16: ผมรู้แล้วว่าทำไมผมถึงเป็นห่วงคุณตอนนี้ก็เหลือแต่คุณละมุกที่ต้องหาคำตอบว่าคุณรู้สึกกับผมยังไง
12: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ลุ้นทองเป็นกองกับเนสกาแฟทุกวันที่1และ16มูลค่ารวมกว่า30ล้านสองเดียวก็ลุ้นได้ส่งเลย1กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคม2569
18: แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานาและซิงค์ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท้
19: มิวสิกไม่ต้องอยู่ในบ็อกซ์ได้มั้ยนะ
20: S26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสปริงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสปริงโกไมอีลิน
0: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: เฮ้ยเบ๊ก
1: คุณพี่เกินไปหรือเปล่าเนี่ย
0: ก็พวกเราเป็นแฟนกันมาเช็คอินที่คาเฟ่ชิวๆไง
1: แฟนอะไรคุณแค่เพื่อนก็ได้มั้ง
0: เพื่อนอย่างคุณกับผมเนี่ยนะเป็นเพื่อนกันผมว่าไม่เนียนหรอก
1: คุณปล่อยคุณปล่อยคุณ
0: คนของพี่คุณตามมา
1: ฮะ
0: อย่าหันไปสิ

0: วดให้คนตามฉันมาจริงๆเหรอ
1: ใจเย็นอย่าแตกตื่น
0: นี่ถึงขั้นให้คนขับตามเลยเหรอคุณขับเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมอ่ะเร็วได้แค่นี้เหรอ
1: ขับหนีก็โดนจับได้หมดสิคุณ
0: แล้วถ้าเขาขับมาใกล้เราอ่ะ
1: คุณก็ก้มหน้าเอาไว้ทำไปเล่นความสามารถ

0: ว่าไง
1: พี่ไปไหนอ่ะไม่มาเฝ้าคุณฟ้าใสเหรออ
0: ยู่ในห้องเหรอ
2: ก็ใช่ไงพี่อยู่ในห้องกันสองคนเนี่ย

0: พักบ้างดีกว่าครับ
1: แค่นี้ผมก็เสียการเสียงานไปมากแล้ว
2: ขออนุญาตนะคะคุณฮานนะคะมีคนอยากขอพบคุณฮานค่ะ
1: ผมยังไม่อยากพบใครทั้งนั้นน่ะบอกเขาไปว่าผมอยากพัก
2: ค่ะแต่เขาให้ดิฉันส่งโน้ตนี้ให้กับคุณฮานค่ะ

0: ฝันอยากลดหนี้จัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสิทธิ์เชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขา
1: แกเลย
2: แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานาและซิงใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท้
3: อะไรครับพูดอะไรล่ะอะไรครับเนี่ย
4: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม่
5: โอ้โหหอมคั่วเข้มครบสูตรอร่อย
4: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
5: นองเลย
6: นายมิ้นจุดปื้มโทษฐานที่รักเธอตกแฟนละครยูมัด
7: เราจะออกจากที่นี่ไปด้วยกันนะ
8: ติดธุระอะไรนักหนาหรือมางานศพคุณนายวันไม่ได้
9: เตรียมเงินเอาไปซื้อที่ของคุณนายวันยังไงเขาก็ขายน้ำท่วมหลังเป็ดแน่ๆถ้าคนกรุงเทพอย่างเขาเนี่ยจะมาทำไร่ไถนาที่เนี่ย
10: จะต้องเดินไกลแค่ไหนเนี่ย
8: สองโล
10: 2โล
11: บอกมาแล้วว
12: ันนั้นละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมาจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นเริ่ม14พฤษภาคม
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ข่าวสามมิติคืนนี้ติดตามการเปิดเบื้องหลังคดีเซียนพระโทนบางแคหลังจากผู้เสียหายเปิดแถลงข่าวปมหนี้300ล้านยิ่งตรวจยิ่งพบหลักฐานใหม่ในคดีแจ้งเกิดทิพย์ตรวจสอบปลากระป๋องไม่ตรงปกสรุปเป็นปลานิลหรือปลาหมอคางดำกันแน่
15: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
16: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำข้อเกตโททอลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าข้อเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
17: ก่อนคุณเป็นผู้ร้ายคือตัวฉันเองไม่ใช่ใคร
18: สนับสนุนโดย
19: ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวตราไร่ทิพย
17: ์ดีดีก็แทงหัวใจตัวเองเลย
20: ห้องน้ำอยู่ทางนู้นรีบหน่อยนะคุณช่วงเวลานี้รถติด

0: งห้ามให้กูไปยุ่งกับน้องมึงแต่น้องมึงมึงยุ่งกับกูเองเนี่ยนะ
1: นี่ต้องเปลี่ยนอีกกี่ชุดเนี่ยคุณแกล้งฉันหรือเปล่า
2: ไม่ใช่แค่คนของพี่ชายคุณนะไหนจะนักข่าวที่มารอทำข่าวที่โรงพยาบาลอีกหูตาไวอย่างสับปะรดเลยแล้วมีคนของคุณทานอีก
1: คุณรถติดจังเลยรถติดขนาดนี้ชั่วโมงนึงจะถึงเนี่ย

0: นี่ยังอยู่คาเฟ่อยู่อีกเหรอ
1: ครับ
0: 3ชั่วโมงแล้วนะเว้ยยังไม่มีใครออกมาอีกเหรอมึงก็เข้าไปดูดิ
1: ครับผมได้ครับ
2: เฮ้ยขอโทษครับ
1: เดินยังไงวะเดี๋ยว
2: มีอะไรเปล่า
1: ขอโทษครับผมจำคนผิดครับมีอะไรครับ
3: ขอโทษครับผมเข้าห้องผิด

0: บัญชีน้องชาย
1: รู้แล้วทำไมละกามันมีบุญขนาดนี้เนี่ยมีพี่สาวใจดีเหมือนนางฟ้าโอ้โหทำงานมาก็ไม่เก็บตังค์ให้ตัวเองแต่ฝากให้น้องหมดเลย
0: มันมีบุญแต่มันไม่รู้ตัวสิทุกวันนี้นะมันมองคุณเป็นนางยักษ์เลยอะคิดว่าคุณน่ะยึดเงินที่มันจะเอาไปเปย์แฟนแล้วก็แย่งมาใช้เอง
1: คุณแล้วทำไมคุณไม่บอกราคาไปตรงๆหรือว่าคุณน่ะหวังดีกับเขา
0: ถ้าคุณพูดไปนะมันก็จะบอกว่ามันดูแลเงินของมันเองได้แต่สุดท้ายอ่ะหมดไปกับผู้หญิงทุกทีเลยอ่ะคุณก็เลยต้องเล่นบทนางร้ายไงคนอย่างราคาเนี่ยนะเวลามันรักใครอ่ะมันก็ทุ่มเทมากเลยอ่ะแต่ถึงมันจะรักแฟนมันยังไงอ่ะมันก็รักแม่รักคุณมากกว่าคุณรู้
1: แล้วคุณรู้ไหมว่ายังมีคนหนึ่งที่รักกูที่สุด
0: ใครอ่ะ
1: คนนี
0: ้รู้ค่ะ
1: รู้จริงเหร
0: อ
1: ถ้ารู้เนี่ยขอรางวัลหน่อยสิตรงนี้เลย
0: โอ้รางวัลตรงนี้เหร
1: อ
0: ได
1: ้โดนใจร้ายอ่ะไม่ใช่คุณ
0: มันยังไงอ่ะโอเคโอเคโอเค

0: สวัสดีค่ะผู้กองคุณได้ลองคิดดูหรือยังคะ
1: ผมจะลองสืบหาความจริงเรื่องบ้านใจอลีดูครับ
0: จริงเหรอคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ไม่ต้องขอบคุณหรอกครับถ้าปีละกาไม่ได้เป็นคนทำ
2: ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นฝีมือใคร
1: แล้วผมจะจับมันมารับโทษให้ได้
3: คุยอยู่กับใครล่ะดูท่าทางดีใจมากเลย
0: ต้องแค่คุยธุระเรื่องงานนะคะฟ้าใสต้องรายงานพี่สมุทรด้วยไหมคะ
3: นี่ยังงอนพี่อยู่อีกเหรอเราก็น่าจะรู้นะว่าพี่เป็นห่วงนะกระแสข่าวมันออกมาแบบนั้นเราเป็นผู้หญิงยังไงพี่ก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของเราเพราะงอนใช่ไหมก็เลยไม่อยากให้พี่เนี่ยไปรับที่ร้านกาแฟ
0: ฟ้าใสบอกว่าฟ้าใสเหนื่อยค่ะฟ้าใสก็ส่งข้อความไปบอกพี่แล้วนี่คะ
3: ก็ได้ถ้าอย่างนั้นเรากินข้าวเย็นด้วยกันนะพี่บอกแม่ครัวไปแล้วอ่ะให้ทำของโปรดของเราไว้แล้ว
0: ไม่ค่ะฟ้าใสไม่หิว
3: ฟ้าใส
0: ฟ้าใสไปพักผ่อนก่อน
4: เอ้าฟ้าใสกลับมาแล้วเหรอลูก
0: ฟ้าใสไปพักผ่อนก่อนนะคะ
3: ฟ้าใส

0: แกฉันว่าอุดเปลี่ยนไปเขาดูไม่ค่อยสนใจฉันเหมือนเมื่อก่อนอะ
1: แต่ฉันว่าคู่แกเนี่ยน่าจะกำลังถึงจุดอิ่มตัววะ
0: จุดอิ่มตัว
2: ฝันอุดขอโทษค่ะ
0: ฝันเคยบอกอุดแล้วใช่ไหมว่าคำขอโทษอย่าใช้พร่ำเพรื่อ
3: ถ้าจะเป็นแบบนี้จะต่างคนต่างอยู่ไปเลยดีกว่า
4: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุข20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

งินไปหลายพันล้านกรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบที่ตั้งบ้านขบวนการแจ้งเกิดพิษพบมีทั้งบ้านร้างที่ดินว่างเปล่าและไม่มีทั้งบ้านทั้งที่ดินพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมหารือยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ส.ส.พรรคประชาชนสุ่มซื้อปลากระป๋องจากสมุทรสาครพบปลาไม่ตรงฉลากตั้งข้อสังเกตโรงงานผลิตอยู่ในพื้นที่ปลาหมอคางดำแพร่ระบาดเตรียมส่งมหาวิทยาลัยตรวจคู่ขนานกับรัฐบาล

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติคืนวันพุธที่6พฤษภาคมวันนี้เริ่มกันที่ประเด็นร้อนสะเทือนวงการพระเครื่องนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นายโทนทองหรือโทนบางแคพร้อมทนายความเข้าแจ้งความเอาผิดกับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางล่าสุดวันนี้คู่กรณีของโทนบางแคก็ออกมาแถลงชี้แจงสาเหตุที่ต้องทวงหนี้และก็แก้สัญญาของโทนบางแคนะครับยืนยันว่าไม่ได้ยืมมือตำรวจทวงหนี้ก่อนจะขอโทษที่ทำให้บิ๊กเต่านั้นเดือดร้อนช่วงบ่าย2โมงวันนี้นางสาวดอนเทียนถาวรวงหรือมาดามเก่งพร้อมด้วยนายเชษฐพลโกวิทวานิชหรือว่าทนายโตทนายความส่วนตัวเข้ามาติดตามความคืบหน้าคดีช่อโกงที่เคยมาแจ้งความเอาไว้ที่กองปราบปรามก่อนจะออกมาพบสื่อมวลชนเพื่อชี้แจงคดีความของโทนบางแคก่อนการแถลงทนายความบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ลูกความของเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าต้องกินยาทำให้มีปัญหาด้านความจำอยู่บ้างอาจจะตอบไม่ได้ทั้งหมดหรือว่าบางช่วงอาจจะต้องดูกระดาษที่จดไว้จากนั้นนางสาวดอนก็แถลงยืนยันว่าไม่ได้รู้จักบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นการส่วนตัวแต่ที่เข้าไปขอความช่วยเหลือเพราะมาแจ้งความเอาไว้ตั้งแต่14 มกราคม 2568แล้วคดีไม่คืบหน้าประกอบกับชื่อเสียงเรื่องความตรงฉินและยุติธรรมจึงตัดสินใจมาร้องเรียนกับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติโดยตรงจุดเป็นที่มาของการเจรจากันเมื่อ17เมษายนที่ผ่านมาการนัดเจอกันในครั้งนั้นนางสาวดอนก็บอกว่าโทนบางแคเป็นคนนัดผ่านคนกลางมาเองยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องผลตอบแทนมาเกี่ยวข้องที่บอกว่าจะให้เงินตอบแทน 30% ก็ไม่จริงพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ยืมมือตำรวจทวงหนี้นางสาวดอนบอกว่ารู้จักกับโทนบางแคช่วงกลางปี65ผ่านการแนะนำของเซียนพระที่รู้จักนะครับจากนั้นตอนนั้นเธอต้องการขายรถหรูเบนลี่ซึ่งโทนก็รับซื้อไว้แต่ขอผ่อนจ่าย10งวด

0: นทองอ่ะซื้อทั้งติดหนี้เก่ง100ล้านแล้วซื้อของต่างกรรมต่างวาระเยอะๆแล้วพอเช็คเด้งหลายๆครั้งเข้าก็มารวมยอดพอมารวมยอดถึงจะได้มาแยกเป็น120และ180ค่ะ
1: ยอดเก็บเสร็จที่เก่งกับคุณโบเนี่ย
0: 300
1: มีเงินเท่าไหร่
0: ตอนนี้คือ300ล้านครับเดี๋ยวพอจ่ายมาได้ไม่เท่าไหร่ก็เด้งเด้งเสร็จแล้วก็มาทำอีกดังนั้นที่จะบอกว่าจ่ายตรงอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะถ้าเราเจรจากันได้ใน180ล้านทรัพย์ที่เอาเก่งไปเช่นนาฬิการิชาร์ดมิล2เรือนนาฬิกาต่างๆนานาทรัพย์สินที่ยังอยู่ทะเบียนรถบริษัทโฟ9เอามาใช้กันมันก็หักลบกบไปอ้อสัญญาเราทำกันไว้ระบุว่ามันจะครบปี2573แต่ราคาพระบูชาที่ค้ำประกันในวงเงิน180ล้านมันไม่ได้เป็นที่เก่งกำหนดเก่งไม่ได้เป็นคนกำหนดราคาคุณทนทองบอกว่าทรัพย์พวกนี้ผมเคยมีคนขอซื้อที่400 500ล้านนะพี่เอาไปถือได้เลยทีนี้เก่งก็เชื่อตามนั้นแต่พอถึงเวลาที่จะขายจริงๆเนี่ยเขาบอกว่า35ถึง40
2: มาดามเก่งบอกว่าจากนั้นก็เริ่มตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆที่นำมาค้ำรวมถึงทรัพย์สินที่เธอฝากขายพบว่าทรัพย์สินที่โทนนำมาค้ำน้อยกว่ายอดหนี้จริงเช่นกรณีเช็ค180ล้านนำพระพุทธรูปพระเครื่องราว150

0: ขึ้นบนโต๊ะนี้ไม่มีเลยไม่มีประเด็นข่มขู่คุกคามบังคับแล้วก็คุณเก่งก็ไม่ได้บอกเอ้ยให้อะไรท่านร้องเต่าไปทวงนี่ไม่มีเรื่องเหล่านี้แน่นอนนะครับอันนี้ยืนยันได้เลย
1: ส่วนที่นายโทนบอกว่าทยอยผ่อนหนี้มาตลอดและผ่อนจ่ายล่วงหน้าไปถึงปี2570แล้วที่จริงก็คือการนำพระมาจ่ายตัวเงินไม่มีเลยสำหรับต้นเรื่องที่ทำให้ทั้งวงการพระเครื่องแตกตื่นอุกรุงสยามก็เล่าว่าเริ่มมาจากการที่ต้อมนครสวรรค์ซื้อพระจ่ายเช็คเด้งแล้วเอาพระไปจำนำกับมาดามเก่งอีก 4-500 ล้านอ้างว่าต้อมทำแบบนี้มาตลอดแม้แต่ตัวของอุกรุงสยามเองก็โดนต้อมนครสวรรค์ทำแบบนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่มาดามเก่งไปแจ้งความกองปราบทำให้ตำรวจเรียกสอบเซียนพระหลายคนเพื่อหาว่าพระไปอยู่ที่ใครยังไงจนเกิดเป็นกระแสข่าวว่ามาดามเก่งไล่แจ้งจับก็ทำให้นายโทนเริ่มติดต่อป๋องสุพรรณเพราะร้อนตัวว่าตัวเองอาจจะโดนไปด้วยระหว่างการแถลงอุกรุงสยามยังบอกด้วยนะครับว่าบรรดาเหล่าเซียนพระจึงมาหามาดามเก่งที่มาหามาดามเก่งเนี่ยมักจะหิ้วไวน์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาด้วยเพราะรู้ว่ามาดามเก่งชอบดื่มพอได้ที่ก็ใจนักเลงขออะไรก็ได้ทนายความยืนยันว่าเงินที่มาดามเก่งให้โทนไม่ใช่เงินที่ให้โดยเสน่หาแต่เป็นการติดต่อซื้อขายทรัพย์สินหลายอย่างจนมียอดหนี้กว่า300ล้านบาทปัญหาทั้งหมดมาจากเจ้าหนี้ต้องการได้เงินคืนและทรัพย์บางอย่างที่ทำกันเป็นขบวนการเพื่อให้ได้เงินไป
2: ทรัพย์ที่ได้ไปเนี่ยอย่างที่บอกครับเป็นทรัพย์ของเราแต่จะได้ไปด้วยวิธีอะไรก็ตามเนี่ยขออย่าไปพูดเพราะว่ามันอยู่ในสำนวนที่เราลองทุนไว้นะครับไม่ว่าจะบอกว่าจากการซื้อขายไปลงทุนอะไรก็ตามเราลอง

0: และจะยกเลิกข้อมูลทะเบียนบ้านทั้ง4หลังที่มีปัญหาอยู่และก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและเอาผิดผู้กระทำความผิดทั้งหมดแล้วนะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ายังมีความเห็นต่อเนื่องกรณีโครงการแลนด์บริดจ์นะครับในขณะเดียวกันพักร่วมฝ่ายค้านกำลังจะหารือนะครับเพื่อตัดสินใจจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความพรก.กู้เงิน400,000 ล้าน
1: น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสสส.

0: อร่อยเพราะเลย
1: จ๊ะแกนจิ๊บมะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
2: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทอลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สะก็เย็นสุดขั้ว
3: ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านสั่งทุบราคาแมตช์นี้ลดให้สุดลดจนหนาวพบกันครึ่งราคาครบคุ้มทั้งงานเอาไปเลย 9-17 พฤษภาคมนี้ที่ Impact
4: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบ
5: ลูกแล้วก็ออกตา
4: เปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้สร้างไม่จบ
6: หอม
7: อะไร
6: ถั่วอยาก
7: ขั่ว
8: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
9: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตาม

0: งานฉบับใหม่ได้นำที่ปรึกษาเอกชนเข้ามาช่วยในการศึกษาด้วยที่ผ่านมาโครงการแลนบริดจ์นั้นอาจจะพูดถึงเพียงระบบรางเท่านั้นไม่ได้พูดถึงระบบท่อขนส่งน้ำมันและก๊าซซึ่งเรื่องนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการขนส่งอย่างมีนัยสำคัญเพราะว่าเดิมทีโครงการมีการขนส่งน้ำมันและก๊าซเฉพาะฝั่งตะวันออกแต่ถ้ามีโครงการที่ว่านี้เกิดขึ้นจะมีในฝั่งตะวันตกด้วยซึ่งผลการศึกษาล่าสุดจะทำให้เห็นประโยชน์ของท่าเรือน้ำลึกการขนส่งที่เชื่อมโยงกันได้มากขึ้น
1: โครงการแลนบริดจ์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยสนขเนี่ยเขามีรายงานเก่าแล้วตอนนี้ก็มีรายงานใหม่ซึ่งยังไม่ได้ปิดเล่มคือรายงานใหม่เนี่ยก็คือเอาที่ปรึกษาเอกชนเนี่ยมาช่วยด้วย

0: ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll

ขึ้นแล้วเนี่ยคอลลาเจนมันน้อยลงมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะคะตัวเราก็บางทีก็เตี้ยลงเล็กลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากๆในการเราต้องคอยเสริมสร้างให้กระดูกเราแข็งแรงซึ่งตัวคอลลาเจนเนี่ยช่วยได้นะคะเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างมวลกระดูก

ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามลืมทานกันเลยนะคะนะคะซึ่งคอลลาเจนผงเนี่ยนะคะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นคอลลาเจนเปปไทด์ซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลที่เล็กโมเลกุลเล็กเนี่ยสามารถซึมซับเข้าร่างกายได้อย่างว่องไวและที่สำคัญนะคะการทานเป็นผงเนี่ยเผื่อใครนะคะชอบออกกำลังกายนะคะชอบทานอะไรที่เป็นน้ำน้ำตัวเนี้ยซึมซับเข้าได้ไวมากนะคะเพราะมันเป็นน้ำเหมือนเวลาเราไปอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมเราเวลาอยากจะหมอจะให้อะไรยาเราให้อะไรเรานอนโรงพยาบาลก็ต้องให้น้ำเกลือเพราะว่าเลือดเราอย่าลืมนะคะว่าเลือดเราเนี่ยเป็นน้ำไหลเวียนในร่างกายของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นน้ำเนี่ยมันซึมซับเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วนั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนผงเราจะมีความพิเศษมากๆแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วยนะคะแต่ยังคงเป็นคอลลาเจนเปปไทด์อยู่ยังคงเป็นคอลลาเจนที่เป็นชนิดที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ซึมซับเข้าร่างกายได้ว่องไวที่สุดเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นคุณภาพเน้นๆวันนี้นะคะ1กระปุกเนี่ยทานได้ประมาณนะคะ40วันนะคะคือแนะนำจริงๆเนี่ยถ้าเผาแนะนำตามที่หมอบอกนะเขาให้ทานนะคะ2ช้อนนะคะ2ช้อนก็คือเช้าเย็นเนี่ยนะคะวัดช้อนละช้อน

ที่มันลิเวอร์ตับนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆคือกลุ่มที่1เกิดจากแอลกอฮอล์คือกินเหล้าเยอะอันนี้รู้มานานแล้วกินมาเรื่อยๆกินไปตลอดไขมันพอกตับวันนึงก็กลายเป็นตับแข็งและกระจกตับนี่เป็นอวัยวะสำคัญใหญ่ที่สุดอยู่ในช่องท้องด้านขวากินพื้นที่ประมาณ2ใน3ของท้องนะครับทำหน้าที่ในการขับสารพิษออกจากร่างกายสำคัญไหมสำคัญนะการขับสารพิษก็คือโรงงานกำจัดของเสียคุณจะเอาของไม่ดีใส่เข้าไปถ้าตับคุณทำงานได้ดีคุณก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่ตับพังคุณมีของเสียที่เกิดขึ้นเองในร่างกายคุณก็แย่แล้วถ้าใส่เข้าไปอีกด้วยเสร็จเลยนะครับกลุ่มแรกเรียก alcoholic fatty liver disease กลุ่มที่2เรียก non alcoholic fatty liver disease คือกลุ่มที่ไม่ได้กินเหล้าแต่ก็ยังมีไขมันพอกตับกลุ่มนี้น่ากลัวนะนะครับแสดงว่ากินหรือไม่กินก็โดนได้ทั้งคู่นะพอเปิดประเด็นมาอย่างนี้เนี่ยเราลองไปถามคนใกล้ตัวแล้วดูตัวเองซิว่าในผลอันต้าซาวนะครับเขาเรียกการที่เอาครีมมาทาแล้วก็มีหัวมาคุณหมอเขาทำให้เนี่ยถ้ามันขึ้นในผลว่า fatty liver มี3แบบ mild น้อย moderate กลาง severe เยอะน่ากลัวทั้ง3แบบอะนะครับผมจะจบอาทิตย์นี้ไว้ที่ตรงนี้ว่าการดูในเรื่องไขมันพอกตับพอจะแบ่งได้ประมาณสัก4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือมีไขมันพอกตับแต่ไม่มากนักกลุ่มที่2คือมีไขมันพอกตับและเอนไซม์ตับหรือค่าเอนไซม์ในตับที่เรียกว่า AST กับ ALT ขึ้นแสดงว่าเริ่มอักเสบกลุ่มที่3คือมีไขมันพอกตับเอนไซม์ขึ้นและตับโตด้วยกลุ่มที่4คือสุ่มเสี่ยงเหลือเกินที่จะเข้าไปสู่ภาวะที่เรียกว่าตับแข็งนะครับเมื่อไหร่ตับแข็งปุ๊บเนี่ยไม่มีอาการเตือนนะหลายคนกินเหล้ามาเนี่ย10ปี20ปีตรวจตับทุกปีปกติเพราะการตรวจตับในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นการดูแค่ว่า

0: ไปเหมือนเดิมหรือบางทีเนี่ยกดลงไปเป็นบุ่มอยู่ตั้งนานไปเนี่ยกลับไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือลักษณะอาการของการซึมสลายของคอลลาเจนในชั้นลึกๆแต่ถ้าคอลลาเจนหายไปในชั้นตื้นๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นตามมาอันนี้คือสภาพของผิวหนังที่เกิดจากการเสื่อมสลายของคอลลาเจนคอลลาเจนเนี่ยจะสร้างขึ้นมาใหม่ได้ยังไงนะครับมีการทดลองค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์บอกว่าวิธีเติมหรือกระตุ้นให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนเนี่ยมี
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

ดีค่ะแก้วค่ะวันนี้มาแนะนำมาลาคินกนะคะเราสกัดมาบราชูก้าซัพพอร์ตเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดที่สกัดมาจากธรรมชาติก็คือมาลาคินกนั่นเองมาลาคินกนี่ใครไม่รู้จักบ้างคะแต่ส่วนมากรู้จักนะมาลาคินกจะมีรสขมจำได้ไหมคะหวานเป็นลมขมเป็นยาเพราะนั้นในตัวมาลาคินกนี่แหละค่ะจะเป็นตัวช่วยลดน้ำตาลในเลือดน้ำตาลในเลือดเกิดจากอะไรเกิดจากตับอ่อนของเราทำงานผลิตอินซูลินไม่ได้ดีเมื่อผลิตอินซูลินไม่ได้ดีทำให้เวลาเราทานรับประทานอาหารหวานมากหรือว่าทานข้าวเข้าไปเยอะๆนะน้ำตาลขึ้นสูงพอน้ำตาลขึ้นสูงสูงมากๆช็อกนะท่านผู้ชมช็อกไปช็อกมาน้ำตาลต่ำไม่ดีอีกนั้นหมอก็จะให้เมทฟอร์มินพูดชื่อยาง่ายๆเลยเมทฟอร์มินนี่แหละมาช่วยลดน้ำตาลในเลือดคือไปช่วยทำใ

สั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตไปทานเพื่อลดน้ำตาลเพื่อช่วยตับอ่อนของท่านให้ทำงานได้ดีขึ้นท่านใดที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลต่างๆนะทั้งผู้หญิงและคุณผู้ชายสามารถสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตไปทานแล้วก็จะทำให้น้ำตาลของท่านควบคุมได้บางคน100กว่าบางคน200กว่าบางคน300กว่าบางคนถึง500 500นี่นะคะเดี๋ยวช็อกแล้วค่ะ500เนี่ยเดี๋ยวช็อกแล้วนั่นอย่าให้ถึง500ค่ะให้มันต่ำๆๆสัก100กว่านะคะสัก100 110 120เนี่ยสำหรับคนเป็นเบาหวานนะถือว่าโอเคแต่ถ้าคนไม่เป็นเบาหวานถึง120ไม่โอเคนะคะนะถ้าคนไม่เป็นเบาหวาน120ไม่โอเคแต่ถ้าคนเป็นเบาหวานถ้าลดน้ำตาลมาสักเหลือ110 120อันนั้นโอเคท่านใดที่อยากจะทำให้ร่างกายของท่านแข็งแรงขึ้นโดยที่น้ำตาลในเลือดไม่สูงมากนะรับประทานบลัดชูการ์ซัพพอร์ตค่ะท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อได้ที่ Net TV นะคะแล้วก็จะพูดถึงความสำคัญของมะระมะระเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทที่เราทานกันคือมะระจีนลูกยาวๆตาใหญ่ๆกับมะระขี้นกมะระขี้นกนี่ลูกเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะและมะระขี้นกนี่ขมมากยิ่งกว่ามะระจีนนั้นคนจีนหรือคนไทยต่างๆเนี่ย

0: ักเท่าไหร่ล่ะกว่าน้ำตาลในเลือดของเราที่ขึ้นสูงๆเนี่ยจะลดลงเพื่อควบคุมได้ทานนี่เลยค่ะบัตชูการ์ซัพพอร์ตเนี่ยสกัดมาแล้วนะเป็นตัวช่วยทำให้น้ำตาลในเลือดนั้นอยู่ในระดับเกือบปกติได้เป็นอย่างดีหลายคนนะคะตอนนี้มีปัญหาเรื่องเบาหวานอยู่อย่างหลายคนก็บอกว่าโอ้ยหน้าเนี้ยเมื่อสักครู่นี้แก้วออกรายการพูดถึงเรื่องทุเรียนกลับไปเมืองไทยคราวนี้ทานทุเรียนเหมือนบ้าเลยถ้าเป็นเบาหวานทานได้เหรอฮะทานไม่ได้เพราะฉะนั้นความสุขในชีวิตของท่านจะลดลงถ้าเผื่อว่าท่านเป็นเบาหวานอย่าลืมนะคะใครเป็นเบาหวานเริ่มเป็นหรือเป็นอยู่แล้วรับประทานบลัชชูการ์ซัพพอร์ตค่ะเพื่อทำให้ชีวิตของท่านกลับมามีคุณภาพได้ดีไม่เหมือนเดิมก็เกือบเหมือนเดิมค่ะบลัชชูการ์ซัพพอร์ตรับประทานครั้งละ2เม็ดหลังอาหารค่ะนะครั้งละ2เม็ดหลังอาหารวันละ2ครั้ง
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนชช็อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัชชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะ

0: นี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
1: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาเจ้าเลือดมังกรเนี่ยมันความแปลก
2: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์
1: น
2: ะครับ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอ๋ไพโรจน์สังบริบุตรมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญ
3: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง

ะคะสาหร่ายชนิดอื่นๆนะคะนะคะสาหร่ายเพอร์น่าจึงเป็นนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์ชนิดหนึ่งนะคะที่นะคะมีความพิเศษคือเขามีทั้งนิวเคลียสมีทั้งนะคะคลอโรพลาสต์นะคะแล้วก็มีเยื่อพลาสมาเรียกว่าเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตครบทุกอย่างนั่นเองเนี่ยเป็นสาหร่ายที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบครบทุกประการเหมือนแบบสิ่งจริงๆเหมือนคนเราอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่านะคะสาหร่ายสไปรูวิน่าเนี่ยนะคะเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าเป็นสายพันธุ์พิเศษนะมีอยู่แค่ไม่กี่ที่ในโลกสามารถเพาะเลี้ยงได้นะคะซึ่งที่ประเทศไทยเราเนี่ยถ้าใครเคยดูนะคะโฆษณาที่บางทีพาเปิดให้ดูระหว่างที่พักนะคะจะทราบว่าขึ้นชื่ออันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ในการสร้างนะคะสาหร่ายสไปรูวิน่าที่ว่าบอกว่ามีคุณภาพที่ดีมากๆนะคะซึ่งแน่นอนว่าของเราเนี่ยนะคะก็นำเข้ามาจากประเทศไทยแหละนะคะนะเพราะว่าถือเป็นแหล่งที่สร้างสาหร่ายสไปรูวิน่าได้ดีที่สุดนั่นเองนะคะหรือถ้าใครที่รักสุขภาพไปร้านพวกน้ำปงน้ำปั่นที่เราที่เป็นน้ำปั่นเพื่อสุขภาพที่เราทานกันก็จะมีสไปรูวิน่านะคะสีฟ้ามาเลยนะเป็นผงๆมาโรยนะคะปั่นทานกันเนี่ยอร่อยเลยนะคะแต่ถามว่าทำไมมันถึงมันโด่งดังขึ้นมาเนี่ยนะคะสาเหตุที่สไปรูวิน่านะคะมันโด่งดังขึ้นมานะคะเพราะว่าเขามีประโยชน์นะคะมากมายเลยนะคะที่จะทำให้นะคะดีต่อร่างกายของเราอย่างแรกเนี่ยที่เราได้ฟังว่าสไปรูวิน่าเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตอย่างนึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้สไปรูวิน่าเนี่ยนะคะหรือว่าสาหร่ายสไปรูวิน่าเนี่ยเขาจะเติบโตดีเนี่ยต้องมีส่วนประกอบที่เหมาะสมทั้งแสงที่เหมาะสมอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะสารอาหารที่ตัวสไลด์เนี่ยจะกินเข้าไปก็ต้องเหมาะสมรวมถึงความเค็มของน้ำก็ต้องอยู่ในค่าที่มันดีด้วยจึงเขาจึงสร้างเขาเกิดอยู่ในน้ำกร่อยเนาะนะคะแล้วก็ความเป็นกรดนะของน้ำเนี่ยก็ต้องอยู่ในขั้นที่พอเหมาะพอเจาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำการหาสารสไปรูวิน่าที่มีคุณสมบัติดีๆคุณภาพดีจึงหายากจึงนะคะง่ายในการที่จะสร้างง่ายกว่าถ้าเกิดเราจะเพาะเลี้ยงเพราะเราจะสามารถเสริมสร้างทุกๆส่วนประกอบองค์ประกอบทำให้เขาแข็งแรงแล้วก็มีคุณสมบัติที่ดีเนี่ยได้ดีที่สุดซึ่งก็คืออยู่ที่โรงงานประเทศไทยนั่นเองนะจ๊ะถามว่าข้อดีนะคะของสไปรูวิน่านะคะมีอะไรบ้างนะสาหร่ายสไปรูวิน่านะคะมีชื่อที่คนไทยมักจะเรียกเป็นสาหร่ายเกลียวทองนะคะข้อดีของเขาคือนะคะเขามีสารนะคะที่นะคะมีโปรตีนนะคะสูงถึง 70% นะคะแล้วก็มีวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะคะเป็นจำนวนมากนะคะประโยชน์หลักของสไปรูวิน่านะคะก็คือช่วยนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนั่นเองนะคะหรือว่าจะเสริมพอซ่อมแซมส่วนสึกหรอเสร็จแล้วร่างกายเราก็จะแข็งแรงภูมิคุ้มกันเราก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเรารู้กันมาแต่เด็กแล้วแหละว่าทำไมต้องกินโปรตีนนะเวลาเรียนนะคะก็จะบอกว่าครูจะว่าเนี่ยเธอต้องกินโปรตีนนะทำไมต้องกินโปรตีนเพราะว่าโปรตีนเนี่ยเป็นนะคะสิ่งที่ช่วยนะคะเสริมสร้างนะคะส่วนที่สึกหรอของร่างกายของเรานั่นเองนะคะสไปรูวิน่าที่บอกว่ามีโปรตีนถึง 60-70% นะฮะก็เลยจะเข้าไปช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองเข้าไปช่วยกระตุ้นนะคะเกลือมีกล้ามนงกล้ามเนื้อนะคะให้มันทำงานได้ดีขึ้นนะคะเพิ่มพลังนะคะแล้วก็ช่วยนะคะทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ยมันดีขึ้นไปด้วยนะคะทำให้ระบบนะการไหลเวียนโลหิตของเราแข็งแรงนะจ๊ะแล้วก็ช่วยนะคะทำให้มีส่วนมีตัวที่ช่วยนะคะไปช่วยดูแลเลือดเราทำให้เลือดเราเนี่ยสามารถนะคะลำเลียงสารอาหารไปสู่ส่วนต่างของร่างกายได้ดีขึ้นรวมไปถึงนะคะยังช่วยทำให้เลือดของเราเนี่ยคะมีระบบนะการเผาผลาญอาหารนะคะเผาผลาญกรดไขมันแล้วก็เผาผลาญไขมันเฉยๆนะคะได้ดีมากด้วยนะแล้วก็บำรุงตับอีกต่างหากนี่ยังไม่หมดนะคะคุณสมบัติดีก็ยังมีอีกเยอะมากนะช่วยบำรุงตับแล้วใช่ไหมคะพอทุกๆส่วนของร่างกายเรามันดีขึ้นเนี่ยทำให้นะคะสารแห่งความเครียดมันก็ไม่หลั่งก็จะเกิดเป็นลดความเครียดได้นะทำให้เราช่วยผ่อนคลายคนที่ทานก็ช่วยผ่อนคลายอีกต่างหากนะคะเรียกว่าโอ้โหแบบสุดยอดเนาะอีกอย่างนะคะบอกว่าช่วยทำให้นะคะร่างกายเราสดชื่นมันก็แน่ล่ะนะคะในเมื่ออวัยวะทุกส่วนร่างกายเราทำงานได้ดีนะเราก็เหมือนมีแรงมีกระปี้กระเป๋าสดชื่นนะคะแล้วเขาก็บอกว่านะคะยังช่วยนะคะกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงได้ด้วยเม็ดเลือดแดงเนี่ยสำคัญนะคะพ่อแม่ค่ะเขาบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ย 80% คือน้ำแต่แน่นอนไม่ใช่น้ำที่เราดื่มเข้าไปนะคะมันคือน้ำเลือดนี่แหละอยู่ในร่างกายเราเนาะเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดแดงของเราไม่แข็งแรงนะคะก็นะคะจะทำให้แบบว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงไปด้วยนะเพราะว่ามันก็เป็นเขาก็ถือว่าเป็นพาหนะในการนำเอาสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงส่วนต่างร่างกายเราเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องคอยดูแลเม็ดเลือดแดงของเราให้อยู่ในระดับที่ดีนะนะคะเนี่ยสไปรูวิน่านี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยนะคะสร้างความแข็งแรงให้เม็ดเลือดแดงของเราได้นะคะแล้วก็ช่วยนะคะปรับสมดุลระบบการขับถ่ายได้ด้วยใช่ไหมคะเมื่อกี้หนูพูดไปแล้วว่ามันจะช่วยให้ระบบเลือดเราดีและระบบเลือดสามารถช่วยลบทำให้เลือดเราเนี่ยมีส่วนในการย่อยอาหารเผาผลาญไขมันได้ดีระบบขับถ่ายของเราเนี่ยพอย่อยอาหารดีแล้วขับถ่ายมันก็ย่อมทำตามระบบที่มันดีขึ้นเลยนะย่อยดีใช่ไหม

่ายก็มีปัญหาใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยนะคะบำรุงระบบประสาทได้เพราะว่านะคะเขามีนะคะวิตามิน B1 B2 B6 แล้วก็ B12 นะคะซึ่งเป็นวิตามินหลักๆที่ช่วยในการดูแลระบบประสาทต่างๆร่างกายสิ่งที่สำคัญคือช่วยลดอาการเหน็บชาได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยนะคะบำรุงนะคะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยนะคะคือช่วยป้องกันนะคะไม่ให้เกิดไขมันนะคะหลอดเลือดหัวใจตีบอุดตันให้หลอดเลือดหัวใจเราตีบลงเพราะที่บอกว่าเขาช่วยทำไมย่อยกรดไขมันนะคะในอาหารได้นะคะแล้วก็ช่วยบำรุงสายตาป้องกันโรคกระจกตาเสื่อมด้วยโอ้เพราะอะไรนะบอกว่าเพราะว่าสาหร่ายโชยนาคะมีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าคาโรทีนอยด์นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเบต้าแคโรทีนหรือว่าเบต้าแคโรทีนเนี่ยพ่อแม่น่าจะเคยได้ยินกันอยู่บ้างเวลาเรากินพวกผลไม้แบร์รี่บอกมีเบต้าแคโรทีนเยอะอย่างนี้นะคะก็คือนี้แหละนะคะซึ่งหลักๆแล้วคือมันมีวิตามิน A เยอะซึ่งวิตามิน A เนี่ยค่ะเป็นตัวที่ช่วยบำรุงสายตาดูแลสายตาของเรานั่นเองนะคะนอกจากนี้นะยังมีนะคะคุณสมบัติอื่นอีกมากมายนะคะ

ะฮะเพื่อที่จะเป็นนะครับอาหารเสริมให้กับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็ผู้ที่รักสุขภาพทุกท่านนะคะแน่นอนว่าวันนี้นะคะนอกจากยาที่ทานอาหารเสริมทานให้ร่างกายแข็งแรงแล้วใช่ไหมเรานะคะก็มีผลิตอย่างเช่นนี่แหละค่ะยาสระผมนะทำให้ผมของเราแข็งแรงนะคะสวยงามนะคะดำคลับนะคะผมไม่หลุดร่วงนะคะแล้วก็ไม่มีรังแคนะคะอันนี้เลยนะคะข้างหน้าของเรานะคะเรานะคะแชมพูนะคะหรือว่ายาสระผมแล้วก็ครีมนวดผมสมุนไพรของออร่าเนี่ยนะคะมีอยู่ทั้งหมดนะคะ2ชนิดด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือยาสระผมนะคะมะกรูดนะคะยาสระผมมะกรูดของเราอันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะเพราะมีส่วนผสมของเปลือกมะกรูดนะคะแล้วก็นะคะเจลเลตพังพรด้วยนะคะยาสระผมอันนี้นะต้องขออนุญาตนะคะพูดถึงนะประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคะว่าแต่สมัยเด็กๆนะคะคุณแม่เนี่ยจะชอบใช้เนี่ยเอามะกรูดนะคะมาทาทาหนังศีรษะเวลาแกสระผมนะแล้วพอโตๆมาหนูเห็นแกซื้อยาสระผมมะกรูดนี่แหละค่ะก็ถามแกว่าแม่ยาสระผมอะไรกินมันแบบว่าเหมือนแบบกลิ่นฉุนๆหน่อยเนี่ยนะคือจะบอกว่ายาสระผมมะกรูดนะคะแม่บอกว่าใช้แล้วดีมากลดรังแคนะคะลดอาการนะคะคันหนังศีรษะแล้วก็ลดพวกโรคผิวหนังไม่ว่าจะเป็นพวกซิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วสิ่งพังพรที่อยู่ในกับมะกรูดนะคะก็ยังช่วยทำให้นะคะผมที่ไม่แข็งแรงนะคะผมงอกออกมาใหม่เนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นคือไปบำรุงหนังศีรษะของเรานะคะให้หนังศีรษะของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะเรียกว่าเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะกับแชมพูมะกรูดของเราตัวนี้เลยนะจ๊ะแชมพูมะกรูดแล้วนะคะเรายังมีนะคะแชมพูอีกตัวนึงนั่นก็คือต้องค่อยๆวางนะคะกลัวตกนะคะนั่นก็คือแชมพูนะคะหรือว่ายาสระผมนะคะดอกอัญชันและว่านหางจระเข้นะคะดอกอัญชันและว่านหางจระเข้ล้วนเป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็บอกกันได้เลยว่าเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆเพราะว่าสมุนไพรดอกอัญชันนะคะทำให้ผมของเรานั้นมีสีอะไรเอ่ยสีดำนะคะเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่นะคะเป็นชาติเชื้อชาตินะคะเอเชียอย่างพวกเราเนาะเราได้เคยยินเรื่องราวและเป็นเรื่องจริงกันอยู่แล้วว่าใครอยากคิ้วโดกๆดำๆใช่ไหมคะเอาดอกอัญชันมาทาคิ้วนะคะคิ้วเราก็จะดกคิ้วเราก็จะดำนะคะอันนี้ก็เช่นการเวลาใช้มาสระผมนะคะผมเราก็จะดำเงานะคะแข็งแรงนุ่มสลวยนั่นเองถามว่าความนุ่มสลวยมาจากอะไรนะคะความนุ่มสลวยเนี่ยก็มาจากว่านหางจระเข้นี่แหละค่ะนะคะว่านหางจระเข้เนี่ยเชื่อหรือไม่คะว่าที่นี่นะคะเขามีขายกันเป็นใบๆยาวๆเลยนะคะถ้าใครไปตลาดฝรั่งนะคะที่แพงๆยี่ห้อแพงๆทั้งหลายนะคะเขาจะมีขายเป็นใบนี่เลยเพราะว่าอะไรเพราะบางท่านนะคะเอามานะคะแล้วก็มาฝานเปลือกเนี่ยค่ะออกแล้ววุ้นข้างในนี่แหละเอามาทาหน้าทาผิวเอามาทำผลิตภัณฑ์เสริมความสวยความงามหลากหลายเลยนะคะบางท่านทำยาสระผมเองที่บ้านก็มีนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยวุ้นของว่านหางจระเข้นะคะเป็นตัวที่ช่วยนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ลดการระคายเคืองของผิวนะคะได้เป็นอย่างดีอย่างนี้เลยซึ่งตัวพาวนะคะมีประสบการณ์จากตอนนั้นนะคะไปอยู่ที่ประเทศคอสตาริกาเนาะไปเรียนนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะเขาไปซื้อว่านหางจระเข้เนี่ยมาจากตลาดนี่ตลาดบ้านๆนะนึกถึงตลาดนัดบ้านเรานะคอสตาริกาประเทศแบบจะเป็นประเทศที่แบบค่อนข้างแบบไม่ได้มีโหไฮโซแบบนี้เนาะนะคะแบบคอสติก้าแบบบ้านๆนะเขามาถึงบ้านแล้วเขาก็มาปอกๆเธอทำแล้วผสมกับครีมนะคะมาตำผสมกับครีมแล้ววุ้นแล้วก็มาทาหน้าพอกหน้าก่อนนอนนะคือทำให้ผิวหน้าเขาได้ดีขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจินตนาการนะคะว่าเอานะคะดอกอัญชันที่ทำผมเราดำคลับขนาดนี้ค่ะแล้วก็นะคะว่านหางจระเข้นะคะมาสระผมแล้วนะถ้าเป็นหนังศีรษะเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะผมที่งอกเงางอกออกมานะคะก็จะงอกงามเติบโตแข็งแรงเงางามนุ่มสลวยไม่เป็นพันไม่ชี้ฟูนะคะไม่ผุไม่พันกันเป็นแบบว่าสังกะตังนั่นเองนะคะถือว่า

0: สมกับเป็นหนุ่มนะฮะหนุ่มชะกันนะฮะหนุ่มวัยชะกันหรือไม่ชะกันก็ตามนะคะนะถ้าสมมติว่าเป็นหนุ่มเอเชียของเราค่ะหนุ่มฟอร์หล่อเฟี้ยวเนี่ยนะคะใช้ได้เหมือนกันหมดนะจ๊ะนะเพราะฉะนั้นนะคะข้อดีอย่างที่บอกเป็นสมุนไพรนะคะไม่มีการใช้สารเคมีไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอาการแพ้นะคะบางคนเนี่ยเคยยินเนาะใช้ยาสระผมแล้วมันจะเกิดเป็นสิวแพ้ตามหลงตามหลังอันนี้รับรองไม่มีนะคะเพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีนั่นเองนะจ๊ะสำหรับนะคะยาสระผมแล้วครีมนวดผมนะคะออร่าของเราเนี่ยแหละค่ะคือนะคะคุณภาพเน้นๆผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะในยาสระผมแล้วครีมนวดผมออร่านะคะทั้งนะคะดอกอัญชันว่านหางจระเข้และนะคะเสร็จพังพรแล้วก็ลูกมะกรูดของเรานะคะถ้าใครผู้ใดนะฮะต้องการนะฮะอยากที่จะนะคะสั่งซื้อนะฮะจับจองไปลองใช้กันเนี่ยนะคะยืนยันในคุณภาพนะคะสามารถติดตามนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะได้นะคะในทุกๆวันนะคะที่ Nest Shopping นะคะ Live TV ของเราค่ะ
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

0: ซนัสของเราดีขึ้นมานะคะอ้าวแล้วใครล่ะที่ปวดเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกก็ต้องมองหายาหม่องขิงอีกนั่นแหละนะคะเพราะว่ายาหม่องขิงตัวนี้นะมันร้อนนะคะไปทำให้ตัวส่วนที่เรามันเกร็งอยู่กล้ามเนื้อที่เกร็งอยู่ที่มันปวดเอ็นของเราที่มันตึงอยู่นะมันเวลาเราทาเข้าไปมันจะค่อยๆหายเข้าไปนะแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกผ่อนคลายสบายขึ้นด้วยค่ะนะคะทีนี้ถ้าผิวพรรณของใครโดนแมลงสัตว์กัดต่อยหรืออยู่ๆมันก็เป็นผดผื่นคันนะคะเรามีค่ะยาหม่องของออร่าซึ่งเป็นยาหม่องพญายอมาจากพญายอนะคะเป็นสมุนไพรไทยค่ะตัวนี้ค่ะมาทาเลยนะคะมาช่วยดูแลผดผื่นคันบนผิวหนังของเราค่ะนะคะไม่ว่าจะโดนแมลงสัตว์กัดต่อยพญายอนี้ก็ช่วยท่านได้นะคะก็สามารถใช้กันได้เลยถึงแม้จะเป็นพริกจะเป็นขิงก็ใช้มาทาได้เหมือนกันถ้าโดนแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะใช้ได้ไม่แพ้กันเพียงแต่ว่าพริกตัวนี้นะคะเราจะไปเน้นกับคนที่เป็นไมเกนหรือจะเป็นนิ้วล็อกหรือจะเป็นปวดประจำเดือนแต่ถ้าเป็นขิงนี่เราก็จะไปเน้นกับผู้ที่เป็นไซนัสหรือปวดเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกนะคะแต่ส่วนของพญายอตัวนี้นะใครที่เคยได้ยินใช่ไหมคะว่าเป็นงูสวัสดกันนะคะเขาก็จะเอาตัวใบพญายอตัวนี้นะคะมาบดนะมาขยี้นะคะมาปะมาดูมาถูมาตรงส่วนที่เป็นงูสวัสดกันนะมันก็จะช่วยคลายหายไปค่ะเพราะฉะนั้นทางออร่านะก็เลยทำมาเป็นยาหม่องนะคะให้ท่านมาใช้ได้ง่ายๆกันเลยค่ะนะคะก็ยังไงนะสนใจนะโทรเข้ามาออเดอร์แล้วก็สินค้าดีๆของออร่านี้มีให้ท่านผู้ชมได้ไปใช้กันค่ะนะคะก็อย่าลืมถามหาแล้วเรานะก็ยังมีกระปุกเล็กๆค่ะเอาไว้พกพาด้วยค่ะนะคะเพราะถ้าเรามาพกพากระปุกใหญ่ๆแบบนี้นะมันก็คงจะหนักแย่เพราะฉะนั้นเราเลยมีตัวแบบกระปุกเล็กๆแบบนี้ไว้ให้พกพาไม่ว่าจะเป็นพริกไม่ว่าจะเป็นขิงหรือจะเป็นพญายอนะก็เลือกไปใช้กันได้เลยค่ะนะสำหรับตัวยาหม่องของออร่าเป็นยาหม่องสมุนไพรแท้ๆล้วนๆเลยค่ะ
1: มองพริกวิธีใช้แตะพริกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมยามองสูดพริกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้ยาหม่องสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้ยาหม่องขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับยาหม่องพริกแต่วิธีการนวดตามเส้น

ช้มาเยอะมันก็แบบเสื่อมได้นะคะตัวนี้นะคะช่วยได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังช่วยกันนะคะในเรื่องของนะคะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอันนี้เนี่ยหนูเนี่ยเป็นบ่อยนี้จริงๆอันนี้คือต้องกราบขอบพระคุณพี่ที่เป็นแฟนรายการเคยโทรเข้ามาบอกว่าหนูบ่นว่าเนี่ยหนูท้องเสียบ่อยเหลือเกินนะหนูก็จะต้องบางทีหนูแบบโอ๊ยพี่คะโทษทีหนูหายไปหนูท้องเสียแล้วท้องเสียเยอะต้องไปโรงพยาบาลไปเอายามาทานนะพี่เขาบอกว่าน้องอยู่นะทีวีเนาะมีของดีเยอะแยะไปหยิบไปขอพี่ฝ่ายขายเอาขมิ้นมาทานเนี่ยขมิ้นกับพริกไทยดำเนี่ยมาทานนะคะจะช่วยปรับสมดุล นะคะในกระเพาะลำไส้ของเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีเนาะนะคะซึ่งอันนี้ทานแล้วก็ดีจริงๆค่ะไปช่วยปรับในเรื่องของยินหยางนะทำให้ระบบการขับถ่ายนะคะระบบเกี่ยวกับเรื่องทางเดินอาหารของเราระบบย่อยเนี่ยมันดีขึ้นแล้วหนูก็จะไม่ท้องเสียช่วยขับลมได้เป็นอย่างดีด้วยใครที่ชอบท้องอืดอารมณ์ว่าเพื่อนหนูนะโอ๊ยท้องป่องเลยมันอืดแก๊สนะคะทานขมิ้นนะคะช่วยได้ดีมากๆนะคะนะอันนี้ก็ถือเป็นประโยชน์หลักๆนะคะของน้องขมิ้นของเรานะคะน้องนะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เห็นว่าน้องมาทาผิวแล้วทำกับข้าวแล้วทานเข้าไปนะคะยังมีผลประโยชน์กับตัวเราได้มากมายอีกนะคะเพราะฉะนั้นนะอย่าลืมนะคะมาสั่งซื้อกันนะคะในเรื่องของขมิ้นนะคะโทเมริกกับไบโอพิพามีนคือขมิ้นกับพริกไทยดำเป็นของคู่กันนะคะวันนี้พริกไทยดำนะคะก็จะมีประโยชน์นะคะในเรื่องของนะคะช่วยทำให้นะคะเสริมภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ไปช่วยเพิ่มธาตุไฟเนาะคนเรานะคะก็จะมีทั้งธาตุร้อนแล้วก็ธาตุเย็นเนาะเป็นหยินหยางนะคะตามความเชื่อของคนจีนเนาะใช่ไหมคะเราทานพริกไทยดำเนี่ยก็จะช่วยทำให้นะคะไปเสริมทำให้บางคนชอบมือเท้าเย็นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าหนาวง่ายเลยนะตัวพริกไทยดำเนี่ยไปช่วยได้แล้วที่สำคัญคือฤทธิ์ความเผ็ดความร้อนของมันเนี่ยนะจำได้เวลาใครทานชอบทานซุปพระกระโดดกำแพงนะคะตัวพริกไทยดำเนี่ยไปช่วยทำให้นะคะร่างกายเรามันร้อนมันก็ไปฆ่าพวกเชื้อโรคเชื้อราไวรัสใครที่ชอบเป็นหวงเป็นหวัดฟึดฟัดเป็นภูมิแพ้นะคะตัวนี้ช่วยได้เลยแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางทีที่ท้องมีปัญหาเป็นสังเกตไหมว่าเวลาเราปวดท้องเราแบบว่าอาการเราท้องอืดหรือว่าเรามีอาการในเรื่องของว่ากระเพาะอาหารเราไม่ย่อยเอามือไปจับที่ท้องท้องเราจะเย็นๆแม่หนูเป็นตอนที่นั้นหนูเป็นกดไหลย้อนท้องเราจะเย็นๆมันเหมือนท้องไม่สบายอันเนี้ยทานพริกไทยดำเข้าไปเขาก็จะไปช่วยเพิ่มนะคะความร้อนนี่แหละความร้อนเขาเนี่ยไปช่วยทำให้เราอุ่นเนาะส่วนเวลาปวดท้องต้องเอากระเป๋าน้ำร้อนมาวางใช่ไหมพริกไทยดำนี่แหละค่ะก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้นะคะไปเป็นมีฤทธิ์เพิ่มนะคะคุณภาพให้กับขมิ้นไปอีกนะคะทำให้กระเพาะลำไส้ระบบทางเดินอาหารเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นอีกแล้วเขาก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันนะคะแต่พริกไทยดำเนี่ยอาจจะเน้นในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระเยอะก็จะดูแลเรื่องของพวกสารต้านมะเร็งเนาะนะคะขมิ้นอาจจะไปดูแลเรื่องของหัวโครงของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวนี้นะคะจึงเป็นสองตัวที่ช่วยนะคะทำงานประสานกันได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะทีนี้เนี่ยนะคะเมื่อนะคะทั้งนะคะขมิ้นแล้วก็พริกไทยดำเนี่ยนะคะมาอยู่ในขวดเดียวกันแล้วเนาะแม่อย่างที่บอกไปนะขมิ้นนะคะบำรุงตับใช่ไหมนะคะช่วยเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะคะดูแลกันนะคะในเรื่องของนะกระเพาะลำไส้ใช่ไหมคะพริกไทยดำเมื่อกี้นะบอกไปแล้วนะคะมีความฤทธิ์เข้มข้นความร้อนเขาเนี่ยนะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยดูแลเรื่องของมะเร็งนะคะในเรื่องของนะคะทำให้ดูแลระบบลำไส้การย่อยอาหารเราเหมือนกันนะคะทำให้ร่างกายเนี่ยไปปรับสมดุลระหว่างยินหยางในร่างกายแล้วเนาะความร้อนของเขานะคะแล้วพริกไทยดำนะคะยังช่วยในเรื่องของอะไรเอ่ยยังช่วยในเรื่องของนะคะการที่เราเป็นไข้หวัดเนาะคัดจมูกจงจามนะคะตัวนี้ช่วยได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วที่สำคัญนะคะใครที่มีเรื่องพวกเสมหงเสมหะลำคงลำคอก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมาอยู่ในรวมใน2ตัวรวมกันเนี่ยนะคะไออนุมูลอิสระที่มีอยู่ในขมิ้นเนี่ยนะคะก็ยังเพิ่มไปกับของนะคะพริกไทยดำอีกนะคะรวมกันเข้าไปเนี่ยก็ยิ่งทำให้มันดูแลนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของสารต้านมะเร็งเนาะทีนี้ดูแลกันในเรื่องของนะคะขมิ้นก็จะดูแลเรื่องของข้อเข่านะคะพวกเส้นเอ็นต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วอย่างที่หนูบอกไปนะคะพริกไทยดำนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าพริกไทยดำเนี่ยเสริมแรงให้กับขมิ้นในเรื่องของการดูแลกระเพาะลำไส้เพราะว่าอะไรเพราะว่านะคะอย่างที่บอกว่าขมิ้นเนี่ยช่วยลดแก๊สใช่ไหมคะดูเรื่องระบบการย่อยอาหารระบบขับถ่ายไม่ให้เป็นโรคท้องส่งท้องเสียเนาะพริกไทยดำเนี่ยความร้อนเขาเนี่ยก็ไปช่วยทำให้นะคะการย่อยอาหารเนี่ยมันไปขับเคลื่อนนะคะทำให้เนี่ยการย่อยอาหารเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็นะคะโรคของพวกแก๊สเนี่ยก็ยิ่งขับออกไปได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะจ๊ะนะและที่สำคัญคืออย่างที่บอกนะคะพริกไทยดำเนี่ยนะคะยังช่วยนะคะในเรื่องของการที่คนที่เป็นหวงเป็นหวัดได้ด้วยนะคะแล้วก็เอาพริกไทยดำนะคะเชื่อหรือไม่ว่าเอาพริกไทยดำเนี่ยนะเอานี่นะทานคู่กับโรสแมรี่นะคะจะช่วยลดอาการเคล็ดขัดยอกได้เป็นอย่างดีนั่นหมายความว่านะคะเมื่อกี้ดูบอกไปแล้วว่าขมิ้นเนี่ยก็ช่วยลดในเรื่องของการข้อเข่าเสื่อมพวกกล้ามเนื้อได้ใช่ไหมพริกไทยดำเนี่ยก็มีส่วนช่วยลดอาการปวด

0: ็บขัดยอกเพราะฉะนั้นมันมาอยู่ตัวรวมกัน2ตัวนะคะมันจึงช่วยกันนะคะไปดูแลในส่วนในเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของกระดูกนะคะได้เป็นอย่างดีมากขึ้นนั่นเองนะคะนะแล้วพี่ดำเองนะคะก็มีนะคะส่วนช่วยในการเรื่องบำรุงท้องเฟ้อเหมือนกันซึ่งมีเกลเรียนให้ทราบแล้วว่าพอมันผสมกับขมิ้นใช่ไหมมันช่วยทำให้แบบท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยมันดีขึ้นเพราะความร้อนเนี่ยนะคะมันไปช่วยขับลมออกมาเนาะนะคะแต่แล้วก็ขมิ้นเนี่ยอย่างที่รู้กันว่าขมิ้นเนี่ยเรามาทาผิวเราเหลืองใช่ไหมแล้วผิวเราจะได้สวยงามทานเข้าไปมันก็ช่วยบำรุงจากภายนอกสู่ภายในได้นะคะพี่ไทยดำก็ช่วยทำให้ผิวเราผ่องใสนะคะสวยงามได้เหมือนกันรู้หรือเปล่าเพราะว่าอะไรเอ่ยว่าพี่ไทยดำเนี่ยนะคะเขาจะช่วยนะคะไปช่วยกระจัดนะคะสารพิษต่างๆนะคะออกไปได้แล้วก็มีสารต้านแบคทีเรียสูงนะคะนั่นหมายความว่าเมื่อข้างในเรามันดีเนาะใช่ไหมคะท้องเราไม่เสียบางทีแบบผิวพรรณเราก็จะผ่องใสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพี่ไทยดำเนี่ยก็ช่วยดูแลเรื่องของผิวพรรณได้เช่นเดียวกับขมิ้นเหมือนกันค่ะใน1ขวดนะคะพริกไทยดำเนาะกับขมิ้นของเรานะคะใน1ขวดทูมอริกวิทไบโอพิพามีนนะคะกับขมิ้นชันแล้วก็พริกไทยดำเนี่ยนะคะมีทั้งหมด60เม็ดนะคะ60เม็ดนี้นะคะทานได้นะคะไปเลยนะคะ2เดือนเพราะว่าเวลารับประทานนะคะทานแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นเองเนาะเพราะว่ามีฤทธิ์ร้อนเยอะนะคะบางทีเราทานของแบบที่มีฤทธิ์แบบร้อนมากไปในร่างกายมันก็จะปรับสมดุลมันก็จะเยอะไปเนาะเพราะฉะนั้นทานแค่ครั้งละวันละ1เม็ดหลังอาหารเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้น1ขวดเนี่ยทานไปได้ยาว2เดือนเลยนะแต่ถ้าใครบอกว่าช่วงนี้รู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะอยากจะทานวันละ2เม็ดก็ได้ถ้าวันละ2เม็ดก็ทานได้1เดือนอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคุ้มมากๆนะคะกับตัวนะคะพริกไทยดำนะคะกับขมิ้นชันตัวนี้นะรีบนะคะโทรเข้ามาถามเข้ามาสั่งกันยิ่งถ้าเห็นนะคะอยากดูราคาพิเศษก็รอดูกันในช่วง Net Shopping นะคะไลฟ์ของเราทุกวันนะคะเราก็จะได้ทราบโปรโมชั่นพิเศษจะได้มีไว้ไปดูแลสุขภาพที่บ้านกันนะคะ
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้การท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคอมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอพิพามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูล

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัย

รับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ NetShopping

0: เท่าไหร่พี่ติน
1: สองร้อย
0: สองร้อยนี่กูว่าแพงกรอบปะเนี่ย
1: ฮะขายกันรวมไปแล้ว
0: ไม่รวยวันนี้รวยวันไหนเนี่ยเอาไป
1: ไปครับ
0: โอ้โห
1: กินสิเอาทำมาแล้วนะ
0: จ่ายจะไม่กินไง
1: ก็แค่นี้เองมันจะเป็นอะไร
0: กะเพราไข่ดาวกรอบ
1: นี่คร
0: ับ โอ้กรอบ
1: ไม่มีรูปปนเลยนะรับได้ดีครับ
2: จะมาสั่งข้าวแล้วค่ะ
1: สั่งข้าว
2: ใช่ค่ะ
1: ทานหมดทุกท่านเลยใช่ไหมฮะ
2: ทุกท่านเลยค
0: ่
2: ะ
0: แฮร์รี่
1: กาโต๊ะ
0: ลูกค้าเยอะนะจัดจานลูกค้าไม่น่าเยอะเฮ้ยกินก็กินวะ
3: เรียบร้อยครับ
0: เอ้าแฮร์รี่เอาจะมานั่งรวมกันทำไมก็โต๊ะนู้นก็นั่งได
3: ้พี่ปงนั่งโดนนอนได้ไหมครับ
0: อะไรนะ
3: นั่ง
0: พี่ปง
3: พี่ปงพี่ปงนั่งโดนนอนให้หน่อยครับ
0: เฮ้ยย้ายไปนั่งโดนนู้น
3: ใช่ครับ
0: เอาเร็ว
1: ๆเอ้าไอ้ฟองเอาไปให้เลยเอาน้ำไปให้เลยเร็วๆสิเดี๋ยวมึงไม่เกรงใจพันคุงยืนรอเนี่ย
2: โอ้ยพี
1: ่ตั้งไหนเร็ว
0: ๆพันคุงเนี่ยนะ
2: มา
1: เวลาตุ๊กตาเหมาเนี่ย
0: เพื่ออะไรวะเนี่ยแล้วมันทำไม

0: นอนอ่ะ
1: โอ้ยพี่กะเพราหมูเป็นเผ็ด
2: ได้จานให
0: ้เกิดอุบัติเหตุนะคะ
1: เป็นกิมมิคทางร้าน
0: อ๋อกิมมิคตกใจหมดเลย
1: ตก
3: ทำกะเพราจากทางร้านเลย
1: คู่แข่งป้าขายยำ

0: กลับไปคืนที่ที่เดิมเลยนะ
1: ครับคุณครับอาจารย์กับทุกคนครับ
2: เรื่องไม่น่าอย่างนี้ไปได้
0: เดี๋ยวมันเวลาไปเที่ยวเที่ยวกับช่างเก็บมาเฉพาะความประทับใจ
2: เออมันทำลายระบบนิเวศธรรมชาติ
0: มันไม่เกี่ยวอะไร
2: เปลือกปลาเนี่ยมันกินตะคุ่มตะไคร้อะไรเนี่ยก้อนหินมันก็มีไงใช่ไหมล่ะ
0: ไม่รู้กูไม่ได้เรียนมา
2: ไม่รู้ก็ฟังดิเออไม่รู้ก็ฟังดิผมรู้ว่าผมรู้มา
0: ที่นี่กูฟังแต่มึงกูไม่อยากฟังหรอก
2: อากาศติป่ะเออ
0: โดนทั่วหน้าหมดแล้วเศรษฐกิจอย่างเงี้ยโทรไปหาทำทำไม่รับสาย
2: ทำไหนทำไหนทำเป็ด
0: มึงรู้จักเนี่ยไอ้ทำเป็ดอ่ะ
2: เราเลี้ยงเป็ดอยู่ตรง
3: ที่อยู่สระบุรีป่ะ
2: เออ
3: นั่นมันอีเป็ด
2: โอ้ร้านอีเป็ด
3: เออร้านอีเป็ดร้านอร่อยเลย
0: หอมมาก
2: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม่หอมกลิ่นพวกเค้กเหมือนเดิมไหมน้อง
4: ใช่เลยพี่เอาอีกสักแก้วไหมครับ
2: โอ้ยตีละแก้วเอาให้หมดก่อน
4: โอ้โหได้เลยครับ
5: อุ้ยไม่รู้อ่ะ
4: ฟ้าใสเนสกาแฟสักแก้วไหมเดี๋ยวเขาเลี้ยงให
5: ้ไม่กินจ้ะ
3: อ้าวงั้นพี่ฟ้าใสไม่กินฟอร์มกินโป่งไหม
5: โอ้นี่ก็ไม่กินเหมือนกันคำโป่งอิ่มแล้วค่ะ
4: นี่มาทำไม
5: คือว่าฟ้าใสจะมาขอให้ช่วยหน่อยอะค่ะ
4: นี่
3: ช่วยอะไร
5: อยากจะขอใช้สถานที่นี้จัดงานหน่อยค่ะ
3: เออพี่เพิ่งไหนงานอะไรเนี่ย
5: งานเลี้ยงที่โรงพยาบาลค่ะ
0: เดี๋ยวแล้วมาจัดที่ร้านกะเพราด้วยเหรอ
5: ใช่ค่ะแต่ว่ามีค่าเช่าสถานที่ให้ด้วยนะคะ
4: แล้วได้อะไร
5: ได้เงินรางวัลค่ะ
4: เฮ้ยอะไร
5: 300,000
3: โอ้ยคุณครับ
2: เฮ้ยแล้วถามหมอทีนี้ว่าพวกเราสามารถร่วมงานอะไรเขาด้วยได้ไหมเพราะไหนๆเราก็เป็นลูกค้า VIP โรงพยาบาลเขาเนี่ย
0: ใช
5: ่ได้ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
2: ถามที
5: หมอตอบกลับมาแล้วค่ะ
4: ตอบว่าอะไรอ่ะ
5: หมอเสียใจด้วยนะครับ
2: อ้าวมึงไม่ได้เหรอหมอไม่ให้เหรอ
5: ได้

0: หมอหมอแต่งชุดอะไรของหมอเนี่ยมันตีมหมอตรงไหนอะโคมใบตองมันอะ
1: นี่ก็หมอครับ
2: เออหมออะไรอะ
1: หมอยูครับ
2: หมอยูคืออะไรนะ
1: หมอยูก็หมูยอไงครับ
0: โอ้ตายอย่างนี้ก็เอารางวัลไปเลยดีกว่าหม
1: ออย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งครับเดี๋ยวเราฉลองกันก่อนครับ
2: มา
0: เ
2: ฮ้ยเดี๋ยว
0: เฮ้ยหมอแก้วอะไรอ่ะ
1: แก้วโปรตีนครับ
3: เอ้าหมอนี่ไงกินเหล้าด้วยกันนี
1: ่หมอแพ้แอลกอฮอล์ครับ
0: หมอกินแล้วตัวจะแดงฮะ
1: กินแล้วจะกินไม่หยุดครับ
0: ก็คือติดเหล้าแหละ
4: มาจนแก้วมาต่อเดี๋ยวไม่สะใจไปต่อร้านเจเอมร้านลาบเจเอมครับ
5: พี่สวยเติมหน่อย
0: ไม่ใช่
5: พี่ปั๊ด
2: เหมือนเลอะเทอะไอเด็กเนี่ย
5: เอ็งนึกว่าใครดับไฟพี่สาวใส่น้ำเติม
6: อ๋อไม่เติมแล้วค่ะเขาใส่ไม่ไหวแล้วอ่ะ
5: เออพี่สวยพี่วิท
3: ย์เอาเลย
5: จุ๊บจุ๊บใครอ๋อเนี่ย
2: ไอ้โป่งใครจะเติมอ่ะ
5: ทำไม
2: ก็มึงเอาขวบใส่ปากอมมึงเนี่ยฮะไอ้หนุ่มเลื้อนว่ะ
7: แม่หมอคะ
1: ว่าไง
7: เ
1: ว้ย
7: กูเรียกหม
1: อหมอก็แต่งตัวเป็นหมอเนี่ย
7: กูเรียกหมอจริงๆอ่ะหมอยู
6: ครับ
1: ว่าไงครับคุณวิทย
7: ์นี่หมอฮะทำไมไม่เห็นมีแขกคนอื่นมาด้วยอ่ะ
1: เขาไม่ว่างกัน
0: จริงๆต้องมีแค่นี้แหละก็บอกมาเลย
2: มึงรู้ได้ไงว่าฉิน
0: ก็ไปมันทุกครั้งเลยเห็นเหมือนอยู่กันสองคนเนี่ยกับฟ้าใสอ่ะ
6: พี่เสียงคนอื่นเขาออกเวรกันหรือเปล่ามีแค่นี้พอแล้วไม่ต้องมาแย่งรางวัลนะ
1: งั้นหมอขอประกาศรางวัลเลยนะครับ
5: ยอดเย
0: ี่ยมรางวัลนี้นะครับ
1: แล้วรางวัลแต่งกายยอดเยี่ยมได้แก่
0: หมอตุนิน
6: หมอเทส
5: หมอโม
1: ได้แก่
5: โอ
1: ้
5: ใครคร
1: ับ เดี๋ยวเรามาต่อ EP 2คร
0: ับ เ
2: ฮ้ยเดี๋ยวคุณหมอดู TikTok เยอะหรือเปล่าประกาศเลย
1: ขอหยอกครับ
6: ขอหยอกคุณ
1: คราวนี้ของจริงแล้วนะครับ
2: หนูหยอกไปเลย
6: งานเลยค่ะคุณหมอ
1: ได้แกหมอผี
0: อะไรหมอนี่คือใครแต่หมอผีเนี่ย
1: นั่นไงครับ
5: นั่นไงครับเฮ้ยหมอนั่นไม่ใช่หมอครับ
6: ใครอ่ะ
5: อันนั้นผีจริงครับ
2: จบกัน 300,000 กูหายวับ
5: โอ้โหอากาศ
7: มันไม่เกาะนะ
5: พ่อพี่ฟอร์มพี่สินนั่งทำอะไรกันอยู
2: ่นั่งรอลูกค้าไง
5: ก็นี่ไงลูกค้ามาก็มาบริการสิครับ
7: แล้วพี่ปองกินอะไรล่ะ
5: อ๋อไม่กินอิ่มแล้ว
7: กินก็ไปที่อื่นไป
5: นั่งไม่ได้หร
7: อตาแข็งด้วย
5: ตาแข็งดูพูดตาแข็งตาแข็งก็ดีที่ยายชอบตาแข็งแรงเลยฮะแล้วพี่แฮร์รี่ไปไหนเนี่ย
2: ไอ้กลับไอ้อเมริกาเขาแล้ว
5: ทำไมอ่ะทำไมเขารีบกลับอ่ะ
2: กูไล่ผีไปแล้วไงเข้าเลยกลับบ้านเขา
7: เนี่ยลุงหวังว่าเขาจะปลอดภัยดีนะลุง
2: ปลอดภัยคืออยู่ตัวเขาทำไมไปเก็บหินอีกเออมันที่หินมีพื้นที่เขาพื้นที่เขาไงเจ้าที่อยู่ทางเขาไง
5: มีเจ้าของเก็บมั่วทั่วไม่ได
2: ้เออ
8: สวัสดีครับทุกคน
5: เอ้า
2: อะ
8: ไรวะ
7: มาใหม่เนี่ย
5: งง
8: ผมจะมาเพราะว่าทิ้งหินแล้วครับ
7: คนที่มาบอกว่าทิ้งหินแล้ว
2: แน่ใจเหรอ
8: แน่ใจครับ
2: เฮ้ยเดี๋ยวมันเหมือนกับมีผีตามแกอยู่นะ
8: คุณว่าทำไมผมหนัก
5: ลงไป
6: กูไม่ลง
7: เฮ้ยพี่ทำอะไรสักอย่างดิ
6: อย่านะ
2: ทำไมอย่าแค่ทำอะไรก็ลงมาคุยกันดีโยม
6: ก็ได
2: ้อ่ะลงมาเนี่ยกลับไปที่ของแกแล้วนะ
6: หนูไม่กลับ
2: ก็เขาเอาหินไปคืนแล้วไม่ใช่เหรอ
6: หนูไม่อยากกลับแล้วหินอะไรอ่ะไม่เกี่ยวกับหนูเลย
2: เอ้า
5: ไม่เกี่ยวแล้วไปตามเขาทำไม
6: ก็หนูชอบพี่เขา

0: อนมันเป็นกางเกงนอน
1: โอ้โหมันไม่ต้องตรงฉิงขนาดนั้นหรอกก็ใส่มันเลย
0: คนอย่างมึงไงมันคนคดไง
1: อะไรคนคด
0: ก็มึงเป็นกางเกงนอนก็ต้องใส่นอนมึงจะมาใส่นั่งได้ไงอ่ะกูใส่นั่งคุยมึงก็ด่ากูอีก
1: พี่อยู่กับพวกผมได้แค่นี้แหละไปอยู่คนอื่นไม่ได้หรอก

0: ขอใส่ในหลักเองใส่ไม่ได
1: ้โอ้ยอาจารย์คงช่วยผมด้วยครับ
2: ผีนอกเยอะครับ
3: เปล่าครับจะมาทำให้ตามหาผี
0: โอ้ไม่ตามหาผีอ่ะ
2: ตามหาผี
0: แล้วอยู่จะตามหาทำไมอ่ะ
3: ก็อยู่ๆครับเขาจะหายแล้วครับ
2: โอ้ยอยู่ๆเขาหายไปใช่ไหมไม่ใช่เขาหายอ่ะตอนบ้านไม่ทำอะไรเลยจะทำเอาครับทำเมนอย่างเดียวเลยอ่ะ
3: ผมชอบอะไรที่แผ่นไทยครับ
0: นี่ดูรู้ว่าชอบอะไรที่เป็นไทยแต่ว่ามันผีเนี่ย
3: ผีก็ชอบครับอาจารย์คงช่วยหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้ได้เดี๋ยวจะลองเรียกมาคุยดูนะออกมาคุยสิโยมนะโอมเพียงมาแล้วมีอะไรคุยกันปรับความเข้าใจกัน
3: ไม่ทำไมใส่ชุดนี้ล่ะครับ
4: หนูเปลี่ยนสัญชาติแล้วค่ะ
0: อะไรผีเปลี่ยนสัญชาติได้ด้วย
3: โอ้ยไม่ต้องพูด
2: แอลลี่แล้วนี่ยังชอบเขาอยู่ไหม
3: ไม่ชอบไม่เอาเลยหรอครับ
0: ทำไมดูเปลี่ยนใจง่ายจังเลยอ่ะ
3: ไม่ชอบผีไทย
2: โอเคหนูได้ยินแล้วใช่ไหมสบายใจเลยนะ
4: ค่ะ
2: แล้วก็ไปจ้ะ
4: ขอบคุณค่ะอาจารย
2: ์เดี๋ยวถ้าไม่มีที่ไปแล้วก็ที่นี่ก็ให้พักอาศัยได้นะ
3: ยืนยันคำตอบเดิมเลย
2: แฮร์รี่กลับบ้านไปซะ
3: ไปกลับ
2: ไม่มีผีตามแล้ว
3: ไปกลับไม่ได้ครับพี
2: ่ไม
3: ่อาจารย์คงช่วยหายผีไทยให้หน่อยครับผมอยากได้ใบเป็นเมีย
2: ช่วยหาผีไทยให้หน่อยอยากได้ไปเป็นเมีย
0: อยู่ทำไมอยู่ไม่หาแบบคนน่ะที่ไม่ใช่ผีอ่ะแบบเป็นคนไทยอ่ะแบบทำเมียไปเลยอะไรเงี้ย
3: ไม่หาแล้วทุกครั้งคุยกับคนไทยคนไทยไม่เลือกเรื่อง
0: คุยกับคนไทยไม่รู้เรื่อง
3: ใช่ครับ
0: เขาหรือเราไม่รู้เรื่องแล้วเราจะ

0: แต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Net 500 ไอระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey, I'm Tyson Lindsay, and I'm back, teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new, fully furnished, multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win! Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับนะคะช่วงนะคะเจาะลึกผลิตภัณฑ์นะคะของ Nat TV ของเรานะผลิตภัณฑ์ยี่ห้อออร่าของเราเนี่ยนะคะถือเป็นผลิตภัณฑ์นะคุณภาพเน้นๆดีๆนะคะที่เวลาที่มาเจอภาวะนี้ก็จะมาพูดกันถึงผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนาะว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคอลลาเจนนะจ๊ะแต่คอลลาเจนวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คอลลาเจนเม็ดที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะคอลลาเจนที่พูดกันวันนี้นั่นก็คือคอลลาเจนผงนะคะเป็นเวอร์ชันใหม่นะคะสวยงามนะคะกว่าเดิมนะขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วยที่สำคัญนะคะขนาดมากกว่าเดิมถึง1เท่านะเมื่อก่อนจำได้นะคะมันจะเป็นแค่ครึ่งๆเนาะอันนี้นะคะขนาดใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะคะฝาสีฟ้านะจ๊ะฝาสีฟ้านะคะอันนี้ก็จะมีนะคะตัวคอลลาเจนนี่เห็นกันอย่างเรียบร้อยนะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะก็มีฉลากกันเนาะให้ดูผลิตภัณฑ์ชนิดนึงแล้วกันนะคะเป็นตัวใหม่นะคะถามว่าทำไมเราจะต้องมาสนใจในเรื่องของคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนเนี่ยนะคะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นสารที่มีอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยผลิตนะคะมาจากร่างกายของเราแล้วก็มีนะคะอยู่ในแทบจะทุกๆส่วนของร่างกายเราเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของกระดูกนะคะเส้นผมนะคะหรือแม้กระทั่งในดวงตานะคะเล็บนะคะกล้ามเนื้อข้อต่อนะคะไขข้อต่างๆนะมีกันอยู่ครบเลยนะคะหรือแม้นะคะแล้วที่สำคัญคือนะคะมันเนี่ยนะคะเป็นตัวที่เรียกว่าถ้าขาดไปแล้วเนี่ยไอ้ส่วนต่างๆที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้เนี่ยก็จะทำงานได้ไม่ดีเท่าเดิมด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะคอลลาเจนเนี่ยก็จะมีการสร้างจากร่างกายเราเนี่ยน้อยลง

0: ก็ตามที่เป็นน้ำเนี่ยมันซึมซับเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วนั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคอลลาเจนผงเราจะมีความพิเศษมากๆแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วยนะคะแต่ยังคงเป็นคอลลาเจนเปปไทด์อยู่ยังคงเป็นคอลลาเจนที่เป็นชนิดที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ซึมซับเข้าร่างกายได้ว่องไวที่สุดเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นคุณภาพเน้นๆวันนี้นะคะ1กระปุกเนี่ยทานได้ประมาณนะคะ40วันนะคะคือแนะนำจริงๆเนี่ยถ้าเผาแนะนำตามที่หมอบอกนะเขาให้ทานนะคะ2ช้อนนะคะ2ช้อนก็คือเช้าเย็นเนี่ยนะคะวัดช้อนช้อนผสมกับน้ำเปล่าก็ได้ถ้าทานไหวเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นธรรมชาตินะคะหรืออย่างเผาก็จะอาจจะผสมกับวันนั้นทานอะไรเหล่านั้นทานกาแฟนะคะทานนมหรือทานอะไรก็ผสมนะคะพวกปั่นพวกเวทโปรตีนอะไรเงี้ยปั่นรวมกันไปได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ดื่มกันไปจนก็จะได้แฮปปี้นะคะหมายถึงว่ารสชาติมันก็จะไม่ขมไม่ฝาดไม่มีกลิ่นแรงจนเกินไปนะคะอันเนี้ยหรือถ้าใครมีคนเคยบอกนะคะบอกว่าเอาไปใส่ไปทุกน้ำซุปน้ำซุปละลายก็ได้นะคะนะถ้าใครพูดทำพวกน้ำซุปต้มกระดูกอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะคะว่าคอลลาเจนนี่นะคะทานร่วมกับสารที่มีวิตามินนะคะคือพืชผักผลไม้แล้วก็อาหารประเภทโปรตีนเนี่ยจะยิ่งช่วยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเพราะอย่างที่บอกว่าเขามีอยู่ในกระดูกเส้นเอ็นใช่ไหมคะเนื้อเยื่อเพราะฉะนั้นทั้งโปรตีนและวิตามินต่างๆเข้าไปเสริมสร้างให้ร่างกายส่วนเราเนี่ยมันแข็งแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเสริมสร้างทางที่ของคอลลาเจนเข้าไปก็จะยิ่งทำให้มันแข็งแรงขึ้นไปอีกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะนี่แหละคือข้อดีนะคะของคอลลาเจนผงของเรานะคะออร่าผง
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

นี้นะซึ่งเป็นสมุนไพรของประเทศนะคะลาตินอเมริกาเนาะอเมริกาใต้คือดีขนาดว่าท่านผู้ชมค่ะคนจีนขโมยไปปลูกที่บ้านเขาเลยอะคือมีเรื่องราวเป็นเรื่องผิดกฎหมายเลยเป็นข่าวลงช่อง BBC ลงช่อง CNN ใหญ่โตเลยค่ะว่าคนจีนนะไปขโมยรากพืชพันธุ์เนี่ยผลิตภัณฑ์มาก้าเนี่ยไปปลูกที่บ้านตัวเองซึ่งที่เล่าให้ฟังนี้ไม่ใช่ว่าจะใส่ร้ายป้ายสีคนจีนหรือว่าอะไรแต่ว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าคนจีนเนี่ยในเรื่องของสมุนไพรเป็นที่หนึ่งของโลกเลยก็ว่ากันได้เนาะนะคะโดยเฉพาะยาอายุวัฒนะอย่างสมรรถภาพทางเพศเนี่ยนะคะเขานี่จริงจังมากเนาะเขาแบบดูแลกันแบบจริงจังมากนั่นหมายความว่ามาก้าเนี่ยต้องดีจริงๆนะท่านผู้ชมขาเขาถึงได้เอาไปปลูกที่บ้านเขาเพราะเขาแบบซีเรียสจริงจังนะคะในเรื่องของการมีสมรรถภาพทางเพศที่ดีมากๆคุณผู้ชายเนาะนะคะเนี่ยเขามีคำสุภาษิตเลยที่น้องหนูบอกว่าคนจีนนะคะมีแม่เหมือนมีผู้หญิงก็เป็นเมียคือเป็นแบบเป็นวัวไว้คลอดลูกไว้ให้เลยนะเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบว่านะคะคนจีนเนี่ยเชื่อมั่นนะในสมุนไพรแล้วก็มีการวิเคราะห์วิจัยเรื่องสมุนไพรดีมากถ้าเขาเลือกนะคะเอามาก้าไปปลูกที่บ้านเขาเนี่ยนะแสดงว่ามันต้องดีจริงนะคะเนาะแล้วก็มาก้าเนี่ยค่ะนะคะเป็นสมุนไพรที่เรียกว่ามีตำรับตำรามายาวนานเราอาจจะคุ้นชินนะคะกับในเรื่องของอุ้ยเฮลินจือหรือถังเช่านะฮะสมุนไพรจีนมีในตำรามา 3,000 4,000 ปี 5,000 ปีนะคะหรือแม้กระทั่งสปารูน่าตำราของญี่ปุ่น 3,000 4,000 ปีนะกระชายดำของเราก็มีเป็นร้อยๆเป็นพันปีเหมือนกันอันนี้แหละค่ะก็นะคะเป็นตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักรบอินคาเรียกว่าเป็นแบบเป็นชนเผ่าเมื่อก่อนเลยนะคะนะที่อยู่ในป่าอยู่บนเขาสูงๆของเขาเนี่ยนะฮะนะในนะคะประเทศนะคะอเมริกาใต้นี่แหละนะคะนะนักรบสมัยก่อนเนาะอยู่กันบนเขาสูงๆก็ต้องนะคะต้องใช้กำลังมากเลยนะก็ต้องปอดก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะต้องหายใจต้องแบบลากของขึ้นลงจากบนใต้จากตีนเขาขึ้นเขาเนี่ยฮะเรียกว่าต้องมีกำลังวังชาที่แบบสำคัญเนาะสำคัญมากๆต้องมีแรงกำลังที่แข็งแรงใช่ไหมคะนะแล้วถ้าสมมติว่าทำนุ่นแล้วหมดแรงขึ้นมาไม่ได้บอกมีกิจกรรมนะแก้เครียดกันต่อก็ไม่ไหวใช่ไหมคะก็ต้องมีกิจกรรมแก้เครียดกันด้วยเขามีตำนานเล่าลือกันมาเลยนะคะว่านักรบนะคะชาวอินคานะคะนักรบสมัยก่อนเนี่ยเป็นชนเผ่าที่อยู่ในประเทศอเมริกาใต้สมัยก่อนนะคะต้องทานมาก้าก่อนที่จะออกรบนะคะเพราะว่าทานปุ๊บจะมีแรงนะคะแล้วก็จะได้ไปนะคะมีการนะรบได้ชนะนะคะมีแรงเหนือศัตรูนะคะนะเสร็จแล้วกลับมาก็มีแรงมาทำกิจกรรมกับที่บ้านต่อได้อย่างเงี้ยนะคะนะถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆนะคะเรื่องของมาก้าเล่าถึงสรรพคุณกันไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมคะเรานะคะก็ต้องมาดูกันค่ะในเรื่องของนะสรรพคุณอย่างเป็นทางการตามหลักนะคะวิทยาศาสตร์นะคะกันบ้างนะว่ามาก้าเนี่ยนะคะมีสรรพคุณนะคะว่าเป็นอะไรบ้างเขาบอกว่ามาก้านะท่านผู้ชมคะมีอีกชื่อหนึ่งว่าไวอากานะคะของประเทศเปรูนะคะเป็นไวอากานะคะจากธรรมชาตินะคะ

0: คนแก่ดีกว่านะคะจริงใจนะคะความอ่อนเยาว์นี่จะไม่อยู่ที่หน้าตาเท่านั้นอยู่ในข้างในของเราเนาะฮอร์โมนเราดีใช่ไหมภูมิกันเราดีกล้ามเนื้อเราดีกล้ามเนื้อเราแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแรงมีกำลังก็อ่อนเยาว์ได้เหมือนเด็กๆเลยนะคะแล้วก็นะคะปรับฮอร์โมนเนาะทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเหมือนกันนะคะนะอย่างในเรื่องของมาก้าเนี่ยค่ะไม่ดูแลเรื่องของกลางวังชาผู้ชายเท่านั้นนะคะคุณผู้หญิงก็ช่วยได้นะคะเขาบอกว่าทานนะคุณผู้หญิงทานนะช่วยลดอาการไวทองนะคะนะพอจะไปช่วยดูแลฮอร์โมนต่างๆเหล่านั้นนะคะบรรเทาอาการปวดหัวปวดท้องประจำเดือนนะคะหรือประจำเดือนมันไม่ปกติแล้วก็อาการร้อนวูบวาบในช่วงของไวทองนั่นเองหนูจำได้ไม่ลืมนะผู้ชมค่ะตอนที่แม่หนูเข้าไวทองเนาะแกอาบน้ำเวลา 5-6 ครั้งอะคือมันร้อนอาบเสร็จก็ร้อนแล้วอย่างเงี้ยนะคะร้อนเหลือเกินแล้วก็อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายนะคะเพราะว่ามีการกังวลกระวายเพราะว่าบางทีแบบมันน้องประคองมันหมดไปอะค่ะก็ต้องมีการเสริมสร้างเข้ามานะคะรักษาโรคซึมเศร้าแล้วก็ดูแลนะคะการบกพร่องทางฮอร์โมนได้ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชายนะคะก็รักษาโรคซึมเศร้าได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ลดอาการเป็นหมันนี่นะจ๊ะนะถ้าใครอยากให้แบบว่าวิ่งฉิววิ่งฉิวนะคะนะเป็นหมันนะลดอาการเป็นหมันนะคะได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะบอกว่าช่วยเพิ่มนะคะการตื่นตัวนะคะของอวัยวะเพศชายนะคะรักษาการหย่อนยานของสมรรถภาพทางเพศได้เป็นอย่างดีนะคะนะอันนี้แหละค่ะถือว่าเป็นของพิเศษสำคัญมากๆของมาก้าของเรานะคะ
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

บุญค่อยทาที่พอดยาเกตปฐมผู้ไปบำเพ็ญเพียรบุญกุศลอยู่เมืองฝ่าบารมีนาคข้าเจ้าสององค์ผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์แดนอีสานใดนักราชแดนอีสานใดผู้ปกป้องสองฝั่งมูลความหักสองเจ้านั้นยังมั่นแก่นอยู่คือ

สบู่เลื่อนมังกรของเรานะคะเป็นที่รู้กันดีแหละว่าโหเป็นของดีเป็นของเด่นเป็นของเลิศเนาะสบู่เลื่อนมังกรนะคะเรียกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าโด่งดังนะมากที่สุดเลยในบรรดาทุกๆอย่างเนี่ยคือสบู่เลื่อนมังกรผงขัดฟันถึงขนาดว่าแม่ๆหลายท่านถูกบอกว่าเออบางทีเราเปลี่ยนช่องไปดูนั่นดูนี่แต่ถ้าจะสั่งของนะโดยเฉพาะสบู่เลื่อนมังกรเนี่ยต้องมาสั่งกับเราต้องมาสั่งกับออร่าเพราะว่าผลิตภัณฑ์เขามันดีจริงถามว่าดีอย่างไรเริ่มจากเราจะดูตั้งแต่แบบรูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะเริ่มจากรับภายนอกก่อนเราจะเจาะลึกเข้าไปถึงนะคะดีเทลภายในนะคะเริ่มจากรับภายนอกก่อนนะผู้ชมสบู่เลื่อนมังกรของเราเนี่ยก้อนใหญ่หยิบมาดูเลยนะคะนะก้อนใหญ่เน้นๆเลยเนี่ยนะมีตาสบู่เลื่อนมังกรนะคะเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าสบู่เลื่อนมังกรของเราเนี่ยขนาดเนี่ยความหนาของก้อนเนี่ยมันหนามันใหญ่มันจัดเต็มมากถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นๆนะนะก็จะแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือเราทํามาแต่ไหนแต่ไรว่าเราแนะนําว่าต้องเป็นสบู่ก้อนที่มันพอดีอ่ะจะมาแบบเล็กแล้วเหมือนแบบเราขายคือเหมือนกับว่าขายของราคาแพงให้มันเล็กลงเนี่ยเราให้คุณภาพเต็มๆเน้นๆเต็มก้อนเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะก้อนใหญ่เลยท่านผู้ชมนะคะทีนี้นอกจากปริมาณหรือว่าก้อนที่มันใหญ่แล้วเนี่ยมีอะไรน่าสนใจอีก

0: จริงเนาะแบบเลิศอะไรเงี้ยนะคะอย่างที่ได้ทราบกันไปนอกจากเลือดมังกรเรามีส่วนผสมของนมแพะเนาะมีส่วนผสมของโอลิฟออยล์หรือว่าน้ำมันมะกอกนะคะน้ำผิวเนื้อชุ่มชื้นน้องนะคะมีส่วนผสมของนะคะมะพร้าวนะคะนะมีส่วนผสมของแมทเดอร์รูทนะจ๊ะนะแล้วก็มีนี่แหละค่ะหลักๆก็คือสบู่เลือดมังกรถามว่าอันนี้คือเราดูในเรื่องของแพคเกจิ้งในเรื่องของแบบสินค้าแล้วเนาะมาดูสรรพคุณกันบ้างที่หันมาด้านหน้าเนี่ยเพื่อให้ดูว่าต้นเลือดมังกรท่านผู้ชมหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแค่ต้นไม้เนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นต้นไม้พิเศษแล้วอะต้นอะไรเหมือนล่มเลยต้นอะไรนะคะเติบโตแบบนี้ถ้าใครเคยเห็นรูปภาพชัดๆจะเห็นว่าในต้นเขาจะมีตะปุ่มตะป่ำคือเหมือนเป็นต้นไม้แบบโบราณคือรู้ว่าต้นเนี้ยขลังอะเรียกว่าเดินไปเจอต้นไม้นี้ต้นเนี้ยขลังแน่ๆต้องมีความพิเศษนะซึ่งต้นไม้เนี้ยก็ได้รับการนะคะได้รับความสนใจนะมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณนะฮะตั้งแต่โบราณบาบูรีเลยซึ่งเติบโตทั้งในแถบประเทศจีนนะคะแล้วก็แถบอเมริกาใต้เรียกง่ายๆเป็นพืชที่เติบโตในบริเวณที่เป็นเส้นศูนย์สูตรหรือว่าร้อนชื้นเหมือนบ้านเราอย่างนี้เนาะนะคะซึ่งตามตำรับตำรานะของจีนเขาก็มีการนะคะดูแลนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวนะคะเลือดมังกรเนี่ยมาใช้ในการรักษาเนี่ยกว่า 3,000 ปีนะคะท่านผู้ชมค่ะคือนานมากนะคะแล้วก็ถามว่ารักษาอย่างไรนะคะเขาเริ่มมาจากการรักษาแผลก่อนแผลนะคะเวลาที่ใครที่มีปัญหาเรื่องแบบแผลผุพองหรือว่าไปโดนมีดบาดลายบาดหรือใครที่ไปออกรบนอกสมัยก่อนใช่ไหมคะถ้าทหารไปออกรบไม่อยากให้แผลที่โดนเนี่ยโดนทำร้ายโดนจากการบาดจากมีดหรืออะไรก็แล้วแต่การฆ่าฟันกันเนี่ยนะคะเกิดการติดเชื้อเกิดทำให้เราต้องสูญเสียแขนขาเขาไปใช่ไหมเขาใช้นะคะเลือดมังกรเนี่ยท่านผู้ชมในการรักษาแผลนะคะเหล่านั้นนะคะต่อมานะคะคนในวังเนี่ยมาเห็นว่าโอ้ถ้ามันรักษาแผลขนาดนั้นได้อ่ะมันต้องมาใช้อย่างอื่นได้สิลองมาทาแผลเล็กลงไหมใครที่มีรอยจุดด่างดำหรือบางทีบางท่านบอกว่าทำกับข้าวในครัวรอยผงรอยแผลบาดเอามาทาปรากฏว่าเขาลบเลือนริ้วรอยนะคะทำให้แผลเป็นเนี่ยมันหายไปได้เลยทีนี้แผลไปแล้วแล้วสมมติว่าเราเอามาใช้ในเรื่องของการทำความสะอาดผิวล่ะเอามาบำรุงผิวล่ะมาทาผิวจะเป็นอย่างไรนะฮะก็เลยมีการวิคิดค้นวิวัฒนาการมาเรื่อยๆท่านผู้ชมจนกลายเป็นนี่แหละนะจ๊ะมาค้นพบคุณค่าทางด้านอะไรคะทางด้านนะคะผิวพรรณทางด้านแบบว่าความสวยความงามของเรานั่นเองคือใช้แล้วทำให้ผิวเรากระจ่างใสนะคะลดปัญหาผิวต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้ามงหน้ามันนะคะหน้าในเรื่องของบอกว่ามีทรงมีสิวผดผื่นใครที่เป็นผิวแพ้ง่ายนะคะหรือมีการอักเสบของผิวใดๆตัวนี้ช่วยได้นะคะรวมไปถึงท่านผู้ชมทำให้อะไรคะทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นด้วย
1: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่

0: ราบอย่างนึงวันนี้คนเราเนี่ยกลับมาหาธรรมชาติกันเยอะข
1: ึ้
0: นเยอะขึ้นเราพยายามหวยหาธรรมชาติที่จะมาบำบัดตัวเองกันเราเคยนำเสนอฮะบางคนเนี่ยเป็นโรคมะเร็งโอเคครับเราอาจจะไปรักษามะเร็งวินาทีนี้ไม่ได้แต่เราจะยับยั้งยังไงฮะให้มะเร็งเนี่ยมันไม่โตไปกว่านี้ได้หมอทางแบบว่าทางแพทย์ทางเลือกเขาบอกเห็ดลิ้นจือเนี่ยแหละที่เราวางอยู่เนี่ยมีประโยชน์ที่สุดแล้วตอนนี้เห็ดลิ้นจือเนี่ยถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญนะฮะเนื่องจากว่ามีคุณสมบัติโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นสรรพคุณเป็นยาที่เรียกว่าเป็นการลงทุนเชิงพาณิชย์เลยล่
1: ะ
0: เรียกว่าอย่างนั้นนะฮะวันนี้เราต้องขอต้อนรับหมอฉิวที่หายไปนานเลย
2: สวัสดีค่ะ
0: เกือบหลายเดือนมากสวัสดีหมอคุณหมอหายไปนานจริงๆนะฮะคุณหมอจิ๋วคือ
1: เป็นแพทย์แผนตะวันออก
0: คุณทิติมาพรทุมพรฮะอย่างแรกเลยณวันนี้เห็ดลิ้นจือเนี่ยทุกคนพูดถึงเห็ดลิ้นจือหมดเลย
1: ค่ะ
0: ไอเห็ดลิ้นจือแดงที่เรากำลังเอามาตรงนี้มันมีความพิเศษกว่า
1: อันนี้คือของจริงเลยเหรอคะหมอจิ๋ว
2: ของจริงค่ะอันนี้ยังมีกลิ่นอยู่เลย
0: อันนี้สดๆอยู่อันนี้สดๆ
1: ว่าเป็นเอามาเป็นแบบว่าเป็น
0: ตีหัวคนแตกอ่ะ
2: ไม่ค่ะก็คือเด็กดอกเห็ดจริงแต่ต้องมีกรรมวิธีและกระบวนการสกัดแล้วก็สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตถึงจะมีดอกใหญ่แบบนี้แต่เขาซึ่งประเทศเกาหลีเป็นมีผู้เชี่ยวชาญมาก
1: อ๋อในการที่จะสกัด
2: แล้วก็พอปลูก
1: ของเขาออกมา
0: อ๋อใหญ่กว่าหน้
1: าใหญ่กว่าหน้าพี่มดอีก
0: ฉันว่าหน้าฉันใหญ่แล้วไอเห็ดลิ้นจือบางหน้าฉัน
1: แต่อย่างที ่บอกก็คือเห็ดลิ้นจือไม่ใช่จะเห็ดลิ้นจือทั่วไปได้ต้องเป็นเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงเพราะอะไรอะคะ
2: คือเนื่องจากว่าตามงานวิจัยแล้วหรือว่าไม่ใช่เฉพาะสมุนไพรเห็ดลิ้นจือสมุนไพรทุกชนิดมันจะมีหลายสายพันธุ์แต่ว่าจะมีสารออกฤทธิ์หลักๆที่คอยบ่งชี้ว่าสายพันธุ์อะไรดีที่สุดซึ่งตามงานวิจัยจะระบุไว้ว่าเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงเนี่ยมีสารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ที่จิ๋วบอกเนี่ยมากที่สุด
0: มันจะช่วยเรื่องอะไรตอนนี้
1: คือต้องมีงานวิจัยมารองรับ
2: ใช่ค่ะที่จริงเนี่ยคือตัวอย่างงานวิจัยหลักๆคืองานวิจัยเนี่ยจะระบุไว้เลยว่าที่จริงเนี่ยคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคหรือป่วยเป็นโรคก่อนที่จะรับประทานเห็ดลิ้นจือที่จริง
0: ไม่ใช่
2: สามารถรับประทานเพื่อบำรุงก่อนที่จะเป็นโรคได้และที่สำคัญต้านความเสื่อมของเซลล์หรือต้านความชราได้
1: เขาจะไปบำรุงตรงไหน
2: คือมันจะไปช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็ง
0: คือเอาง่ายๆ
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้คุณหมอที่อเมริกาเขาพูดมาแล้วบอกมะเร็งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไง
2: ค่ะ
0: คุณหมอบอกไม่รู้ครับเพราะว่าแล้วแต่ว่ามันจะแตกตัวเมื่อไหร
1: ่
0: มน
1: ุ
0: ษย์ทุกคนเนี่ย
1: เซลล์อยู่ดีๆมันจะผิดปกติ
0: แม้เธอจะดูแลตัวเองสู้ตายเธอก็มีเชื้อมะเร็ง
2: ใช่
0: ฉันกินของทอดของมันฉันมีอะไรก็มันก็มีเชื้อมะเร็ง
2: ใช่ค่ะ
0: คุณนายหมอจิ๋วเนี่ยยายหมอนี่ก็มีเชื้อมะเร็ง
1: ถ้าไม่ดูแลตัวเองถ้าเหมือนกับทหารในร่างกายเราเนี่ยทำงานไม่เข้มแข็งพอถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเขาจะไปช่วยทำให้ทหารในร่างกายเราเนี่ยเข้มแข็ง
2: ใช่แล้วอีกอย่างยังส่งผลดีสำหรับไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเบาหวาน

0: ความดันหัวใจ
1: เอามะเร็งก่อนมะเร็งที่เห็ดลิ้นจี่ที่คุณหมอไปดูมาทางแพทย์แผนตะวันออกเน
0: ี่
1: ยเห็ดมันช่วยอะไรได้บ้าง
0: คือที่จริงแล้วตามมหาวิทยาลัยฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะระบุไว้ว่าเห็ดลิ้นจี่สายพันธุ์สีแดงช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโดยการเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวทำให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นนั่นหมายถึงว่าการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งจะลดลงและคนส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ความกังวลกับโรคมะเร็งและโรคอีก2โรค

0: และที่สำคัญกระบวนการสกัดก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
1: ใช่
0: ซึ่งตัวเห็ดลินจือแดงสามารถละลายน้ำได้แค่ 30%
1: คือแสดงว่าเราเห็ดลินจือแดงแม้ว่าเห็ดลินจือแดงดียังไงเอามาหั่นๆต้ม
2: ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าจะได้สาร
2: หรือไปทำเป็นน้ำดื่มก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะเพราะว่ามันมันก็เหมือนกับการที่เราละลายน้ำได้แค่ 30% อีก 70% ไม่สามารถละลายน้ำได
1: ้ประโยชน์หายไปเลย
0: ฉะนั้นกรรมวิธีที่ดีที่สุดก็ต้องมีตัวทำละลายที่เหมาะสมในการดึงตัวยาสำคัญออกมาและที่สำคัญประเทศเกาหลีเนี่ยเขาจะมีห้องแลบที่คอยควบคุมคุณภาพการสกัดและควบคุมคุณภาพสารสำคัญให้ออกมาในรูปแบบซอฟเจลที่มีวิตามินอีเป็นตัวพา
2: พี่ได้มีโอกาสทานหลังจากที่ฟังคุณหมอเยอะๆฉันกลัวเป็นมะ
1: เราก็ต้องดูแลตัวเอง
2: เอาตรงๆให้เป็นซอฟเจลมันจะ
1: ไม่ว่าทุก
2: อันนี้คือ 100% ของเห็ดลินจือแดง
0: ค่ะคือมีส่วนผสมของวิตามินด้วยซึ่งตามงานวิจัยและหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าวิตามินอีต้องรับประทานควบคู่กับเห็ดลินจืออ
2: ๋อเราไปเอาเห็ดลินจือมาบดสดๆแล้วกินเลยเนี่ยไม่
0: ได้ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเอาวิตามินอี
0: ค่ะเป็นตัวนำพาเพราะว่าโมเลกุลสารสำคัญของเห็ดลินจือมันใหญ่ต้องมีตัวนำพาในการดูดซึมเข้าสู่เซลล์
1: คราวนี้มีเคสอย่างพี่ตุ๊กตาเองหรือคุณพ่อพี่ตุ๊กตาเองที่ก็บอกว่าป่วยเป็นโรคแพ็กเกจอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็จัดยาที่แบบเป็นกำๆเป็น 30,000 ต่อเดือนก็คือลดลงเหลือแบบไม่กี่พันบาท
0: ใช่จะค่อยๆลดลงใช้ระยะเวลาประมาณ4เดือน
1: อย่างนี้แสดงว่าคุณผู้ชมถ้าป่วยอยู่ก็คือต้องกินยาแผนปัจจุบันกินได
0: ้
1: แล้วก็ควบคู่ไปได้
0: ค่ะอย่างที่จิ๋วเน้นย้ำว่า1คือธรรมชาติและคือสมุนไพรมันไม่ได้เกิดพิษต่อร่างกายและไม่ได้มีติดลิดต้านกับยาปัจจุบันที่คุณทานอยู
1: ่
0: คือคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจไขมันหรือคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อย่างพี่ดูตาเองก็สามารถรับประทานได้
2: ณวันนี้คนอะไรที่แบบทานแล้วมันจะเห็นผลได้เร็วที่สุด
0: คือที่จริงนะคะคือจิ๋วไม่อยากที่เราเจาะจงว่าเพราะว่า
1: เห็ดลินจือเนี่
0: ยใช่เห็ดลินจือเนี่ยมันครอบคลุมมากจริงๆคือบำรุงร่างกายก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นโรคและที่สำคัญอาจจะเห็นผลได้ชัดเจนสำหรับคนที่เป็นโรค
3: สั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง1800 341 4041

0: สิ่งที่ลูกจะขอต่อจากนี้ไปขอให้ลูกได้พบพ่อเนื้อคู่คู่บุญบารมีผู้ที่จะมาซอยลูกสรรสางในสิ่งดีๆงามห่วมกันภายในเร็ววันนี้แม่สาธุ
1: เห็นลิ้นจือเป็นพืชสมุนไพรที่คนทั่วโลกยอมรับกันอย่างกว้างขวางในประเทศไทยก็มีประวัติการใช้เห็ดลิ้นจือเป็นยามายาวนานเช่นกันครับแต่คำถามที่ใครหลายคนยังสงสัยในเห็ดลิ้นจือก็คือทำไมสมุนไพรชนิดหนึ่งจึงมีสรรพคุณทางยาได้มากมายขนาดนี้เห็ดลิ้นจือจะเป็นเพียงสมุนไพรราคาแพงดวงโลกตำรับยาโบราณโบราณหรือเป็นดั่งเทพเจ้าแห่งชีวิตที่รักษาคนป่วยให้หายจากโรคได้เสมือนฟื้นคืนชีพใครที่ป่วยยกมือขึ้นวันนี้มีคำตอบให้คุณผู้ชมแน่นอนครับ
2: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณอาภูลสวัสดิ์ครับคุณอาเป็นอีกท่านหนึ่งครับที่ใช้เห็ดลิ้นจือมาบำบัดอาการต่างๆครับคุณอาสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: คุณอาครับคุณอาเคยใช้เห็ดลิ้นจือในการบำบัดอาการโรคต่างๆใช่ไหมครับอืมครับก่อนหน้านี้คุณอาเป็นโรคอะไรบ้างหรือมีอาการอะไรบ้างฮะ
3: เมื่อดีคุณอาเป็นโรคมะเร็งในต่อมลูกหมาก
2: มะเร็ง
3: เป
2: ็นโรคขั้นมะเร็งเลยนะ
3: กรรมพันธุ์ของพี่น้องของคุณอา
2: อาการมันเป็นยังไงบ้างเอาต่อมลูกหมากโตก่อนหรือว่ามะเร็งต่อมลูกหมาก
3: เนี่ยเป็นเรื่องอันตรายที่สุดของผู้ชายทุกคน
2: ครับ
3: ถ้าถึงอายุ40ขึ้นไปแล้วนะมีโอกาสเป็นมะเร็งในต่อมลูกหมากถ้าไม่รักษาคือปัสสาวะเจ็บปวด
2: นะฮะ
3: เจ็บปวด
2: เจ็บนี่คือเพราะเจ็บด้านในหรือเจ็บด้านนอก
3: เจ็บด้านในกระปิดกระปรอยออกมาเป็นหยดหยดหยด
2: เป็นหยด
3: นั่นคือขั้นแรก
2: ร้อนแสบอะไรไหมฮะ
3: ไม่ร้อนไม่แสบแต่มันปัสสาวะขัดหมด
2: อ๋ออย่างนี้ก็ต้องเข้าห้องน้ำทั้งวัน
3: เข้าน้ำนิดนิดหน่อยวิ่งเข้าบ่อยอั้นไม่ได
2: ้ครับผมทรมานกับชีวิตประจำวันมาก
3: โอ้ยทรมานมากใครเป็นโรคมะเร็งในต่อมลูกหมาก
2: คุณอาทำงานอะไรตอนนั้น
3: คุณอาเมื่ออดีตฮะ
2: ครับ
3: เป็นนักมวย
2: นักมวย
3: นักมวย
2: นักมวย
3: ชื่อดังด้วยนะ

0: ปราบธรณีเมืองสุรินทร์เจ้าของ
1: ปราบธรณีเมืองสุรินทร์
0: เจ้าของหมัดผีพรายหลังจากนั้นก็มาเล่นการเมืองเป็นผู้แทนราษฎรของจังหวัดสุรินทร์7สมัย
1: มันมีผลกระทบต่อการงานไหม
0: มีมากมายนะฮะถ้าร่างกายไม่แข็งแรงนี่นะพระดาบอกว่าทำอะไรก็ไม่ได้ไม่ว่าจิตใจก็ไม่ผ่องใสเป็นห่วงต่อสุขภาพอย่างเดียว
1: ครับ
0: คือต้องทำยังไงเพื่อให้มีความแข็งแรงสุขภาพจิตดีก็คือร่างกายต้องดี
1: คือคุณอาหาวิธีอยู่ตลอดว่าจะทำยังไงให้ร่างกายเนี่ยกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมครับ
0: คุณอาไปอ่านในตำราจีนซึ่งเป็นแพทย์แผนโบราณจีนนะฮะเขาบอกว่าไม่มีอะไรดีเท่าเห็ดลิ้นจือซึ่งเป็นตั้งแต่สมัยเป็นพันปีแล้วนะไอ้ยาเนี่ย
1: มันยาวนานที่สุด
0: มันยาวนานมันมีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วก็มีบันทึกด้วย
1: ครับโอเค
0: นะก
1: ็คุณอาคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าจะช่วยเราได้ถูกไหมอ
0: ันนี้น่าจะช่วยก็ลองเอามากินดู
1: ครับกินยังไงครับกินยังไง
0: ถ้าก็เขาผลิตเป็นแคปซูลมันสะดวกเมื่อก่อนเอาเห็ดลิ้นจือมาต้มอย่างเดียวนะต้มมาเป็นยาสมุนไพรตัวนี้ก็กลั่นเป็นเห็ดลิ้นจือเป็นแคปซูล
1: เอาแบบสะดวกเพราะว่าเราเดินทางบ่อย
0: พอเราเดินทางบ่อยจะมีพกได
1: ้นานเท่าไหร่ถึงเห็นผลนะ
0: ไม่เกิน20วัน
1: 20วันเห็นผล
0: เกิน20วัน
1: โอเคมาฟังกันดีกว่าว่าคุณอาเห็นผลอะไรบ้างครับ
0: อย่างกรณีพอหลังจากนั้นแล้วผิวพรรณเมื่อก่อนเคยตกกระเป็นฝ้าก็หายนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็แข็งแรงแข็งแรงคือสิ่งที่เราต้องการที่สุดการเดินทางการขับรถนะแล้วสายตา
1: ตอนนี้คุณอาอายุเท่าไหร่แล้ว
0: อายุ70
1: 70แล้วนะ
0: 70
1: แล้วยังดูเมื่อกี้ยังเดินมาได้ปกติ
0: ก็ขับรถไปกรุงเทพสุรินทร์ได
1: ้ขับรถเองนะฮะ
0: ขับรถเอง
1: คือตอนนี้ไม่มีอาการของความรู้หมักแล้วฮะ
0: ไม่มีแล้วไปเช็ค3เดือนเช็คที
1: ครับ
0: เช็คทีก็ปกติ
1: ครับตอนนั้นคือเป็นมะเร็งความรู้หมักรักษาทั้งแผนปัจจุบันด้วยแล้วก็ด้านนี้ด้วย
0: ใช่มันแตกต่างตรงที่ว่าเราฟื้นเร็วคนอื่นนี่ยังไม่ฟื้นเลย
1: หมายว่าคุณงาเคยเห็นคนที่บำบัดด้วยเคมีว่างั้นเถอะ
0: เคยเห็น
1: ด้วยอาการของตมลูกหมากเนี่ย
0: ฟื้นยาก
1: นะ
0: คุณอามันฟื้นเร็วคือมีคนทักนะไม่ใช่ว่าคุณอาพูดเองนะมีคนทักนานๆเจอทีบอกว่ายังแข็งแรงกว่า
1: ครับ
0: เพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยฟันฟางหักหมดเดินแทบไม่ได้
2: จากผู้ป่วยที่มีอาการต่อมลูกหมากโตเราจะไปพูดคุยกับอีกท่านหนึ่งครับซึ่งทานเห็ดลิ้นจือเป็นประจำคุณอาสุรินทร์ฟักขำครับ
1: ผมขอถามประวัติคร่าวๆก่อนดีกว่าว่าก่อนหน้านี้ทำอะไรครับ
3: คืออาชีพโดยตรงคือเป็นพนักงานบัญชี
1: พนักงานบัญชี
3: พนักงานบัญชี
1: นั่งทั้งวันอยู่ที่เดิมๆทั้งวัน
3: ใช
1: ่ไหมครับอาการเป็นอะไรบ้างสำหรับคนที่ทำงานบัญชีนาน
3: ๆอาการโดยทั่วไปของคนก็มันเหมือนทั่วไปอ่ะคือพอมีอายุเข้าก็เป็นเบาหวานปี39
1: ปี39
3: พอเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยมันก็ไอ้โรคที่ตามมาคือความดันโลหิตสูง
1: เบาหวานมาความดันตามมาม
3: าม
1: ีอะไรตามมาอีกไหม
3: กดไหลย้อน
1: กดไหลย้อนโอเคไล่มาทีละอันก่อนอาการของเบาหวานความดันตอนนั้นรักษายังไง
3: ตอนนั้นก็กินยาหมอโรงพยาบาลนะเป็นหมอให้มาแล้วก็กิน
1: ยาลดความดันอะไรเงี้ยไป
3: ยาลดความดันตอนหลังๆนี่มีคนแนะนำมันจะเป็นเห็ดลิ้นจือลองกินดูคือมันไม่ใช่ยาปฏิกิริยาอะไรผมก็ลอง

0: มีปัญหาเรื่องสุขภาพมาก่อนเหรอคะ
1: ครับก็เมื่อประมาณปลายปี50นะฮะ
0: ค่ะ
1: มีอาการไอแล้วก็เป็นไข้แต่ตอนนั้นก็คิดว่าคงเป็น
0: ไข้หวัดธรรมดา
1: ก็เลยไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้คิดอะไรก็พอประมาณ6เดือนคือมันเรื้อรังมากแล้ว
0: อุ๊ยเป็นหวัดมา6เดือน

สุขใจปลดล็อกกับดร.สุขใจมาแล้วครับผมดร.สุขใจคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือเรื่องเห็ดครับและคุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่าเห็ดทางการแพทย์ทั้ง5ชนิดนั้นมีประโยชน์หรือดีต่างกันอย่างไรบ้างวันนี้ผมดร.สุขใจมีเรื่องราวเหล่านี้มาฝากคุณผู้ชมกันครับมาดูกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าครับกับเห็ดไมตะเกะเห็ดชนิดนี้ประกอบไปด้วยน้ำตาลกลูโคสรวมหรือเบต้ากลูแคนและยังมีไขมันที่มีฟอสฟอรัสกรดไขมันไม่อิ่มตัวและคุณสมบัติทางยาของเห็ดไมตะเกะมาจากสารเคมีที่เรียกว่ากลีโฟแลนและกลูแคนโพลิแซคคารายซึ่งสารตัวนี้สามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มีประสิทธิภาพในการดักจับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายของเรานั่นเองเห็ดยามาบูชิตะเกะหรือที่ภาษาไทยเรียกว่าเห็ดหัวลิงเห็ดผู้มาลาหรือเห็ดปุยฝ้ายซึ่งในภาษาญี่ปุ่นก็คือชื่อยามาบูชิตะเกะที่แปลว่าผู้หลับไหลในหุบเขาเพราะเห็ดนี้จะเกาะอยู่ตามบริเวณไม้ยืนต้นเช่นต้นโอ๊กหรือวอลนัทลักษณะเห็ดจะคล้ายเส้นไหมสีขาวยาวประมาณ 5-20 เซนติเมตรสามารถพบได้บริเวณซีกโลกเหนือเช่นยุโรปและเอเชียตะวันออกในประเทศญี่ปุ่นจากการศึกษาวิจัยทางโภชนาการ

0: พบว่าเห็ดยามาบูชิตะเกะเป็นแหล่งของโปรตีนที่มีกรดอะมิโนอยู่16ชนิดและมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายถึง7ชนิดอีกด้วยเรามาต่อกันที่เห็ดชิตะเกะเป็นเห็ดที่อุดมไปด้วยวิตามินบีรวมอาทิวิตามิน B1 B2 B3 และ B12 วิตามินดีและกรดแพนโททินิกและในเห็ดชิตะเกะยังมีสารเลนทินแนนและโพลีแซคคาไรน์ที่พบมากในรากและต้นของเห็ดซึ่งสารเหล่านี้มีประโยชน์ต่อการกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิต้านทานร่างกายมาต่อกันที่เห็ดชนิดนี้กันดีกว่าครับกับเห็ดที่บ้านเรารู้จักกันดีนั่นก็คือเห็ดลิ้นจือเห็ดลิ้นจือเป็นสมุนไพรจีนที่ถูกจัดเป็นยาและใช้กันมานานกว่า 4,000 ปีเลยทีเดียวโดยมีสรรพคุณบำรุงร่างกายทำให้มีกำลังทำให้ความจำดีและทำให้ประสาทสัมผัสต่างๆชัดเจนดีขึ้นส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและเห็ดชนิดสุดท้ายก็คือถังเช่าหรือราชาแห่งสมุนไพรซึ่งถังเช่าจัดเป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่มีรายงานทางการแพทย์พบว่าถังเช่ามีสารคอร์ดิเซปซินซิสซึ่งเป็นสารสำคัญที่สามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดฟื้นฟูการทำงานของไตต้านอาการอ่อนเพลียและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกาย
1: ซึ่งมีอยู่มากมายหลายพันนะฮะแต่พันที่ดีที่สุดเลยที่เรามาทำเป็นการดูแลสุขภาพต้องเป็นพันสายแดงเห็ดลิ้นจือสายแดงนะคะ มาดูแลสุขภาพอย่างสมัยก่อนจักรพรรดินะคะสินซีฮ่องเต้เองนะคะก็นำเห็ดลิ้นจือเป็นสมุนไพรที่หายากนะมีคุณค่าสูงและถูกไว้บันทึกในคัมภีร์ของโบราณของจีนค่ะนะคะว่าดูแลสุขภาพได้ดีเยี่ยมคือเป็นเทพเจ้าแห่งชีวิตเลยนะคะสำหรับลิ้นจือนะทางสมัยก่อนนู้นนะคะก็ใช้บำรุงร่างกาย

เนี่ยเรายังต้องป้องกันหลายอย่างเช่นเรากลัวเราก็เอาเงินไปฝากแบงก์เรากลัวไฟไหม้เราก็มีเซฟตี้คัทเรามีการป้องกันในทุกอย่างในชีวิตเรายกเว้นกับตัวเราเองไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับในชีวิตการเป็นหมอหลายปีมานี้เนี่ยหมอพยายามจะลงไปดูลึกมากขึ้นว่าทำยังไงในการที่เราจะรักษาคนไข้ได้มีประสิทธิภาพที่สุดก็มาพบกับสิ่งที่หมอพูดมาทุกอาทิตย์ว่าการป้องกันย่อมดีกว่าการแก้นะครับนี่คือสิ่งที่จะฝากไว้ทุกอาทิตย์เลยว่าตอนนี้ยังไม่ป่วยตอนนี้ยังแข็งแรงดีตอนนี้ยังมีกำลังตอนนี้ยังนอนได้ตอนนี้ยังเซ็กส์ดีตอนนี้ยังความจำดีให้เร่งบำรุงรักษาไว้ไม่ให้เขาเสื่อมนะครับฝากไว้ทุกอาทิตย์ว่าอย่าให้ต้องเป็นเหมือนกับคำสุภาษิตไทยโบราณว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาคือเจอคนไข้หลายครั้งมากเลยในชีวิตนี้เนี่ยว่าสอนแล้วบอกแล้วแนะนำแล้ววันไม่ทำไม่ทำไม่ทำจนวันหนึ่งทำคือพอเป็นอัมพาตไปครึ่งหนึ่งแล้วพอกลับมาได้อยากจะหมอบอกอะไรทำหมดหัวใจตีบไป2เส้นใส่บอลลูนก่อนแล้วแล้วกลับมาคราวนี้หมอสั่งอะไรก็ตามทำหมดอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับฝากผู้ชมทางบ้านไว้ด้วยจิตใจและด้วยความตั้งมั่นที่เป็นห่วงว่าไม่ต้องมาเจอผมนะครับแค่ฟังแค่เล่าให้ฟังนี้เนี่ยคุณเอากลับไปใช้ที่บ้านหรือกับตัวเองกับคนที่คุณรักต้องได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเพราะสิ่งที่หมอกำลังสื่อต่อจากนี้เนี่ยคือสิ่งที่ใช้ในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้นเรายังไม่อ้วนมากเราก็ต้องพยายามออกกำลังพยายามนอนให้ดีพยายามเครียดให้น้อยเพื่อให้น้ำหนักไม่ขึ้นเรายังเส้นเลือดในสมองไม่ตีบไม่แตกไม่ตันหัวใจไม่วายเราต้องพยายามทำงานไม่ให้เหนื่อยจนหนูเหมือนรถน่ะนะหมอบอกหลายครั้งว่ารถเนี่ยวิ่งเยอะเกินไปมากเกินไปแล้วไม่จอดเลยมันไม่พังหรอกแต่พอครั้งที่2ที่3ที่4ที่เราจะมาวิ่งเนี่ยเรามีโอกาสเยอะมากที่มันจะพังเหมือนเราพกระเบิดเวลาไว้พอคนเรามาสุดตรงฝั่งนี้พอถึงจุดนึงแล้วพอบอกอย่างนี้ไม่ดีไม่ทำเลยดีกว่าคือไม่ทำงานไม่ทำเอื้องอื่นไม่ทำอะไรเลยอันนี้ก็เหมือนรถจอดอยู่เฉยๆสุดท้ายก็พังอยู่ดีเพราะมันไม่ได้ไหลเวียนเลยการเดินดำเนินชีวิตในทางสายกลางคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับวันนี้เปิดรายการมาอย่างนี้เพื่อเป็นการเน้นย้ำในทุกๆครั้งว่านี่คือเป้าหมายของหมอที่พยายามจะสื่อให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยป้องกันก่อนจะป่วยคุณแข็งแรงอยู่แล้วคุณต้องแข็งแรงต่อไปอีกคนเราชีวิตนี่เหมือนขึ้นบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนไหลลงมาเนี่ยเราเดินสวนขึ้นไปเนี่ยถ้าเราหยุดก็ไหลหยุดก็ไหลเมื่อไหร่ที่เราไม่ทำเนี่ยเราตกลงมาแน่หลายคนที่พยายามขยันและตั้งใจยังอยู่ที่เดิมเลยคือเท่าทุน

0: อันนี้รู้มานานแล้วกินมาเรื่อยๆกินไปตลอดไขมันพอกตับวันหนึ่งก็กลายเป็นตับแข็งและกระจกตับนี่เป็นอวัยวะสำคัญใหญ่ที่สุดอยู่ในช่องท้องด้านขวากินพื้นที่ประมาณ2ใน3ของท้องนะครับทำหน้าที่ในการขับสารพิษออกจากร่างกายสำคัญไหมสำคัญนะการขับสารพิษก็คือโรงงานกำจัดของเสียคุณจะเอาของไม่ดีใส่เข้าไปถ้าตับคุณทำงานได้ดีคุณก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่ตับพังคุณมีของเสียที่เกิดขึ้นเองในร่างกายคุณก็แย่แล้วถ้าใส่เข้าไปอีกด้วยเสร็จเลยนะครับกลุ่มแรกเรียก alcoholic fatty liver disease กลุ่มที่2เรียก non alcoholic fatty liver disease คือกลุ่มที่ไม่ได้กินเหล้าแต่ก็ยังมีไขมันพอกตับกลุ่มนี้น่ากลัวนะนะครับแสดงว่ากินหรือไม่กินก็โดนได้ทั้งคู่นะพอเปิดประเด็นมาอย่างนี้เนี่ยเราลองไปถามคนใกล้ตัวแล้วดูตัวเองซิว่าในผลอันตราซาวด์นะครับเขาเรียกการที่เอาครีมมาทาแล้วก็มีหัวมาคุณหมอก็ทำให้เนี่ยถ้ามันขึ้นในผลว่า fatty liver มี3แบบ mild น้อย moderate กลาง severe เยอะน่ากลัวทั้ง3แบบอะนะครับผมจะจบอาทิตย์นี้ไว้ที่ตรงนี้ว่าการดูในเรื่องไขมันพอกตับพอจะแบ่งได้ประมาณสัก4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือมีไขมันพอกตับแต่ไม่มากนักกลุ่มที่2คือมีไขมันพอกตับและเอนไซม์ตับหรือค่าเอนไซม์ในตับที่เรียกว่า AST กับ ALT ขึ้นแสดงว่าเริ่มอักเสบกลุ่มที่3คือมีไขมันพอกตับเอนไซม์ขึ้นและตับโตด้วยกลุ่มที่4คือสุ่มเสี่ยงเหลือเกินที่จะเข้าไปสู่ภาวะที่เรียกว่าตับแข็งนะครับเมื่อไหร่ตับแข็งปุ๊บเนี่ยไม่มีอาการเตือนนะหลายคนกินเหล้ามาเนี่ย10ปี20ปีตรวจตับทุกปีปกติเพราะการตรวจตับในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นการดูแค่ว่าคุณเป็นโรคหรือยังเกือบจะเป็นโรคบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้ววันที่รู้ว่าเป็นแล้วคือตัวเหลืองแล้วตับโตแล้วรักษาไม่ได้แล้วอยู่ได้อีกไม่นานนะเพราะตับสำคัญมากมะเร็งตับตับแข็งตับอักเสบไวรัสตับนี่เป็นโรคที่สิ้นชีวิตหรือชีวิตสั้นลงเยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนเคยได้ยินว่าคนใกล้ตัวเขาบอกคุณมะเร็งตับปุ๊บไม่นานละนะครับงั้นเราป้องกันไว้ก่อนเพราะเขาคือโรงงานกำจัดขยะกำจัดของเสียที่ช่วยเรามากที่สุดและช่วยป้อนพลังงานกลับมาสู่เราที่เราเดินเหินและมีกำลังวังชาได้เพราะตับทั้งสิ้นนะครับงั้นเราฝากอาทิตย์นี้ไว้ว่า fatty liver สิ่งสำคัญคือใครที่บ้านเคยกินฟัวกราภาษาอังกฤษภาษาไทยเรียกตับห่านถ้าใครคิดภาพ fatty liver ไม่ออกไปดูตับห่านและกินดูซิเป็นยังไงก็จะนิ่มๆอร่อยอร่อยรู้สึกดีละมุนลิ้นจังเลยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าไขมันพอกตับตับมนุษย์ที่ดีๆเหมือนกินตับไก่เลยเรากินปิ้งๆอ่ะแข็งๆอ่ะอันนี้คือดีนะครับงั้นฝากไว้อาทิตย์นี้ว่าอาทิตย์หน้าเรามาตามดูซิว่าอะไรช่วยเหลือภาวะนี้ได้บ้างสวัสดีนะครับ
1: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอล Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชก

0: คอลลาเจนคือเส้นใยซึ่งเป็นส่วนประกอบบริเวณหนังแท้นะครับหน้าที่ของคอลลาเจนในผิวหนังคือเป็นเหมือนเครือข่ายตะกร้าสปริงที่ยึดผิวหนังให้มันมีความกระชับให้มีความยืดหยุ่นในผิวหนังคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเนื้อเยื่อเกี่ยวพันซึ่งอยู่ในผิวหนังมันประสานสอดไปมาในชั้นหนังแท้เพื่อเป็นโครงสร้างค้ำจุนให้ผิวหนังเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นเวลาผิวหนังถูกแรงกดหรือถูกแรงดึงหรือถูกแรงบี้เนี่ยคอลลาเจนมันจะเหมือนสปริงทำให้ผิวหนังเนี่ยมันกลับไปสู่สภาพเดิมได้ครับเมื่อเราเกิดมาเนี่ยคอลลาเจนมันก็ถูกสร้างมาอยู่ในผิวหนังแท้ของเราอยู่แล้วนะครับแต่คอลลาเจนเนี่ยสร้างมามันก็มีวันเสื่อมได้นะสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้คอลลาเจนในร่างกายเราเสื่อมก็คือแสงแดดนะครับแสงแดดจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระทำให้มีการทำลายของเส้นใยคอลลาเจนเมื่อเส้นใยคอลลาเจนถูกทำลายไปปุ๊บเนี่ยความสามารถในการยืดหยุ่นมันก็น้อยลงทำให้สังเกตว่าเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยผิวหนังเราจะไม่ค่อยยืดหยุ่นดีเวลาดึงหนังขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตั้งนานมันจะกลับไปเหมือนเดิมหรือบางทีเนี่ยกดลงไปเป็นวงอยู่ตั้งนานอันนี้คือลักษณะอาการของการเสื่อมสลายของคอลลาเจนในชั้นลึกๆแต่ถ้าคอลลาเจนหายไปในชั้นตื้นๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นตามมาอันนี้คือสภาพของผิวหนังที่เกิดจากการเสื่อมสลายของคอลลาเจนคอลลาเจนเนี่ยจะสร้างขึ้นมาใหม่ได้ยังไงนะครับมีการทดลองค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์บอกว่าวิธีเติมหรือกระตุ้นในร่างกายสร้างคอลลาเจนเนี่ยมี
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อ

ผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

ค่ะสวัสดีค่ะแก้วค่ะวันนี้มาแนะนำมาลาคินกนะคะเราสกัดมาบลัดชูการ์ซัพพอร์ตเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดที่สกัดมาจากธรรมชาติก็คือมาลาคินกนั่นเองมาลาคินกนี่ใครไม่รู้จักบ้างคะแต่ส่วนมากรู้จักนะมาลาคินกจะมีรสขมจำได้ไหมคะหวานเป็นลมขมเป็นยาเพราะนั้นในตัวมาลาคินกนี่แหละค่ะจะเป็นตัวช่วยลดน้ำตาลในเลือดน้ำตาลในเลือดเกิดจากอะไรเกิดจากตับอ่อนของเราทำงานผลิตอินซูลินไม่ได้ดีเมื่อผลิตอินซูลินไม่ได้ดีทำให้เวลาเราทานรับประทานอาหารหวานมากหรือว่าทานข้าวเข้าไปเยอะๆนะน้ำตาลขึ้นสูงพอน้ำตาลขึ้นสูงมากๆช็อกนะท่านผู้ชมช็อกไปช็อกมาน้ำตาลต่ำไม่ดีอีกนั้นหมอก็จะให้เมทฟอร์มินพูดชื่อยาง่ายๆเลยเมทฟอร์มินนี่แหละมาช่วยลดน้ำตาลในเลือดคือไปช่วยทำให้ตับอ่อนนั้นทำงานดีขึ้นผลิตอินซูลินมาช่วยฆ่าน้ำตาลนั้นถ้าเผื่อเวลาที่คนที่มีปัญหาอายุมากๆเข้าแล้วเนี่ยมันจะเป็นโรคชุดเบาหวานจะมาที่หลังจะมาไขมันก่อนความดันนะไขมันแล้วก็ความดันบางคนก็เป็นเบาหวานบางคนก็ยังไม่เป็นแต่สรุปแล้ว5อย่างก็คือไขมันความดันเบาหวานหัวใจสรุปลงท้ายที่ไตเวลาเป็นไตเนี่ยเป็นไปเป็นมาท่านจะต้องทานอาหารที่มีรสจืดเท่านั้นทานเค็มไม่ได้กินเค็มปุ๊บท่านจะตัวบวมพอท่านตัวบวมปุ๊บก็ถึงหมอละทีนี้พอบวมไปบวมมาทีนี้ก็ฟอกไตไม่ดีเลยสักอย่างค่ะเป็นโรคชุดอันนี้ไม่ดีเลยสักอย่างนึงท่านที่มีปัญหาแล้วเป็นกี่อย่างแล้วก็ไม่รู้บางคนเป็น3อย่างเป็นไขมันความดันเบาหวานบางคนเป็นไขมันความดันหัวใจไตเนี่ยมาอันดับท้ายสุดงั้นอย่าให้ไปถึงท้ายสุดค่ะรีบรับประทานบลัดชูการ์ซัพพอร์ตซึ่งสกัดมาจากธรรมชาติก็คือมาลาคินกนั่นเองท่านใดที่ยังไม่เคยลองทานลองไปซื้อทานดูนะคะลองซื้อทานดูที่ Net TV ของเรามีขายอยู่ตลอดเวลานี่เรามาพูดกันหน่อยว่าเวลาเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยร่างกายของเราอ่อนแออย่างไรตัวเบาหวานเนี่ยนะคะจะเป็นตัวทำให้ร่างกายของเราเนี่ยพอเวลากินคาร์โบไฮเดรตหรือกินแป้งเข้าไปมากๆเนี่ยมันจะทำให้น้ำตาลสูงตัวตับอ่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างอินซูลินมาฆ่าน้ำตาลในเลือดได้นั้นพอเส้นเลือดมีน้ำตาลมากขึ้นมันก็เปราะพอเปราะเข้าก็เป็นปัญหาตามมาอีกหลายอย่างรวมทั้งเส้นเลือดในสมองแตกท่านที่เป็นเบาหวานอย่านิ่งนอนใจนะคะสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตไปทานเพื่อลดน้ำตาลเพื่อช่วยตับอ่อนของท่านให้ทำงานได้ดีขึ้นท่านใดที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลต่างๆนะทั้งผู้หญิงและคุณผู้ชายสามารถสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตไปทานแล้วก็จะทำให้น้ำตาลของท่านควบคุมได้บางคน100กว่าบางคน200กว่าบางคน300กว่าบางคนถึง500 500นี่นะคะเดี๋ยวช็อกแล้วค่ะ500เนี่ยเดี๋ยวช็อกแล้วนั่นอย่าให้ถึง500ค่ะให้มันต่ำๆๆสัก100กว่านะคะสัก100 110 120เนี่ยสำหรับคนเป็นเบาหวานน่ะถือว่าโอเคแต่ถ้าคนไม่เป็นเบาหวานถึง120ไม่โอเคนะคะนะถ้าคนไม่เป็นเบาหวาน120ไม่โอเคแต่ถ้าคนเป็นเบาหวานถ้าลดน้ำตาลมาสักเหลือ110 120อันนั้นโอเคท่านใดที่อยากจะทำให้ร่างกายของท่านแข็งแรงขึ้นโดยที่น้ำตาลในเลือดไม่สูงมากนะรับประทานบลัดชูการ์ซัพพอร์ตค่ะท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อได้ที่ Net TV นะคะแล้วก็จะพูดถึงความสำคัญของมะระมะระเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทที่เราทานกันคือมะระจีนลูกยาว

0: ใหญ่ๆกับมารากีนกมารากีนกนี่ลูกเล็กๆเงี้ยค่ะแล้วมารากีนกนี่ขมมากยิ่งกว่ามาลาจีนนั่นคนจีนหรือคนไทยต่างๆเนี่ยเขาจะคนแก่เนี่ยจะสังเกตได้นะชอบทานมาระต้มหรือไม่ก็ผัดมาระใส่ไข่อะไรก็แล้วแต่นั่นแหละค่ะเป็นตัวช่วยความขมของเขาเนี่ยเป็นตัวช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของท่านได้เป็นอย่างดีแต่เราจะกินมาระสักเท่าไหร่ล่ะกว่าน้ำตาลในเลือดของเราที่ขึ้นสูงๆเนี่ยจะลดลงเพื่อควบคุมได้ทานนี่เลยค่ะบัตชูการ์ซัพพอร์ตเนี่ยสกัดมาแล้วนะเป็นตัวช่วยทำให้น้ำตาลในเลือดนั้นอยู่ในระดับเกือบปกติได้เป็นอย่างดีหลายคนนะคะตอนนี้มีปัญหาเรื่องเบาหวานอยู่อย่างหลายคนก็บอกว่าโอ้ยหน้าเนี้ยเมื่อสักครู่นี้แก้วออกรายการพูดถึงเรื่องทุเรียนกลับไปเมืองไทยคราวนี้ทานทุเรียนเหมือนบ้าเลยถ้าเป็นเบาหวานทานได้เหรอฮะทานไม่ได้เพราะฉะนั้นความสุขในชีวิตของท่านจะลดลงถ้าเผื่อว่าท่านเป็นเบาหวานอย่าลืมนะคะใครเป็นเบาหวานเริ่มเป็นหรือเป็นอยู่แล้วรับประทานบลัดชูการ์ซัพพอร์ตค่ะเพื่อทำให้ชีวิตของท่านกลับมามีคุณภาพได้ดีไม่เหมือนเดิมก็เกือบเหมือนเดิมค่ะบลัดชูการ์ซัพพอร์ตรับประทานครั้งละ2เม็ดหลังอาหารค่ะนะครั้งละ2เม็ดหลังอาหารวันละ2ครั้ง
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอAura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping

0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ทีมงานได้พยายาม

0: ครับผมมันจะออกมาเป็น
1: faster
0: faster เลย
1: faster
2: faster
0: มาตรงนี้เนี่ยเป็น faster เลย
2: โอ้ต้องใช้
0: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
3: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาเจ้าเลือดมังกรเนี่ยมันมีความแปลก
4: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์
3: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอ๋ไพโรจน์สังบริบุตรมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญ
5: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่

สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

สบู่สมุนไพรนะคะซึ่งสบู่สมุนไพรของเรานะคะก็มีหลากหลายที่ทราบกันนะไม่ว่าจะเป็นสบู่มังคุดนะคะหรือว่าจะเป็นสบู่นะคะมะขามนะคะซึ่งมะขามเนี่ยก็ช่วยผัดเซลล์ผิวขัดขจัดคราบสกปรกนะคะสบู่มังคุดนะคะช่วยทำให้นะคะริ้วรอยนะคะบนใบหน้าเราน้อยลงแล้วก็ที่สำคัญคือกระชับรูขุมขนให้เล็กลงนะคะมีนะคะสบู่มะละกอนะคะที่นะคะจะช่วยนะจ๊ะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเป็นแบบว่าชมพูและเลื่อนๆมะละกอนะคะลดริ้วรอยได้นะคะสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะคะช่วยให้การสร้างเซลล์ผิวนะคะผลัดเซลล์ผิวใหม่บนผิวหน้าเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วเรายังมีนะคะสบู่น้ำนมข้าวสำหรับท่านที่เป็นผิวแพ้ง่ายนะคะน้ำนมข้าวจะไปช่วยเสริมนะคะสร้างความแข็งแรงของผิวนะคะทำให้ผิวเราชุ่มชื้นมีน้ำมีนวล นะคะแล้วก็ขาวขึ้นนะคะสุดท้ายนะคะแต่คุณสมบัติไม่ท้ายสุดแน่นอนนั่นก็คือสบู่ขมิ้นนะคะสบู่ขมิ้นของเรานะคะเป็นตัวที่ช่วยนะคะทำให้ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็ไปนะคะขัดเอานะคะสิ่งที่มันเดี่ยวไปแล้วด้วยใช่ไหมคะแล้วก็

วผิวของเรานะคะนุ่มนวล นะคะสีนะคะเป็นขมิ้นสีนวลเหลืองเหมือนขมิ้นนะเหมือนเวลาที่ฝรั่งปูนแถวผิวของอย่างเรานะไอเชียเราเป็นผิวโกลเด้นสกินนะคะหรือว่าผิวทองคำนะคะก็ทำผิวเราสวยงามนะคะได้นั่นเองนะคะ

สวัสดีค่ะกลับมาเจอพราวนะคะแน่นอนว่ามีผลิตภัณฑ์นะคะดีๆมาฝากกันนะนะคะตัวแรกเลยนะคะวันนี้ที่พูดถึงกันก็คือสไปรูลิน่าหรือเวลาถ้าเกิดใครฟังพอจัดรายการพอจะพูดประจำนะคะว่ามันคือเรียกว่าถ้าใครอยากทานอาหารเสริมที่เรียกว่าดูแลได้หลายๆอย่างในร่างกายของเราต้องทานสไปรูลิน่าเนาะนะคะแต่ก่อนจะไปถึงประโยชน์ก่อนจะไปพูดถึงประโยชน์ของสไปรูลิน่าเนี่ยขออนุญาตมาเล่าเท้าความกันนิดนึงแล้วกันว่าสไปรูลิน่าเนี่ยคืออะไรนะจ๊ะสไปรูลิน่านะคะก็คือชื่อนะคะของสาหร่ายชนิดหนึ่งจำได้ไหมสมัยเด็กๆหนูชอบกินสาหร่ายอะที่เป็นแผ่นๆนะมากินๆอร่อยมากนะคะอันนี้นี่คือเหมือนกันนะก็คือไม่ได้เหมือนกันในแง่ที่มันเหมือนว่าเป็นสาหร่ายเหมือนกันแต่ว่าสาหร่ายเป็นสาหร่ายทะเลอันนี้เขาเป็นสาหร่ายที่เขาบอกว่าอันนี้เป็นสาหร่ายที่อยู่ในน้ำกร่อยหรือว่าน้ำจืดที่มันผสมกับน้ำทะเลแล้วกลายเป็นน้ำกร่อยนะนี่คือสาหร่ายที่เขาเลี้ยงสาหร่ายขึ้นมาเนาะแต่ว่าสาหร่ายสไปรูลิน่าเนี่ยคือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินโว้ไม่ใช่สีเขียวเฉยๆนะคะเป็นสีเขียวแกมน้ำเงินนะคะซึ่งเขาบอกว่าเขาเอากล้องจุลทรรศน์นะคะไปส่องดู

ที่นะคะมีความพิเศษคือเขามีทั้งนิวเคลียสมีทั้งนะคะคลอโรพลาสต์นะคะแล้วก็มีเยื่อพลาสมาเรียกว่าเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตครบทุกอย่างนั่นเองเนี่ยเป็นสลายที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบครบทุกประการเหมือนแบบสิ่งจริงๆเหมือนคนเราอย่างเงี้ยนะฮะเขาบอกว่านะคะสไลด์สไปรูวีน่าเนี่ยนะคะเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าเป็นสายพันธุ์พิเศษนะมีอยู่แค่ไม่กี่ที่ในโลกสามารถเพาะเลี้ยงได้นะคะซึ่งที่ประเทศไทยเราเนี่ยถ้าใครเคยดูนะฮะโฆษณาที่บางทีพาเปิดให้ดูระหว่างที่พักนะฮะจะทราบว่าขึ้นชื่ออันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ในการสร้างนะฮะสไลด์สไปรูวีน่าที่ว่าบอกว่ามีคุณภาพที่ดีมากๆนะคะซึ่งแน่นอนว่าของเราเนี่ยนะคะก็นำเข้ามาจากประเทศไทยนั่นแหละนะคะนะเพราะว่าถือเป็นแหล่งที่สร้างสายสไปรูวีน่าได้ดีที่สุดนั่นเองนะคะหรือถ้าใครที่รักสุขภาพไปร้านพวกน้ำปงน้ำปั่นที่เราที่เป็นน้ำปั่นเพื่อสุขภาพที่เราทานกันก็จะมีสไปรูวีน่านะคะสีฟ้ามาเลยนะเป็นผง

กายเราเนี่ยมันดีขึ้นไปด้วยนะฮะทำให้ระบบนะการไหลเวียนโลหิตของเราแข็งแรงนะจ๊ะแล้วก็ช่วยนะคะทำให้มีส่วนมีตัวที่ช่วยนะคะไปช่วยดูแลเลือดเราทำให้เลือดเราเนี่ยสามารถนะคะลำเลียงสารอาหารไปสู่ส่วนต่างของร่างกายได้ดีขึ้นรวมไปถึงนะคะยังช่วยทําให้เลือดของเราเนี่ยค่ะมีระบบนะการเผาผลาญอาหารนะคะเผาผลาญกรดไขมันแล้วก็เผาผลาญไขมันเฉยๆนะคะได้ดีมากด้วยนะแล้วก็บํารุงตับอีกต่างหากนี่ยังไม่หมดนะคะคุณสมบัติดีก็ยังมีอีกเยอะมากนะคะช่วยบำรุงตับแล้วใช่ไหมคะพอทุกๆส่วนร่างกายเรามันดีขึ้นเนี่ยทำให้นะคะสารแห่งความเครียดมันก็ไม่หลั่งก็จะเกิดเป็นลดความเครียดได้นะทำให้เราช่วยผ่อนคลายคุณนิทานก็ช่วยผ่อนคลายอีกต่างหากนะคะเรียกว่าโอ้โหแบบสุดยอดเนาะอีกอย่างนะคะบอกว่าช่วยทำให้นะคะร่างกายเราสดชื่นมันก็แน่ละนะคะในเมื่ออวัยวะทุกส่วนร่างกายเราทำงานได้ดีนะเราก็เหมือนมีแรงมีกระปี้กระเป๋าสดชื่นนะคะแล้วเขาก็บอกว่านะคะยังช่วยนะคะกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงได้ด้วยเม็ดเลือดแดงเนี่ยสำคัญนะคะพ่อแม่ค่ะเขาบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ย 80% คือน้ำแต่มันแน่นอนไม่ใช่น้ำที่เราดื่มเข้าไปนะคะมันคือน้ำเลือดนี่แหละอยู่ในร่างกายเราเนาะเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดแดงของเราไม่แข็งแรงนะคะก็นะคะจะทำให้แบบว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงไปด้วยนะเพราะว่ามันก็เป็นเขาก็ถือว่าเป็นพาหนะในการนำเอาสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงส่วนต่างร่างกายเราเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องคอยดูแลเม็ดเลือดแดงของเราให้อยู่ในระดับที่ดีนะนะคะเนี่ยสไปรูวีน่านี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยนะคะสร้างความแข็งแรงให้เม็ดเลือดแดงของเราได้นะคะแล้วก็ช่วยนะคะปรับสมดุลระบบการขับถ่ายด้วยใช่ไหมคะเมื่อกี้หนูพูดไปแล้วว่ามันไปช่วย

ในร่างกายของคนเราเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้จึงเป็นสิ่งที่อยากมานำเสนอกันสไปรูลินาของเราเนี่ยนะคะ1ขวดนะคะมีอยู่ทั้งหมดนะคะ1ขวดนะคะสไปรูลินาของเรานะคะ1ขวดมีทั้งหมด30เม็ดนะคะ

ที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

ทาหน้าพอกหน้าก่อนนอนนะคือทำให้ผิวหน้าเขาได้ดีขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจินตนาการนะคะว่าเอานะคะดอกอัญชันที่ทำผมเราดำคลับขนาดนี้ค่ะแล้วก็นะคะว่านหางจระเข้นะคะมาสระผมแล้วนะถ้าไม่หนังศีรษะเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะผมที่งอกเงางอกออกมานะคะก็จะงอกงามเติบโตแข็งแรงเงางามนุ่มสรวยไม่เป็นพันไม่ชี้ฟูนะคะไม่ผุไม่พันกันเป็นแบบว่าสังกะตังนั่นเองนะคะถือว่านะคะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ดีมากๆนะคะพูดกันถึงยาสระผมไปแล้วนะคะเรายังมีนะคะขาดไม่ได้เนาะเวลาเราสระผมเสร็จเราก็ต้องมีการใส่ครีมนวดผมใช่ไหมคะนะฮะใส่ครีมนวดผมเนาะนะฮะของเรานะฮะครีมนวดผมของเราที่มีนะคะก็คือนี่เลยค่ะครีมนวดผมนะคะดอกอัญชันนะคะครีมนวดผมดอกอัญชันถามว่าทำไมนะฮะถึงมีครีมนวดผมดอกอัญชันสาเหตุหลักก็เพราะว่าคุณสมบัตินะคะของดอกอัญชันนั้นน่ะเป็นคุณสมบัติที่เรามักจะต้องการนะฮะแล้วก็อยากได้ในการที่เราฟื้นฟูเส้นผมไม่ว่าจะทำให้เส้นผมเราแข็งแรงนะฮะเส้นผมเราเงางามนะฮะไม่ชี้ฟูนะคะแล้วก็มีน้ำหนักเหล่านี้นะฮะดอกอัญชันมีคุณสมบัติในการดูแลได้ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะต้องการจะรักษาพวกโรคผิวหนังใช่ไหมหมายถึงว่าโรคหนังศีรษะเป็นสิวหรือเป็นนะคะเป็นรังแคต้องการทำให้รากผมเราแข็งแรงแล้วใช่ไหมคะซึ่งเหล่านี้จะได้จากแชมพูนะคะหรือว่ายาสระผมมะกรูดกับเศษพังพรของเราแต่ว่าจะทำอย่างไรล่ะนะคะให้มีการส่วนเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาทำให้ผมเราเงางามนะคะไม่ชี้ฟูนะคะอันนี้แหละนะคะยาครีมนวดผมนะคะของดอกอัญชันก็จะเข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนนี้ได้นะคะได้เป็นอย่างดีเลยแล้วถ้าใครมียาสระผมดอกอัญชันอยู่แล้วกับยาสระผมดอกอัญชันกับว่านหางจระเข้อยู่แล้วนะคะอยากให้ผมของเรานะได้มีการบอกว่าทิ้งคือสระผมมันสระแป๊บเดียวมันก็ล้างออกใช่ไหมอยากให้เกิดการหมักผมนะทำให้ผมนะฮะมีคุณสมบัติที่ดีแล้วก็เรียกว่าแบบว่าอยู่ได้นานๆหมายความว่าเราไม่ต้องบอกว่าเราบอกว่าได้ว่าคู่เดียวอยู่นะคะคือบอกว่าจับอยู่เอาอยู่เลยเนี่ยนะคะก็คือใช้เป็นคู่ของนะคะดอกอัญชันกับครีมนวดผมดอกอัญชันไปด้วยกันเลยอาจจะเป็นท่านที่ไม่มีปัญหาเรื่องหนังศีรษะเพียงแต่ว่าอยากให้ผมเราดำเงาสวยๆ

0: ในเวลาที่เห็นดอกบูงานี้ขอให้นึกถึงวันที่มีความสุขด้วยกันนะแม่พลอย
1: แต่มุกบุตรสาวของออกเหมือนพายุหาเสนาผู้ช่ำชองในกลไสยศาสตร์ได้ชอบและหมายปองหลวงพิชัยมหาสงคราม
2: โอ๊ยกุ้ยขอโทษจ้า
0: ขออภัยครับ
1: มุกได้ร่วมกับบิดาของเธอทำเสน่ห์คุณใสเพื่อใส่ให้คุณหลวง
2: ลูกอยากให้พ่อใช้วิชาคุณใสทำให้คุณหลวงมาเป็นของลูกให้ได้
1: แต่ความรู้ถึงท่านเจ้าเมืองซึ่งเอ็นดูในตัวของคุณหลวงยิ่งนัก
3: จับตัวมันบัดเดี๋ยวนี
2: ้ปล่อยนี่นะ
1: ท่านเจ้าเมืองจึงสั่งประหารครอบครัวของออกหมื่นพายุหาเสนาแต่ก่อนที่จะถูกลงอาญามุกได้สาปแช่งพลอยด้วยวาจาว่า
2: ขอให้แกต้องทนดูคนรักของแกตายในอ้อมแขนชาติแล้วชาติเล่าขอให้แกต้องทนทุกทรมานกับความเดียวได้จะตายก็ไม่ได้ตายไม่ว่าจะกี่สิบปีกี่ร้อยปีโกรธปีไปจนถึงอสงไขยปี

หลังจากนั้นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนฉันต้องทนเห็นคนรักและญาติของฉันล้มหายตายจากไปในอ้อมแขนกระทั่งเหลือฉันคนเดียวและต้องย้ายหนีไปที่ต่างๆเพื่อไม่ให้ใครมองว่าฉันเป็นคนประหลาด

0: ปล่อยให้มุกอยู่กรุงเทพคนเดียวได้ไงอ่ะ
1: ปล่อยเถอะครับมุกเดี๋ยวใครเขาจะมองคุณไม่ดีเอาเปล่า
2: แล้วนี่ใครคะ
1: นี่คุณพลอยครับเป็นเจ้าของบ้านหลังนี
2: ้บ้านสวยดีนะคะ
1: ส่วนนี้ก็คุณมุกครับเป็นนางเอกภาพยนตร์

0: ฉันขอร้องฉันขอร้องนะลูกทำให้สามีเขาดูน่าโมโหคุณทีฉันขออโหสิกรรมคุณหลวงคุณทีคุณหลวงคุณหลวงนี่ใช่ไหมคะ
1: ไม่ต้องตามไปเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นสาเหตุก็มาจากเธออยู่ที่นี่แหละ
2: จากเหตุการณ์ในวันนั้นฉันมาทบทวนดูแล้วว่าแม้ฉันจะรักคุณทีมาก

0: ล่าเองก็จะมีตัวยาหม่องพริกตัวนี้นะคะมาทาถูที่ท้องน้อยนะคะช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้นะคะหรือถ้าเป็นผู้สูงอายุเองนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับนิ้วล็อกนะคะนิ้วล็อกตัวนี้นะคะยาหม่องพริกตัวนี้ก็สามารถมาทาได้นะคะแล้วก็นวดคลึงไปกับตรงส่วนที่นิ้วล็อกตรงนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งใครที่เป็นไมเกรนนะคะยาหม่องพริกอีกนี่แหละนะคะของออร่าเองนะคะมาทาขมับของเราเนี่ยนะสองข้างค่ะนะคะไปช่วยบรรเทาในเรื่องการปวดหัวไมเกรนกันได้เลยนะคะซึ่งยาหม่องสมุนไพรของออร่านะคะมาจากพริกเป็นสูตรพริกค่ะเผ็ดร้อนนะสมชื่อพริกแต่ว่าไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะถ้าเกิดท่านใดที่ได้ใช้กันแล้วนะคะจะมีความรู้สึกผ่อนคลายนะคะปวดประจำเดือนก็หมดไปปวดไมเกรนก็จะเบาขึ้นนะคะหรือถ้านิ้วล็อกเองนะคะทาไปเลยค่ะยาหม่องพริกของออร่านะคะจะช่วยบรรเทาเรื่องนิ้วล็อกได้ด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นไซนัสล่ะนะคะถ้าท่านใดนะคะเป็นไซนัสเราก็มียาหม่องขิงค่ะอันนี้ไม่เผ็ดค่ะแต่ว่าร้อนนะคะไปช่วยในเรื่องของใครที่เป็นไซนัสค่ะไปสูดดมแบบนี้นะคะก็จะช่วยบรรเทาในเรื่องของโพรงจมูกของเรานะคะให้ดีขึ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยท่านอาจจะปวดตัวไซนัสเองเนี่ยทำให้ปวดจมูกมากๆแต่พอเราดมยาหม่องขิงของออร่าตัวนี้นะมันจะช่วยทำให้การปวดของไซนัสของเราดีขึ้นมานะคะอ้าวแล้วใครล่ะที่ปวดเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกก็ต้องมองหายาหม่องขิงอีกนั่นแหละนะคะเพราะว่ายาหม่องขิงตัวนี้นะมันร้อนนะคะไปทำให้ตัวส่วนที่เรามันเกร็งอยู่กล้ามเนื้อที่เกร็งอยู่ที่มันปวดเอ็นของเราที่มันตึงอยู่นะมันเวลาเราทาเข้าไปมันจะค่อยๆหายเข้าไปนะแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกผ่อนคลายสบายขึ้นด้วยค่ะนะคะทีนี้ถ้าผิวพรรณของใครโดนแมลงสัตว์กัดต่อยหรืออยู่ๆมันก็เป็นผดผื่นคันนะคะเรามีค่ะยาหม่องของออร่าซึ่งเป็นยาหม่องพญายอมาจากพญายอนะคะเป็นสมุนไพรไทยค่ะตัวนี้ค่ะมาทาเลยนะคะมาช่วยดูแลผดผื่นคันบนผิวหนังของเราค่ะนะคะไม่ว่าจะโดนแมลงสัตว์กัดต่อยพญายอนี้ก็ช่วยทันได้นะคะก็สามารถใช้กันได้เลยถึงแม้จะเป็นพริกจะเป็นขิงก็ใช้มาทาได้เหมือนกันถ้าโดนแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะใช้ได้ไม่แพ้กันเพียงแต่ว่าพริกตัวนี้นะคะเราจะไปเน้นกับคนที่เป็นไมเกรนหรือจะเป็นนิ้วล็อกหรือจะเป็นปวดประจำเดือนแต่ถ้าเป็นขิงนี่เราก็จะไปเน้นกับผู้ที่เป็นไซนัสหรือปวดเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกนะคะแต่ส่วนของพญายอตัวนี้นะใครที่เคยได้ยินใช่ไหมคะว่าเป็นงูสวัสดกันนะคะเขาก็จะเอาตัวใบพญายอตัวนี้นะคะมาบดนะมาขยี้นะคะมาปะมาดูมาถูมาตรงส่วนที่เป็นงูสวัสดกันนะมันก็จะช่วยคลายหายไปค่ะเพราะฉะนั้นทางออร่านะก็เลยทำมาเป็นยาหม่องนะคะให้ท่านมาใช้ได้ง่ายๆกันเลยค่ะนะคะก็ยังไงนะสนใจนะโทรเข้ามาออเดอร์แล้วก็สินค้าดีๆของออร่านี้มีให้ท่านผู้ชมได้ไปใช้กันค่ะนะคะก็อย่าลืมถามหาแล้วเรานะก็ยังมีกระปุกเล็กๆค่ะเอาไว้พกพาด้วยค่ะนะคะเพราะถ้าเรามาพกพากระปุกใหญ่ๆแบบนี้นะมันก็คงจะหนักแย่เพราะฉะนั้นเราเลยมีตัวแบบกระปุกเล็กๆแบบนี้ไว้ให้พกพาไม่ว่าจะเป็นพริกไม่ว่าจะเป็นขิงหรือจะเป็นพญายอนะก็เลือกไปใช้กันได้เลยค่ะนะสำหรับตัวยาหม่องของออร่าเป็นยาหม่องสมุนไพรแท้ๆล้วนๆเลยค่ะ
1: หม่องพริกวิธีใช้แตะพริกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมยาหม่องสูตรพริกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวด

นวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสู่ตรงอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทุกบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับอย่ามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงอย่ามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงอย่ามองพริกครับดี

สวัสดีค่ะกลับมาพบเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะเรามีนะคะผลิตภัณฑ์นะคะของออร่านะคะอีกตัวนึงนะจากครอบครัวเน็ตทีวีนะคะมาฝากกันนะคะนั่นก็คือนะคะขมิ้นนะคะนะกับพริกไทยดำนะคะหรือว่าภาษา

พี่คะโทษทีหนูหายไปหนูท้องเสียแล้วท้องเสียเยอะต้องไปโรงพยาบาลไปเอายามาทานนะพี่เขาบอกว่าน้องอยู่ในทีวีเนาะมีของดีเยอะแยะไปหยิบไปขอ

อันนี้ก็ถือเป็นประโยชน์หลักๆนะคะของน้องคับบินของเรานะคะเนาะนะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เห็นว่าลองมาทาผิวแล้วทํากับข้าวแล้วทานเข้าไปนะคะยังมีผลประโยชน์กับตัวเราได้มากมายอีกนะคะเพราะฉะนั้นนะอย่าลืมนะคะมาสั่งซื้อกันนะคะในเรื่องของขมิ้นนะคะโทมาริกกับไบโอพิพามีนคือขมิ้นกับพริกไชดําเป็นของคู่กันนะคะวันนี้พริกไชดํานะคะก็จะมีประโยชน์นะคะในเรื่องของนะคะช่วยทําให้นะคะเสริมภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ไปช่วยเพิ่มธาตุไฟเนาะคนเรานะคะก็จะมีทั้งธาตุร้อนแล้วก็ธาตุเย็นเนาะเป็นยินหยางนะคะตามความเชื่อของคนจีนเนาะใช่ไหมคะเราทานพริกไชดําเนี่ยก็จะช่วยทำให้นะคะไปเสริมทำให้บางคนชอบมือเท้าเย็นอะไรเงี้ยหรือว่าหนาวง่ายเลยนะตัวพริกไชดําเนี่ยไปช่วยได้แล้วที่สำคัญคือฤทธิ์ความเผ็ดความร้อนของมันเนี่ยนะจำได้เวลาใครทานชอบทานซุปพลักกระโดดกำแพงนะคะตัวพริกไชดําเนี่ยไปช่วยทำให้นะคะร่างกายเรามันร้อนมันก็ไปฆ่าพวกเชื้อโรคเชื้อราไวรัสใครที่ชอบเป็นวงเป็นหวัดฟึดฟัดเป็นภูมิแพ้นะคะตัวนี้ช่วยได้เลยแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางทีที่ท้องมีปัญหาเป็นสังเกตไหมว่าเวลาเราปวดท้องเราแบบว่าอาการเราท้องอืดหรือว่าเรามีอาการในเรื่องของว่ากระเพาะอาหารเราไม่ย่อยเอามือไปจับที่ท้องท้องเราจะเย็นๆแม่หนูเป็นตอนที่นั้นหนูเป็นกรดไหลย้อนท้องเราจะเย็นๆมันเหมือนท้องไม่สบายอันเนี้ยทานพริกไชดําเข้าไปเขาก็จะไปช่วยเพิ่มนะคะความร้อนนี่แหละความร้อนเขาเนี่ยไปช่วยทำให้เราอุ่นเนาะจะเวลาปวดท้องต้องเอากระเป๋าน้ำร้อนมาวางใช่ไหมพริกไชดํานี่แหละค่ะก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้นะคะไปเป็นมีฤทธิ์เพิ่มนะคะคุณภาพให้กับขมิ้นไปอีกนะคะทำให้กระเพาะลำไส้ระบบทางเดินอาหารเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นอีกแล้วเขาก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันนะคะแต่พริกไชดําเนี่ยจะเน้นในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระเยอะก็จะดูแลเรื่องของพวกสารต้านมะเร็งเนาะนะคะขมิ้นจะไปดูแลเรื่องของหัวโครงหัวเข่าเพราะฉะนั้นเนี่ย2ตัวนี้นะคะจึงเป็น2ตัวที่ช่วยนะคะทำงานประสานกันได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะทีนี้เนี่ยนะคะเมื่อนะคะทั้งนะคะขมิ้นแล้วก็พริกไทยดำเนี่ยนะคะมาอยู่ในขวดเดียวกันแล้วเนาะแม่อย่างที่บอกไปนะขมิ้นนะคะบำรุงตับใช่ไหมนะคะช่วยเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะคะดูแลกันนะคะในเรื่องของนะกระเพาะลำไส้ใช่ไหมคะพริกไทยดำเมื่อกี้นะบอกไปแล้วนะคะมีความฤทธิ์เข้มข้นความร้อนเขาด้วยนะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยดูแลเรื่องของมะเร็งนะคะในเรื่องของนะคะทำให้ดูแลระบบลำไส้การย่อยอาหารเราเหมือนกันนะคะทำให้ร่างกายเนี่ยไปปรับสมดุลระหว่างยินหยางในร่างกายแล้วเนาะความร้อนของเขานะคะแล้วพริกไชดํานะคะยังช่วยในเรื่องของอะไรเอ่ยยังช่วยในเรื่องของนะคะการที่เราเป็นไข้หวัดเนาะคัดจมูกจงจามนะคะตัวนี้ช่วยได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วที่สำคัญนะคะใครที่มีเรื่องพวกเสมหงเสมหะลำพงลำคอก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมาอยู่ในรวมใน2ตัวรวมกันเนี่ยนะคะไออนุมูลอิสระที่มีอยู่ในขมิ้นเนี่ยนะคะก็ยังเพิ่มไปกับของนะคะพริกไชดําอีกนะคะรวมกันเข้าไปเนี่ยก็ยิ่งทำให้มันดูแลนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของสารต้านมะเร็งเนาะทีนี้ดูแลกันในเรื่องของนะคะขมิ้นก็จะดูแลเรื่องของข้อเข่านะคะพวกเส้นเอ็นต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วอย่างที่หนูบอกไปนะคะพริกไชดํานะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าพริกไชดําเนี่ยเสริมแรงให้กับขมิ้นในเรื่องของการดูแลกระเพาะลำไส้เพราะว่าอะไรเพราะว่านะคะอย่างที่บอกว่าขมิ้นเนี่ยช่วยลดแก๊สใช่ไหมคะดูเรื่องระบบการย่อยอาหารระบบขับถ่ายไม่ให้เป็นโรคท้องส่งท้องเสียเนาะพริกไชดําเนี่ยความร้อนเขาเนี่ยก็ไปช่วยทำให้นะคะการย่อยอาหารเนี่ยมันไปขับเคลื่อนนะคะทำให้เนี่ยการย่อยอาหารเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็นะคะโรคของพวกแก๊สเนี่ยก็ยิ่งขับออกไปได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะจ๊ะนะและที่สำคัญคืออย่างที่บอกนะคะพริกไชดําเนี่ยนะคะยังช่วยนะคะในเรื่องของการที่คนที่เป็นบ่วงเป็นหวัดได้ด้วยนะคะแล้วก็เอาพริกไชดํานะคะเชื่อหรือไม่ว่าเอาพริกไชดําเนี่ยนะเอานี่นะทานคู่กับโรสแมรี่นะคะจะช่วยลดอาการเคล็ดขัดยอกได้เป็นอย่างดีนั่นหมายความว่านะคะเมื่อกี้หนูบอกไปแล้วว่าขมิ้นเนี่ยก็ช่วยลดในเรื่องของการข้อเข่าเสื่อมพวกกล้ามเนื้อได้ใช่ไหมพริกไชดําเนี่ยก็มีส่วนช่วยลดอาการปวดเคล็ดขัดยอกเพราะฉะนั้นมันมาอยู่ตัวรวมกัน2ตัวนะคะมันจึงช่วยกันนะคะไปดูแลในส่วนในเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของกระดูกนะคะได้เป็นอย่างดีมากขึ้นนั่นเองนะคะนะแล้วพริกไชดําเองนะคะก็มีนะคะส่วนช่วยในการเรื่องบำรุงท้องเฟ้อเหมือนกันซึ่งมิเกลเดย์ได้ทราบแล้วว่าพอมันผสมกับขมิ้นใช่ไหมมันช่วยทำให้แบบท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยมันดีขึ้นเพราะความร้อนเนี่ยนะคะมันไปช่วยขับลมออกมาเนาะนะคะแต่แล้วก็ขมิ้นเนี่ยอย่างที่รู้กันว่าขมิ้นเนี่ยเรามาทาผิวเราเหลืองใช่ไหมแล้วผิวเราจะได้สวยงามทานเข้าไปมันก็ช่วยบำรุงจากภายนอกสู่ภายในได้นะคะพริกไชดําก็ช่วยทำให้ผิวเราผ่องใสนะคะสวยงามได้เหมือนกันรู้หรือเปล่าเพราะว่าอะไรเอ่ยว่าพริกไชดําเนี่ยนะคะเขาจะช่วยนะคะไปช่วยกระจัดนะคะสารพิษต่างๆนะคะออกไปได้แล้วก็มีสารต้านแบคทีเรียสูงนะคะนั่นหมายความว่าเมื่อข้างในเรามันดีเนาะใช่ไหมคะท้องเราไม่เสียบางทีแบบผิวพรรณเราก็จะผ่องใสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพริกไชดําเนี่ยก็ช่วยดูแลเรื่องของผิวพรรณได้เช่นเดียวกับขมิ้นเหมือนกันค่ะใน1ขวดนะคะพริกไชดําเนาะ

0: กับขมิ้นของเรานะคะใน1ขวดทูเมอริกวิทไบโอพิพามีนนะคะกับขมิ้นชันแล้วก็วิทไทดำเนี่ยนะคะมีทั้งหมด60เม็ดนะคะ60เม็ดนี้นะคะทานได้นะคะไปเลยนะคะ2เดือนเพราะว่าเวลารับประทานนะคะทานแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นเองเนาะเพราะว่ามีฤทธิ์ร้อนเยอะนะคะบางทีเราทานของแบบที่มีฤทธิ์แบบร้อนมากไปในร่างกายมันก็จะปรับสมดุลมันก็จะเยอะไปเนาะเพราะฉะนั้นทานแค่ครั้งละวันละ1เม็ดหลังอาหารเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้น1ขวดเนี่ยทานไปได้ยาว2เดือนเลยนะแต่ถ้าใครบอกว่าช่วงนี้รู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะอยากจะทานวันละ2เม็ดก็ได้ถ้าวันละ2เม็ดก็ทานได้1เดือนอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคุ้มมากๆนะคะกับตัวนะคะพีเอดับนะคะกับขมิ้นชันตัวนี้นะรีบนะคะโทรเข้ามาถามเข้ามาสั่งกันยิ่งถ้าเห็นนะคะอยากดูราคาพิเศษก็รอดูกันในช่วง Net Shopping นะคะไลฟ์ของเราทุกวันนะคะเราก็จะได้ทราบโปรโมชั่นพิเศษจะได้มีไว้ไปดูแลสุขภาพที่บ้านกันนะคะ
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน Eธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคอมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอพิพามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอพิพามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับนะคะช่วงนะคะเจาะลึกผลิตภัณฑ์นะคะของ Nat TV ของเรานะผลิตภัณฑ์ที่ห้อออร่าของเราเนี่ยนะคะถือเป็นผลิตภัณฑ์นะคุณภาพเน้นๆดีๆนะคะที่เวลาที่มาเจอภาวะนี้ก็จะมาพูดกันถึงผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนาะว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคอลลาเจนนะจ๊ะแต่คอลลาเจนวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คอลลาเจนเม็ดที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะคอลลาเจนที่พูดกันวันนี้นั่นก็

อยู่ตามในกล้ามเนื้อในกระดูกเรานี่แหละค่ะช่วยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะช่วยมันแบบว่าร่างกายเราเนี่ยมีความแบบแข็งแรงมากขึ้นในส่วนนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนตัวนี้ช่วยได้ดีมากที่สำคัญกว่านั้นนะคะเชื่อหรือไม่ว่าคอลลาเจนเนี่ยนะคะยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราด้วยเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบใช่ไหมคะมันอยู่ในทุกส่วนของร่างกายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการภูมิคุ้มกันเราจะแข็งแรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันในเรื่องของทางกล้ามเนื้อกระดูกนะคะหรือว่าเรื่องทางสุขภาพทั่วไปอย่างเช่นนะคะเป็นวงเป็นหวัดเป็นไข้อะไรเงี้ยปวดเจ็บตามข้อตามกระดูกนะตัวเนี้ยช่วยได้นะคะเพราะว่าเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะคะเดี๋ยวไม่เคยเห็นว่าโควิดจะเกิดขึ้นจนตอนนี้โควิดแทบจะกลายเป็นเรื่องปกติประจำวันไปแล้วมันเป็นไข้หวัดชนิดนึงไปแล้วเนี่ยนะคะนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีอะไรที่มันสำคัญที่มันอาจจะเกิดขึ้นเราไม่คาดคิดก่อนนะมามากกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะทานอาหารเสริมดีๆเหล่านี้นะคะเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงอยู่เสมอนะคะนอกเหนือจากการออกกำลังกายเนาะแล้วนะคะที่สำคัญกว่านั้นนะคะคอลลาเจนนะคะที่เรียนให้ทราบว่ายังมีคุณสมบัติที่เรารู้กันเป็นประจำนั่นก็คืออะไรเอ่ยดูแลพวกผิวพรรณนะคะผิวหนังของเราให้มันเต่งตึงลดริ้วรอยได้นั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่ทราบกันนะคะว่าคอลลาเจนเนี่ยนะทำให้ผิวหนังเราบอกว่ามันเป็นกาวใช่หนูเคยพาวเคยบอกใช่ไหมเป็นกาวยึดใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยหน้าหนาวกำลังมาค่ะตอนนี้ฟอลแล้วนะคะใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีนะคะถ้าจะทำยังไงให้ผิวหนังเราไม่แห้งนะคะให้ใครที่มีปัญหาโรคผิวหนังสะเก็ดงงเสียดเงินนะคะทำไงให้คอลลาเจนเข้าไปเสริมสร้างเนื้อเยื่อนะคะชั้นผิวหนังเราให้มันแข็งแรงนี่แหละค่ะก็ทานคอลลาเจนเข้าไปโดยเฉพาะคอลลาเจนผงนะคะซึมซับได้อย่างดีมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาทำหน้าที่เป็นกาวใช่ไหมพอเราทานเข้าไปใช่ไหมคะมันก็จะยึดผิวหนังมันก็จะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะผิวก็จะมีความยืดหยุ่นเหมือนผิวเด็กเนาะเวลาเราตีก้นเด็กมันก็เด้งดึงเด้งดึงดึงนะคะเป็นแบบนั้นเลยนะคะเรียกว่าเป็นไรดีมากๆคอลลาเจนในน้ำจึงมีข้อดีในเรื่องของการลดริ้วรอยนะคะทำให้ผิวหนังเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะหายจากโรคผิวหนังต่างๆได้นั่นเองนะจ๊ะนอกจากนี้นะคะยังมีนะคะในเรื่องของนะคะเส้นผมนะคะเส้นผมในที่เห็นกันอยู่นะคะสำคัญนะคะถึงจะเส้นผมเราเนี่ยนะคะทำให้ผมแข็งแรงผมเราไม่บางง่ายไม่เปราะง่ายก็ตัวคอลลาเจนนี่แหละช่วยเช่นกันนะคะเพื่อนที่บอกว่าคอลลาเจนมีคุณสมบัติในเรื่องของการนะทำให้ทุกอย่างแบบว่ายึดติดกันใช่ไหมยืดหยุ่นนะคะอยู่ในทุกเซลล์เลยนะคะเพราะฉันอยากให้ผมของเราเนี่ยยาวนะคะสวยแข็งแรงนะคะสีสันกระจ่างใสนะตามสีที่เราชอบมันจะเป็นสีดำนะเราคนในเชฟผิวดำสีผมดำใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งนะคะอายุเยอะแล้วเป็น handsome gray นะแบบผมเทาก็เป็นผิวที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะหัวไม่งอกหัวไม่ล้านนะคะใช้ได้นะคะเรื่องของเส้นผมตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะเพราะว่ามันทำให้เส้นผมเราแข็งแรงไม่เปราะง่ายเนี่ยเวลาผมเราใช่ไหมคะบางทีแบบไปขึ้นมอเตอร์ไซค์บางคนผมฟูเลยเนี่ยนะคะหรือบางคนแบบตื่นเช้ามาผมร่วงติดหมอนอยู่เนี่ยนะคะทานคอลลาเจนค่ะตัวนี้ช่วยได้นะคะนะเวลาอาบน้ำผมร่วงเยอะมากตัวนี้แหละค่ะช่วยได้ดีมากๆนะคะในเรื่องของคอลลาเจนนะคะนอกจากนี้นะคะจะมีอะไรอีกบ้างนะคะมีนะคะในเรื่องของดวงตานะคะคอลลาเจนของเราเนี่ยนะคะทำให้นะคะสุขภาพตาเราดีด้วยว่าคอลลาเจนเนี่ยมันจะไปบำรุงส่วนใดๆก็ตามที่เป็นสีขาวๆนะคะซึ่งในตาเราเนี่ยก็เป็นสีขาวเช่นกันนะจ๊ะก็บำรุงให้ตาเราเนี่ยนะคะแข็งแรงดีขึ้นนะคะมีสุขภาพตาที่ดีแล้วอะไรอีกบ้างที่ร่างกายที่มีสีขาวนะคะเล็บนั่นเองนะคะเล็บเราเนี่ยแหละค่ะเป็นส่วนสำคัญนะบางทีเนี่ยเล็บเราเปราะเราบางได้ง่ายใช่ไหมคะสมัยเด็กๆเนี่ยแม่เคยบอกว่าถ้าไม่ทานผักนะคะไม่มีคอลลาเจนไม่ทานอะไรเงี้ยแล้วจะเป็นดอกขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเล็บเราเนี่ยตอนเด็ก

0: ็ได้นะคะนะถ้าใครพูดทำพวกน้ำซุปต้มกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะคะว่าคอลลาเจนนี่นะคะทานร่วมกับสารที่มีวิตามินนะคะคือพืชผักผลไม้แล้วก็อาหารประเภทโปรตีนเนี่ยจะยิ่งช่วยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเพราะอย่างที่บอกว่าเขามีอยู่ในกระดูกเส้นเอ็นใช่ไหมคะเนื้อเยื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งโปรตีนและวิตามินต่างๆเข้าไปเสริมสร้างให้ร่างกายส่วนเราเนี่ยมันแข็งแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเมื่อเสริมสร้างทานที่หัวคอลลาเจนเข้าไปก็จะยิ่งทำให้มันแข็งแรงขึ้นไปอีกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะนี่แหละคือข้อดีนะคะของคอลลาเจนผงของเรานะคะออร่าผง
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววัน

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพราวนะคะถ้าเจอพราวเดียวๆวันนี้นะนั่งเลยนะคะฉากสวยๆนะคะแน่นอนว่าวันนี้นะคะเรานะคะจะมีนะคะการเจาะลึกผลิตภัณฑ์นะคะของ Net TV ตัวพิเศษนะมานำเสนอกันนะคะวันนี้นะคะแน่นอนว่านะคะคือตัวนี้เลยค่ะเห็นไม้ไผ่อยู่ข้างๆพราวไหมคะนะคะตัวนี้เลยนะคะ Detox Pad นะจ๊ะ Detox Pad นะคะใช้กันมานานนะคะรู้จักกันมาอยู่แล้วเนาะแต่ว่าวันนี้อยากจะมาเจาะลึกนิดนึงว่าทำไมเหตุใดนะคะถึงได้มีการคิดค้นแผ่นแปะนะคะอุ้งเท้าฝ่าเท้าที่ทำมาจากน้ำส้มสายชูของเยื่อไม้ไผ่ขึ้นมานะคะเขาบอกว่านะคะตามแพทย์นะคะตามแพทย์แผนบ้านเราเนาะตะวันออกนะคะเขาก็มักจะมีการทำสมุนไพรใช่ไหมวิเคราะห์วิจัยนะคะว่าเอ๊ะมีอะไรที่มันทำให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงได้บ้างนะโดยเฉพาะนะคะถ้าใครเชื่อในเรื่องของหยินหยางใช่ไหมตัวนี้นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเขาบอกว่าที่ฝ่าเท้าของเราเนี่ยเวลาใครไปนวดเคยไหมหนูเนี่ยเคยไปนวดแล้วก็ลูกค้าบางทีก็บอกว่าหนูจะไปนวดใช่ไหมจะมีลูกค้าข้างๆห้องถามว่าอยู่นวดฝ่าเท้าไหมมีแบบว่าอยากไปนวดฝ่าเท้าหรือเปล่าเนี่ยค่ะบอกว่าทำไมจะต้องนวดฝ่าเท้าอันนี้ก็เป็นเพราะว่าฝ่าเท้าของเรานะคะมีจุดรวมเส้นประสาทอยู่มากมายเลยใช่ไหมบอกคนจีนนะคะพูดว่า10นิ้วมือนิ้วเท้านะคะเชื่อมถึงใจหมายความว่ามันเป็นจุดที่สำคัญมากคือมันจะเชื่อมปลายประสาทต่างๆนะคะเข้าสู่ระบบสำคัญในร่างกายเราเนี่ยหลายระบบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีการคิดค้นว่าเอ๊ะที่ฝ่าเท้าของเราเนี่ยจะทำอย่างไรให้มันมีการสามารถดึงเอาสารพิษออกไปจากฝ่าเท้าเราได้ไหมนะคะออกมาทางได้ไหมได้นะคะใครที่ออกกำลังกายเป็นประจำพอทราบอยู่แล้วนะคะว่าเวลาออกกำลังกายเนี่ยทำไมถึงแบบว่าผอมลงทำไมถึงไม่ทำไมสุขภาพดีใช่ไหมคะนอกจากมันทำให้การเต้นหัวใจเราดีเนี่ยเหงื่อค่ะทุกคนขาจริงๆเราร่างกายของเรานะคะขับสารพิษออกมาหลายทางใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นทางขับถ่ายใช่ไหมจ๊ะทางปัสสาวะนะคะหรือว่าจะเป็นทางเวลาเรากำลังกายแล้วเหงื่อมันออกนี่แหละค่ะเวลาที่เหงื่อเราออกมาใช่ไหมคะมันก็จะขับสารพิษออกไปได้ด้วยนะคะเวลาเรานอนเนี่ยนะคะเอาแผ่นเนี่ยแผ่นแปะเท้าเนี่ยนะคะแผ่นแปะอุ้งเท้าดีท็อกแผ่นเนี่ยไปแปะไว้ที่ฝ่าเท้าเหงื่อมันก็ออกใช่ไหมคะพอเหงื่อออกเนี่ยร่างกายเนี่ยมันก็จะเอาขับสารพิษออกมาแผ่นแปะฝ่าเท้านี่แหละค่ะก็เป็นตัวที่เรียกว่าเขามีตัวยาใช่ไหมที่ช่วยนะคะทำให้ซึมซับแล้วก็ดูดเอาสารพิษออกมาจากร่างกายของเราเนี่ยได้ดีกว่าเดิมนั่นเองแล้วเขาก็คิดค้นมาแล้วว่าไอสารพิษของเรานี่แหละนะคะมันจะขับออกมาได้ง่ายถ้าเราใช้น้ำส้มสายชูที่มาจากไม้ไผ่นั่นเองนะคะที่มาจากไม้ไผ่นะคะก็เรียกว่านะจะทำให้นะคะมันแบบว่าซึมซับมาได้ง่ายแล้วจะเห็นกันจะเลยเวลาใครใช้จะรู้ว่าแผ่นเนี่ยขาวๆใช่ไหมคะพอตื่นนอนมาปุ๊บเป็นสีโอวัลตินเลยบางคนเป็นสีดำเลยนะคะเพราะว่ามันดูดซับเอาสารพิษออกมาจากร่างกายเรานั่นเองถามอีกครั้งนึงว่าทำไมถึงไปแปะที่บริเวณอุ้งเท้านะคะเพราะว่าตัวบริเวณอุ้งเท้านะคะถ้าใครมีกล่องนะจะเห็นเลยนะคะตัวบริเวณอุ้งเท้าเนี่ยเขาจะมีรูปให้เลยเห็นไหมเนี่ยนะคะจะเห็นเลยว่าส่วนที่ใหญ่ที่สุดที่อุ้งเท้าของเราคือกระเพาะอาหารนะคะ

เราเนี่ยสดชื่นมากขึ้นมาใช้ดีท็อกแพดนะคะจะช่วยทำให้ร่างกายเราสดชื่นกระปี้กระเป๋าเพราะว่าเขาดูดซับเอาสารพิษออกไปนะจ๊ะดูดซับเอาสารพิษออกไปปุ๊บเราก็แฮปปี้เลยค่ะนะคะมีความสุขเลยนะคะมีกำลังวังชาที่สำคัญคือช่วย

0: นะคะอันนี้เป็นแผ่นพลาสติกที่เวลาเราเนี่ยเขาจะมีตัวให้แกะเนาะแกะออกมาจะได้เป็นแผ่นที่ไว้แปะทับกับตัวที่เป็นตัวที่เป็นน้ำส้มสายชูนะคะหน้าตาของน้ำส้มสายชูจะเป็นแบบนี้นะคะปึ๊บนี่เห็นไหมมีฝั่งที่เป็นสีแดงนะคะแล้วก็ฝั่งที่เป็นสีขาวเนาะฝั่งที่เป็นสีขาวเนี่ยค่ะคือฝั่งที่เราจะต้องฝั่งที่เป็นสีขาวเนี่ยนะคะคือฝั่งที่เรานะคะจะต้องแปะเข้าไปที่ฝ่าเท้าของเราอุ้งเท้าของเราแบบนี้เนาะแล้วเอาฝั่งสีแดงเนี่ยออกไปข้างหน้านะคะเสร็จแล้วที่หนูให้ดูเมื่อกี้นะคะตัวนี้เนาะเป็นแผ่นพลาสติกเป็นแผ่นผ้าที่ต้องแปะทับกับตัวที่เป็นน้ำส้มสายชูนะคะนี่เลยนะที่เป็นไม้พะเยื่อไผ่นะคะแปะอย่างนี้ใช่ไหมเราแกะพลาสติกออกมาแล้วก็แปะเข้าไปแบบนี้นะคะที่ฝ่าเท้าของเรานะคะตอนนอนเขาจะอยู่แบบนี้แหละแล้วก็จะดูดซึมนะคะเอาสารพิษออกมานะคะจากขาวๆที่เห็นกันเนี่ยนะพอดูดซึมออกมานะคะจะกลายเป็นสีอย่างนี้เลยนี่กลายเป็นสีแบบนี้เลยนะคะเป็นสีบางคนนี่เป็นสีดำไปเลยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะเพราะว่าเขาดูดซึมเอาสารพิษออกมานั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะคะฝากไว้นะคะในอ้อมอกอ้อมใจนะจ๊ะนะคะดีท็อกแพดนะคะแบมบูนะคะรุ่นโกนะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะก็เอาลองไปใช้กันดูนะคะ
1: แนช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

แล้วก็ปั้นเป็นลูกกลอนหรือว่าจะบดใส่แคปซูลก็แล้วแต่นะคะการทานแต่ละครั้งนี่ก็เลยจะต้องทานครั้งละมากๆค่ะอย่างฟ้าทลายโจรเองก็เหมือนกันนะคะถ้าจะทานให้ได้ผลในเรื่องของการบรรเทาหวัดและการเจ็บคอแล้วน่ะจำเป็นจะต้องได้รับแอนโดกาฟราอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า60มิลลิกรัมต่อวันการทานฟ้าทลายโจรก็เลยจะต้องทาน4เม็ด4เวลาแล้วก็ต้องทานต่อเนื่องกัน 5-7 วันด้วยนะคะความนิยมในการทานสมุนไพรก็เลยยังน้อยอยู่ค่ะปัจจุบันนะคะมีการนำเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญออกจากฟ้าทลายโจรนะคะเพื่อลดปริมาณการทานสมุนไพรเยอะๆลงแล้ว